0: น้ำลดลงอาทิถนนพัฒนาการถนนรามคำแหงและบางจุดบนถนนลาดกระบังขณะที่บริเวณซอยเสนานิคมกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนบางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างเร่งระบายอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นจากมีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่อย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา3จังหวัดระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองซึ่งปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากและรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่13ประเมินอาจมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาฉบับที่2หลังฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่ตอนบนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยคาดการจะมีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 2,200 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เนื่องจากพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังมีภาวะน้ำท่วมขังและชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งได้รับผลกระทบกรมชลประทานจำเป็นต้องชะลอน้ำไว้ในพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการชั่วคราวเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างแล้วควบคุมไม่ให้ผลกระทบขยายวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งพื้นที่ต้องเฝ้าระวัง3จังหวัดได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาท
2: กระทรวงพาณิชย์ประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนการขนส่งสินค้าเข้าสู่พื้นที่น้ำท่วมพร้อมดูแลไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชน
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงมาตรการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้จัดระบบซิงเกิลคอมมานด์เป็นศูนย์กลางในการรับข้อมูลจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งปริมาณสินค้าการกระจายสินค้าและราคาสินค้าสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบการขนส่งสินค้าเป็นไปด้วยความยากลำบากกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งเนื่องจากรถขนส่งสินค้าทั่วไปอาจไม่สามารถเข้าถึงบางเส้นทางได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงหรือเส้นทางถูกตัดขาดอาทิจังหวัดสระแก้วซึ่งได้รับรายงานว่ามีความต้องการอาหารสดกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยนำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้วขณะที่ในกรุงเทพมหานครได้ประสานกับปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมนำสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งของสดและของแห้งที่จำเป็นเข้าไปสนับสนุนพื้นที่ลาดกระบังซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากพร้อมดูแลไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติหากประชาชนพบเห็นการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569
4: ก็ได้มีการประสานกับทางทหารนะคะทางกระทรวงกลาโหมในการที่เข้าไปช่วยขนส่งให้เพราะว่ารถขนสินค้าทั่วไปอาจจะไม่สามารถขนสินค้าได้ไปในเส้นทางบางเส้นทางอันนี้คือในกรุงเทพทราบว่าที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยมีความขาดแคลนในเรื่องของอาหารสดนะคะก็ได้มีการติดต่อกับทางกระทรวงกลาโหมในการส่งรถเข้าไปก็ดูทั้งในเรื่องของของขาดแล้วก็ไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติ
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวถึงการดูแลกำลังซื้อในช่วงไตรมาส4ว่าจะเดินหน้ามาตรการไทยช่วยไทยเป็นเฟสต่อเนื่องเพื่อดูแลกำลังซื้อในช่วงไตรมาสสุดท้ายซึ่งกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายนเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดโดยในระยะต่อไปจะเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก่อนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าให้กับประชาชนนฤมล อุดมพร

0: รรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครได้สิทธิ์รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่นนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมาสำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพที่ได้รับความเสียหายนายพระดอนกล่าวว่าทุกหน่วยงานได้เตรียมแผนไว้แล้วโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้
2: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์น้ำท่วมกระทบเศรษฐกิจกว่า 12,000 ล้านบาทนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจได้ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่25กันยายนที่ผ่านมาถึงวันนี้รวม5วันครอบคลุมกรุงเทพมหานครและ26จังหวัดพบว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ 12,283 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.06 ของ GDP ทั้งปีโดยประเมินว่าผลกระทบดังกล่าวยังไม่รุนแรงถึงขั้นเปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีแต่เพิ่มแรงกดดันต่อการขยายตัวในช่วงครึ่งหลังของปีโดยเฉพาะหากสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยายืดเยื้อเข้าสู่ไตรมาสที่4อย่างไรก็ตามคาดว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายภายใน1สัปดาห์พร้อมเสนอให้ภาครัฐเร่งดำเนินการใน3ด้านคือการเยียวยาที่รวดเร็วและตรงกลุ่มควบคู่กับมาตรการพักชำระหนี้และสินเชื่อฟื้นฟูสำหรับธุรกิจที่ได้รับความเสียหายการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเพื่อลดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรมและนิคมอุตสาหกรรมในภาคกลางตอนล่างและการดูแลราคาปริมาณสินค้าจำเป็นอย่างต่อเนื่อง
1: ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการใช้บาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณาคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213จากกรณีที่ได้รับร้องเรียนว่าการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีการพิมพ์บาร์โค้ดและ QR โค้ดลงบนบัตรเลือกตั้งซึ่งอาจทำให้สืบทราบตัวผู้ลงคะแนนและกระทบต่อการลงคะแนนโดยลับโดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการใช้ QR Code บนบัตรเลือกตั้งทั้ง2รูปแบบไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและมีมติเสียงข้างมาก8ต่อ1เสียงวินิจฉัยว่าการใช้บาร์โค้ดในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีข้อเสนอแนะไปยังกกต.ให้คำนึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งที่เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการใช้สัญลักษณ์ที่อาจเชื่อมโยงข้อมูลตัวตนของผู้ลงคะแนนพร้อมกำชับให้มีมาตรการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งอย่างรัดกุมและเข้มงวดเป็นพิเศษเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: ใครกำลังผ่อนบ้านหรือฝันอยากมีบ้านฟังทางนี้เพราะต่อไปนี้บ้านที่ดีอาจไม่ใช่แค่สวยหรูอยู่สบายแต่ต้องช่วยเราประหยัดพลังงานด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวงเงินรวมประมาณ 1,050 ล้านบาทภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกหรือ GEF เป้าหมายคือเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเข้าถึงบ้านคุณภาพดีอยู่สบายและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโครงการนี้ทำ3เรื่องสำคัญคือ 1. พัฒนามาตรฐานบ้านประหยัดพลังงานและขยายฉลากประหยัดไฟเบอร์5 2. ศึกษากลไกสินเชื่อและการเงินให้การมีบ้านประหยัดพลังงานเข้าถึงง่ายและ 3. เติมความรู้เรื่องการออกแบบบ้านและอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงานโครงการจะเดินหน้า5ปีโดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับ UNEP และสถาบัน สิ่งแวดล้อม

0: พร้อมไทยเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือทำให้บ้านประหยัดพลังงานไม่ใช่บ้านสำหรับคนบางกลุ่มแต่เป็นบ้านที่ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงได้อยู่สบายค่าไฟเบาลงและช่วยโลกไปพร้อมกันแบบนี้เรียกว่าบ้านดีต่อเราและดีต่อโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะถูกบีบบังคับให้ถอนกำลังทหารออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางเนื่องจากเป็นฝ่ายที่จะได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการตอบโต้อย่างรุนแรงของกองทัพอิหร่านที่ออกมาปกป้องช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างกล้าหาญและสหรัฐไม่กล้าลุกล้ำเข้าไปไกลกว่าทะเลอาหรับขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวโดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐได้หารือกับคณะผู้แทนของประเทศที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางเพื่อเจรจายุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐจะเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะจากการทำสงครามกับอิหร่านในอีกไม่ช้าแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหารือดังกล่าว
4: กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้เรียกตัวนายแอนดรีวิชกินอุปทูตยูเครนประจำเกาหลีใต้เข้าพบเมื่อวานนี้เพื่อประท้วงกรณีที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการที่ทางการยูเครนส่งตัวเฉลยศึกทหารเกาหลีเหนือ2นายซึ่งถูกจับระหว่างช่วยเหลือกองทัพรัสเซียสู้กับกองทัพกองกำลังยูเครนให้กับเกาหลีใต้พร้อมเรียกร้องให้ทางการยูเครนชี้แจงอย่างเป็นทางการและขอโทษเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้านนายพักยุนจูรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ระบุว่าการที่ทำเนียบประธานาธิบดียูเครนออกแถลงการปฏิเสธภายหลังว่าไม่มีข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่างยูเครนและเกาหลีใต้ถือเป็นคำกล่าวอ้างที่เป็นเท็จซึ่งส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความไว้วางใจระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศได้
3: นายฮาริชิเคสพัสกายาโชตเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการบรรเทาสาธารณภัยของรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเหตุฝนตกหนักและน้ำท่วมรุนแรงในหลายพื้นที่ของรัฐอุตรประเทศในช่วง3วันที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย81รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้บ้านเรือนมากกว่า 2,200 หลังและพื้นที่เกษตรกรรมราว500ไร่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้ขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นอินเดียเปิดเผยว่าทางการรัฐอุตรประเทศกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วทั้งนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาอินเดียเตือนว่าเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงและฟ้าผ่าโดยผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
4: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวในประเทศดีอาร์คองโกได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 8,067 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,901 รายซึ่งเป็นการอัตราการเสียชีวิตจากไวรัสชนิดนี้อยู่ที่ร้อยละ 48.4ส่วนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติอยู่ที่จำนวน 2,070 รายขณะที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่า

0: ว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิโบเกียวที่ขยายวงกว้างในดีอาร์คองโกซึ่งรวมถึงจังหวัดซูดอุบังกีและจังหวัดโออูเรเตทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่เชื้อไวรัสดังกล่าวจะแพร่ระบาดข้ามพรมแดนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีธาวิ่งผลัด4x100เมตรชายทีมวิ่งผลัดหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้หนึ่งณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสระอัดดาบบังชยุทธคงประสิทธิ์และไม้สุดท้ายภูริพลบุญสอนวิ่งเข้าเส้นชัยในอันดับ4ด้วยเวลา 38.49 วินาทีพลาดคว้าเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายส่วนเหรียญทองตกเป็นของทีมชาติจีน 38.17 วินาทีได้วิ่งผลัด4x100เมตรหญิงทีมวิ่งผลัดสาวไทยประกอบด้วยไม้หนึ่งมนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษาสุภานิชภูลเกิดและจิราภัทรขานอ่อนตาวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยไปอันดับ2ด้วยเวลา 43.51 วินาทีคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน 42.96 วินาทีแบดมินตันชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกฟอร์มยังแรงไม่ตกตบเอาชนะอันวีฟาฮานมืออันดับ10ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0เกม21-13 21-15ส่งผลให้กุลวุฒิผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จและกลายเป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกที่เข้าชิงชนะเลิศชายเดี่ยวเอเชียนเกมโดยเข้าไปชิงเหรียญทองกับโลเคียนยิวมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์แข่งขันวันนี้เวลา 16:00 นเทเบิลเทนนิสในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่อรวรรณภาระนังและสุทัศินีเสวตระบุตรหญิงคู่มืออันดับ18ของโลกพ่ายความเด็ดขาดของหวังม่านอี้กับควายม่านหญิงคู่มืออันดับ2ของโลกจากจีน0-4เกมทำให้อรวรรณและสุทัศินีได้เหรียญทองแดงปลอบใจนับเป็นเหรียญรางวัลหญิงคู่ในรอบ68ปีจักรยาน BMX Racing ชายโกเมสสุขประเสริฐที่ปั่นอยู่ในกลุ่ม3อันดับแรกและมีลุ้นเหรียญรางวัลแต่ถูกนักปั่นฟิลิปปินส์ชนล้อหลังจนล้มในช่วงโค้งสุดท้ายพลาดคว้าเหรียญเอเชียนเกมไปอย่างน่าเสียดายขณะที่พุทธภูมินาคแป้นเข้าอันดับ6โดยเหรียญทองเป็นของอาซึมะนากาอินักปั่นญี่ปุ่นขณะที่ประเภทหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรกับพทัยเพชรใจสว่างก็สู้อย่างเต็มที่เข้าอันดับที่6และ7ตามลำดับทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยชื่นชมนักปั่น BMX ไทยทั้ง4คนที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและสู้อย่างเต็มที่ก่อนเดินหน้าล่าแต้มโอลิมปิกเกม2028ต่อในศึก BMX World Cup ที่ประเทศจีนตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมหนุ่มไทยเอาชนะเวียดนาม2-0เซต15-7และ15-6เข้าไปชิงเหรียญทองล้างตากับมาเลเซียที่เอาชนะฟิลิปปินส์มา2-1เซตแข่งขันในวันนี้เวลา 8:30 นาทีสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน132เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น41เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี9เหรียญทอง8เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกขอให้ประชาชนโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางตามแนวชายฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมาตาบันได้เคลื่อนออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและเข้าปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราด ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3

0: เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง2 เมตร 13 เซนติเมตรและเวลา 18:57 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง2เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง76 เซนติเมตรและเวลา 14:38 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง1 เมตร 30 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09 น.
1: 1นาทีกับกปท.หากคุณต้องเหน็ดเหนื่อยกับการขับรถทางไกลและยังคงมีอาการง่วงนอนหรืออ่อนเพลียทำให้อาจพักผ่อนนอนหลับในรถขณะจอดรถรอหรือทั้งให้ใครรอในรถต้องระมัดระวังว่าการนอนหลับในรถยนต์ที่จอดนิ่งขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสียจะถูกพัดลมเครื่องปรับอากาศดูดเข้าไปในห้องผู้โดยสารทางช่องแอร์ทำให้ผู้อยู่ในห้องผู้โดยสารสูดหายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปโดยไม่รู้ตัวและก๊าซดังกล่าวจะทำลายระบบการหายใจทำให้สมองขาดออกซิเจนจนทำให้เสียชีวิตได้หากจำเป็นต้องนอนหลับในรถควรลดกระจกข้างลงมาทุกด้านข้างละประมาณ 2-3 นิ้วเพื่อให้สภาพอากาศในห้องโดยสารสามารถถ่ายเทได้สะดวกค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าเสาบัวจงกลเสาบัวจงกลเป็นเสาท่อนกลมตั้งขึ้นบนฐานปลายเสาทำเป็นรูปกลีบบัวจงกลเสริมกลีบขึ้นบนบัวจงกลสองข้างอย่างกับรูปกลีบบัวสำหรับรับพระภูษาโยงเสาบัวจงกลนี้ปิดทองคำเปลวทั้งฐานเสาและบัวรับพระภูษาโยงเดิมเรียกเสาบัวจงกลว่าบัวทองคำในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธานแล้วมีความในหมายกำหนดการว่าประดับเครื่องถวายพระเพลิงที่พระจิตกาธานเสร็จแล้วเปิดพระทวารพระฉากกับพระวิสูตรทุกทิศและเชื่อมพระภูษาโยงซึ่งเทวดาเชิญบัวทองคำรองรับทอดมายังพระที่นั่งทรงธรรมบัวทองคำครั้งนั้นทำเสาสูงกว่าปกติตั้งรายเป็นระยะจากพระเมนมายังพระที่นั่งทรงธรรม
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่2การจัดพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมมักจัดอย่างเรียบง่ายโดยหลังจากฝ่ายชายได้เจรจาสู่ขอเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสองฝ่ายจะมีการพูดคุยเพื่อกำหนดพิธีและรูปแบบของงานคล้ายกับพิธีแต่งงานของชาวไทยพุทธแต่สิ่งสำคัญสำหรับพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมคือการมอบมะฮัรแก่เจ้าสาวการมอบมะฮัรคือทรัพย์สินที่ฝ่ายชายมอบให้เจ้าสาวไว้ใช้หลังแต่งงานและเป็นสิทธิ์ของเจ้าสาวเพียงผู้เดียวเท่านั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่มอบให้แก่ครอบครัวแบบสินสอดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังแนวทางการตรวจสอบอาคารที่ประสบปัญหาอุทกภัยหลังน้ำลดจากนายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยค่ะ
6: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกา

0: ของประเทศไทยที่ภาครัฐเนี่ยจะต้องปรับตัวนะคะเรื่องของกองทุนพลังงานที่น่าจะแบกภาระของการสนับสนุนน้ำมันเนี่ยไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่าอยู่ในภาระขาดทุนหนักมากนะคะแล้วก็ประเทศไทยจะทำยังไงวันนี้คุยกันกับคุณกวีค่ะช่วงหน้าเรามาติดตามกันต่อกับนักวิจัยของ TDRI นะคะสักครู่ค่ะ
1: วันสำคัญที่บัณฑิตทุกคนรอคอยร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตคนสำคัญในวันแห่งความภาคภูมิใจของครอบครัวมาร่วมกันสร้างโลกใบนี้ให้สวยงามด้วยการมอบของขวัญที่เรียบง่ายและประหยัดของขวัญที่แท้จริงคือสิ่งที่มอบจากใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568 30 กันยายนและ 1-2 ตุลาคมนี้ณหอประชุมจุฬา

0: ธนาคารเปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไปกับ TDRI
1: กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิจเศรษฐกิจการเมืองกับช่วงของ TDRI นะคะวันนี้เราคุยกันเรื่องช่องว่างที่หายไปของระบบบำบัดรักษาทดแทนไตคุยกับนักวิจัยของ TDRI คุณณัชชายงพิพัฒน์วงศ์ค่ะคุณณัชชาคะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณประวีณาไม
1: ค่ะอยากให้ช่วยเล่าถึงปัญหาที่พบในกลุ่มผู้ป่วยโรคไตค่ะว่าการรักษาของเขานี่เป็นยังไงแล้วก็มีช่องว่างยังไงบ้างคะ
2: จริงๆปัญหาช่องว่างระบบบำบัดทดแทนไตของประเทศไทยก็มีหลายช่องนะคะทีมวิจัยเราเนี่ยได้มาศึกษาเป็นพิเศษในปัญหาข้อหนึ่งค่ะก็คือปัญหาการบำบัดทดแทนไตโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้าค่ะซึ่งก็ซับซ้อนนิดนึงนะคะขอเกริ่นหน่อยว่ามันเป็นมาอย่างไรค่ะการบำบัดทดแทนไตเนี่ยมันคือเป็นการรักษาแบบหนึ่งนะคะที่พอไตเราเสื่อมถึงจุดที่ไม่สามารถกรองของเสียในร่างกายออกได้แล้วเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่ต่อแล้วเนี่ยค่ะมันจะต้องมีการรักษานี้เข้ามาเพื่อทดแทนการทำงานของไตหมายความว่าเฉพาะผู้ป่วยระยะโรคไตระยะสุดท้ายนะคะหรือระยะที่5เท่านั้นแล้วก็อาจจะเป็นกลุ่มเล็กกว่านั้นอีกที่จะต้องมีการรักษาในลักษณะนี้ค่ะไอ้การบำบัดทดแทนไตเนี่ยค่ะมันเป็นชื่อเรียกของก้อนของกลุ่มการรักษาหนึ่งซึ่งรวมถึงการปลูกถ่ายไตนะคะหรือการเปลี่ยนไตที่เขาเรียกกันการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหรือว่าฮีโมไดเลซิสแล้วก็การล้างไตทางช่องท้องหรือว่า PD ค่ะ peritoneal dialysis ค่ะโดยที่จริงๆแล้วปกติการจะเริ่มบำบัดทดแทนไตได้เนี่ยค่ะมันจะต้องมีระยะเวลาในการเตรียมการถ้าให้พูดคร่าวๆก็คือประมาณ3เดือนเนาะเพราะว่าการจะบำบัดทดแทนไตได้เราจะต้องมีการแพทย์จะต้องวางสายหรือว่าผ่าตัดทําเส้นอย่างนี้นะคะเพื่อให้เส้นเลือดเราสามารถรองรับการรักษาในลักษณะนี้ได้แต่ว่าในผู้ป่วยสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะประมาณเกือบครึ่งหนึ่งคือ 45% เนี่ยเริ่มการบำบัดทดแทนไตโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้าซึ่งหมายความว่าเขาอาจจะมีอาการที่เป็นข้อบ่งชี้ของการบำบัดทดแทนไตแล้วและถ้าเกิดไม่ได้ทำการบำบัดทดแทนไตในวันนั้นเขาอาจจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้ในกรณีเหล่านี้ค่ะแพทย์ก็จะทำการเริ่มการบำบัดทดแทนไตด้วยสายชั่วคราวซึ่งถ้าโดยเปรียบเทียบนะคะการเตรียมการเพื่อบำบัดทดแทนไตกับการเริ่มด้วยสายชั่วคราวเนี่ยไอตัวการเริ่มด้วยสายชั่วคราวเนี่ยมันทำให้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อที่สูงขึ้นซึ่งเป็นผลเสียต่อตัวผู้ป่วยนะคะไม่ได้เป็นผลดีต่อตัวแพทย์ด้วยเนื่องจากว่าไม่สามารถวางแผนภาระงานได้นะคะงานก็เลยไปกองอยู่ที่การช่วยชีวิตผู้ป่วยเฉพาะหน้าแล้วก็ไม่ได้เป็นผลดีต่อระบบบริการด้วยค่ะเพราะว่าแทนที่ผู้ป่วยจะเข้ามาแล้วก็ได้รับการเตรียมการอย่างที่วางแผนเอาไว้ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนหลายอย่างและยังถูกบังคับด้วยสถานการณ์นะคะให้ไปเข้าสู่การรักษาที่มีโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อมากกว่าก็ไม่น่าจะเป็นการใช้งบประมาณอย่างที่เรียกว่ามีประสิทธิภาพค่ะ
1: อืมค่ะอันนี้คือสถานการณ์แล้วก็สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้ที่คุณณัชชาเล่าให้ฟังเนี่ยย้อนไปก็คือผู้ป่วยเนี่ยเขาอาจจะมีอาการบ่งชี้มาก่อนแล้วแต่ว่าเขาไม่รู้ตัวถูกไหมคะพออาการเริ่มรุนแรงขึ้นก็เลยต้องมารักษาแล้วแพทย์ก็ต้องรักษาตามหน้างานตามอาการที่เกิดขึ้นแบบนั้นใช่ไหมคะ
2: ค่ะก็จะมีทั้งผู้ป่วยกลุ่มที่ทราบมาก่อน

0: ว่าเป็นโรคไตนะคะ
1: ค่ะ
0: กับกลุ่มที่ยังไม่ทราบมาก่อนว่าเป็นโรคไตและเข้าสู่ระบบเมื่ออาการรุนแรงค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอเล่าในส่วนของกลุ่มที่อาจจะเข้าสู่ระบบเมื่ออาการรุนแรงนะคะ
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ็จะแบ่งคร่าวๆได้เป็นกลุ่มที่อาจจะไม่มาตามนัดแล้วหลุดออกจากระบบหรือว่าไม่เคยมาตรวจสุขภาพเลยเนื่องจากโรคไตเรื้อรังเนี่ยค่ะเป็นโรคที่ในช่วงต้นๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีอาการอาจจะทําให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าเมื่อเทียบกับการที่จะต้องหยุดงานนะคะแล้วก็ให้คนที่อาจจะเป็นผู้ดูแลเนี่ยต้องหยุดงานพามาโรงพยาบาลด้วยเพื่อสิ่งที่เป็นการรักษาที่ยังไม่มีอาการเนี่ยมันอาจจะดูไม่ค่อยคุ้มกันผู้ป่วยอาจจะเห็นความสําคัญที่ลดลงไปแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะหากหลุดนัดจนสุดท้ายหลุดออกจากระบบแล้วก็กลับเข้ามาในระบบเมื่ออาการรุนแรงแล้วก็เตรียมตัวไม่ทันแล้วนะคะต้องฟอกฉุกเฉินเลยอีกกรณีหนึ่งค่ะอาจจะเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่พอทราบว่าเป็นโรคไตเนี่ยก็รู้สึกกลัวนะคะเพราะว่ามันก็จะมีการพูดในสังคมใช่ไหมคะไตวายเนาะมันก็จะทําให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ค่ะอาจจะตกใจแล้วพอการรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันค่ะเขาก็จะพูดไปตามหลักการของวิทยาศาสตร์โดยที่มันอาจจะไม่ได้ให้ความหวังในการหายขาดแต่ว่าเป็นในลักษณะของการชะลอโรคเมื่อเปรียบเทียบกับการโฆษณายาบางอย่างในตลาดนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นไปตามหลักการที่ถูกต้องหรือว่าตามมาตรฐานโดยเฉพาะเนี่ยพวกยาสมุนไพรที่อาจจะยังไม่ได้มีการกำกับดูแลที่เข้มข้นมากนักในบางพื้นที่หรือว่าในพวกสื่อออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้ผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปหลงเชื่อยากลุ่มนั้นซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้คุณภาพนะคะตัวนี้มันพูดยากเพราะมันผสมกันอยู่นะคะมันก็เลยทำให้มีผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งที่หันไปเลือกใช้ยาสมุนไพรที่โดยเชื่อว่ามันจะดีต่อกันดูแลไตในระยะยาวแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นและกลับเข้าสู่ระบบเมื่ออาการรุนแรงค่ะอันนี้คือก้อนแรกก้
1: ค
0: อน
1: ่ะ
0: ที่สองคือผู้ป่วยที่จริงๆก็อยู่ในระบบนั่นแหละแต่ว่าได้รับการรักษาไม่ทันการดําเนินการของโรคค่ะเช่นตัดสินใจเรื่องการรักษาไม่ได้หลังจากแพทย์แจ้งแล้วว่าจะต้องเข้าสู่การบําบัดทดแทนไตในเร็วๆนี้เนื่องจากว่าการบําบัดทดแทนไตเนี่ยค่ะมันไม่ได้เป็นการตัดสินใจเฉพาะตัวผู้ป่วยโดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นผู้สูงอายุอาจจะต้องมีญาติแล้วก็หรือว่าคนดูแลเนี่ยมาช่วยในกิจกรรมดังกล่าวนี้ด้วยเพราะว่าในการบําบัดทดแทนไตแต่ละวิธีเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนกันยกเว้นการเปลี่ยนไตซึ่งจริงๆแล้วดีที่สุดแต่ว่าทําได้ในผู้ป่วยกลุ่มน้อยลงนะคะเพราะว่ามันมีไตบริจาคที่จํากัดเนี่ยคนส่วนใหญ่เราต้องไม่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมก็ล้างไตทางช่องท้องการรักษาเหล่านี้ค่ะมันไม่ได้แบบทํารอบเดียวแล้วเสร็จเลยมันต้องทําไปเรื่อยๆเพื่อดํารงชีวิตอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยและผู้ดูแลเนี่ยต้องทํางานเป็นทีมมากๆเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเลือกฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเนี่ยจะต้องมีคนพาไปที่ศูนย์อาทิตย์ละ2-3 วันนะคะหรือว่าถ้าเกิดล้างไตทางช่องท้องเนี่ยอาจจะต้องถ้าผู้ป่วยทําเองไม่ได้อาจจะต้องมีผู้ดูแลที่อยู่บ้านแล้วก็ช่วยทําให้แต่เดี๋ยวนี้ก็ดีหน่อยมีเครื่องAPD นะคะล้างไตทางช่องท้องแบบอัตโนมัติก็สามารถทําตอนกลางคืนได้อย่างนี้เป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตัดสินใจมันไม่ใช่ตัดสินใจแค่ตัวผู้ป่วยจะเอาหรือไม่เอามันต้องดูคนรอบตัวด้วยนะคะซึ่งถ้ามันไม่ได้มีการคุยกันแต่เนิ่นๆเนี่ยบางครอบครัวก็จะมีความลำบากใจในการวางแผนรักษาตรงนี้ค่ะจนทําให้อาจจะตัดสินใจได้ไม่ทันการดําเนินการของโรคแล้วก็กรณีสุดท้ายค่ะคือความล่าช้าในการวินิจฉัยอนุมัติและส่งต่ออย่างที่ทุกท่านน่าจะทราบดีก็คือประเทศไทยเราก็มีจำนวนบุคลากรทางการแพทย์จำกัดเนาะการที่แพทย์ในระดับปฐมภูมิอะค่ะจะส่งต่อสู่อายุรแพทย์โรคไตมันอาจจะมีความล่าช้าตรงนี้ขึ้นเนื่องจากว่าภาระงานก็มากทั้งคู่ไม่แน่ใจว่าจังหวะไหนที่ส่งต่อแล้วจะเป็นการดีที่สุดพอมันไม่ได้มีการกำหนดส่งที่ชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้ในบางกรณีเนี่ยการส่งต่อมันล่าช้าจนรันเวย์ที่ผู้ป่วยมีในการอยู่กับอายุรแพทย์โรคไตในการเตรียมการแล้วก็ได้รับข้อมูลเฉพาะทางพวกนี้ค่ะอาจจะไม่เพียงพอจนสุดท้ายก็ได้รับการรักษาไม่ทันการดำเนินการของโรคค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็คือสภาพการที่เกิดขึ้นนะคะปัญหาที่พบในกลุ่มผู้ป่วยโรคไตนะคะทีนี้ทางทีมวิจัยของ TDRI เนี่ยค่ะเข้าไปศึกษาเรื่องนี้เนี่ยอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่ากระบวนการการศึกษานี่เป็นยังไงบ้างคะ
0: ได้เลยค่ะก็จริงๆแล้วอย่างที่เกริ่นเอาไว้ให้ฟังอะค่ะมันก็เป็นปริศนาประมาณนึงเนาะว่ามันดูเหมือนจะไม่ดีกับใครเลยไม่ดีกับตัวผู้ป่วยเองไม่ดีกับ ครอบครัวไม่ดีกับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ไม่ดีต่อระบบงบประมาณแล้วทำไมมันถึงยังเป็นปัญหาอยู่
1: ค่ะ
0: เราก็เลยใช้วิธีแบบโคดีไซน์ค่ะมันต้องมีอะไรที่อยู่เบื้องลึกกว่านั้น
1: อืม
0: ตัวโคดีไซน์หรือว่าการออกแบบร่วมเนี่ยค่ะเราก็ดําเนินการอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดดับเบิลไดมอนด์ซึ่งมี4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกคือศึกษาผู้ใช้และบริบท2วิเคราะห์กําหนดปัญหา3ออกแบบแนวทางการแก้ไขและ4คือทดสอบพัฒนาค่ะโดยในช่วงแรกเนี่ยเราก็ไปลงพื้นที่เลยค่ะเราไปสัมภาษณ์ผู้ป่วยและบุคลากรแล้วก็ลงพื้นที่สังเกตการนะคะไปสัมภาษณ์มา30กว่าท่านนะคะ
1: อืม
0: เพื่อสังเคราะห์ออกมาเป็น patient journey หรือว่าเส้นประสบการณ์ของผู้ป่วยเนี่ยซึ่งตอนเราจัดเวิร์กช็อปเนี่ยไอ้สิ่งเนี้ยมันเราวิเคราะห์มาอย่างละเอียดนะคะยาวประมาณ3เมตรแล้วก็มาขอฟีดแบ็กจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งประกอบด้วยผู้ป่วยโรคไตนะคะแพทย์โรคไตพยาบาลโรคไตแพทย์โรคอื่นๆผู้กําหนดนโยบายแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ด้านอื่นๆเช่นนักสังคมสงเคราะห์นักกำหนดอาหารประมาณนี้ค่ะ
1: อืม
0: จนเราได้ออกมาเป็นพลวัตระหว่างผู้มีส่วนได้เสียก็วิเคราะห์ออกมาเป็นแผนภาพ stakeholder map tension map นะคะซึ่งข้อค้นพบที่ได้มาก็จะประมาณว่าครอบครัวเนี่ยมีส่วนสำคัญมากในการตัดสินใจสำหรับผู้ป่วยแต่ว่ายังไม่ได้รับการสื่อสารข้อมูลการรักษาโดยเฉพาะในระยะต้นของโรคถ้าไม่ใช่ผู้ดูเลยล่ะนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นครอบครัวอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะตัวผู้ป่วยอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่สูงอายุเนาะอาจจะมีลูก
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: นหนึ่งที่อยู่บ้านดูแลลู
1: อ
0: ก
1: ื
0: ที่
1: ม
0: เหลือไปทํางานกรุงเทพหรืออาจจะแต่งงานไปอยู่จังหวัดอื่นลูกคนที่อยู่ดูแลที่บ้านเนี่ยเขาก็จะพาพ่อแม่ไปหาหมอใช่ไหมคะแล้วแพทย์ก็จะอัปเดตอาการแล้วลูกคนที่พาไปหาหมอเนี่ยก็มีหน้าที่ไปอัปเดตให้พี่น้องฟังโดยที่ข้อมูลที่พี่น้องท่านอื่นๆได้รับเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับว่าลูกคนที่ดูแลเนี่ยเข้าใจมากน้อยแค่ไหนและสื่อสารต่อมาได้มากน้อยแค่ไหนมันก็เลยอาจจะทําให้เกิดช่องว่างทางการสื่อสารหรือถ้าเป็นระยะต้นมากๆไม่ได้น่าเป็นห่วงอะไรเขาอาจจะแค่ทราบว่าพาไปหาหมออ่ะส่วนลูกที่อยู่กรุงเทพเนี่ยอาจจะเป็นสปอนเซอร์หลักในด้านของการเงินเนาะแต่ว่าพอมันถึงจุดที่อาจจะใกล้ต้องฟอกแล้วหรือมีอะไรที่ดูเป็นวิกฤตอาการหนักขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะลูกที่อยู่กรุงเทพซึ่งก็ดูแลในแบบของเขาก็คือด้านการเงินเนาะก็อาจจะเพิ่งทราบถึงอาการแล้วก็รู้สึกสับสนมากในช่วงนั้นเพราะเขาไม่เคยทราบถึงอาการมาก่อนอย่างต่อเนื่องมันก็เลยทําให้เกิดเป็นว่ามีความขัดแย้งอาจจะรุนแรงเกินไปแต่ว่าเป็นการตัดสินใจไม่ได้ในครอบครัวเพราะว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นที่มองจากคนละมุมกันเนื่องจากมันไม่ได้มีการสื่อสารจากเรื่องอาการอย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อขัดแย้งที่เราพบหลังจากไปลงพื้นที่สัมภาษณ์แล้วก็ได้คุยกับสเต็กโฮลเดอร์มาค่ะ
1: ค่ะก็ได้เก็บข้อมูลนะคะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วก็ได้ข้อมูลมานะคะทีนี้ในมุมของบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยค่ะพอจะเห็นช่องว่างอะไรบ้างสำหรับบุคลากรที่ต้องดูแลผู้ป่วยรวมถึงโรงพยาบาลด้วยนะคะ
0: จริงๆก็เป็นปัญหาคลาสสิกของวงการสุขภาพนะคะก็คือบุคลากรก็มีอยู่จำกัดเนาะแล้วเขาก็มีระเบียบต่างๆที่เขาต้องทำแล้วเขาก็เหมือนเป็นตัวกลางที่ต้องสื่อสารระหว่างครอบครัวแล้วก็สื่อสารกับฝั่งที่กำหนดนโยบายมาว่ามันน่าจะเป็นยังไงเนาะเราก็นอกจากเราไปค้นหาปัญหาแล้วเราก็ได้สอบถามบุคลากรแล้วก็รวมถึงผู้ป่วยด้วยนะคะว่าอนาคตที่มุ่งหวังเป็นยังไงก็ค้นพบว่าเห็นพ้องต้องกันนะคะว่าอยากให้ในระดับระบบบริการเนี่ยค่ะมีความยืดหยุ่นแล้วก็มุ่งเน้นการป้องกันมากขึ้นในระดับนโยบายอยากให้ชัดเจนแล้วก็มีเอกสารอะไรออกมาก็คำนึงถึงบริบทหน้างานนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วในระดับของประชาสังคมเนี่ยค่ะทุกคนเห็นว่าผู้ป่วยและครอบครัวเนี่ยต้องไม่ใช่แค่รับรู้แต่ต้องเข้าใจแล้วก็มีส่วนร่วมในการรักษาค่ะ
1: อืมค่ะตรงนี้ก็เป็นมุมของการดูแลผู้ป่วยนะคะทีนี้จากการวิจัยในโครงการนี้ค่ะมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อนำไปสู่เรื่องของการออกแบบนโยบายยังไงบ้างคะ
0: ค่ะจริงๆแล้วเอาท์พุตของโครงการนะคะเนื่องจากมันเป็นโครงการสังเคราะห์นโยบายเนาะเราไม่ได้แค่ไปหาปัญหามานะคะแล้วก็คิดเองแต่ว่าเราจัดกระบวนการที่เรียกว่าโคดีไซน์ค่ะโดยหลังจากที่เราไปค้นพบปัญหาอย่างที่เกริ่นให้ฟังนะคะเราก็ มาสร้างสมมติฐานค่ะว่าถ้ามีกลไกเหล่านี้เนี่ยน่าจะเป็นการดีต่อผู้ป่วยแล้วก็สร้างโซลูชันที่เป็นตุ๊กตาขึ้นมาค่ะแล้วเราก็จัดประชุมอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยก็เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยกลับมาให้เขามาร่วมออกแบบว่าไอออกแบบจากตัวตุ๊กตานะคะว่าเราน่าจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยอะไรได้บ้างค่ะโดยเราก็ได้ให้เขาจัดลำดับความสำคัญประเมินความเสี่ยงแล้วก็ดูเรื่องต้นทุนของแต่ละนโยบายด้วยนะคะจนเกิดออกมา

0: เป็นชุดของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนะคะที่มีทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาว8ข้อด้วยกันค่ะมีข้อแรกนะคะแชทบอทประสานการดูแลข้อที่2ชมรมมิตรภาพผู้ป่วยคลินิกตรวจติดตามทางไกลตัวชี้วัดเชิงนโยบายในระยะกลางอยากให้มีแนวทางสื่อสารการรักษาเครือข่ายร้านอาหาร NCD หลักสูตรนักสาธารณสุขไตและระยะยาวอยากให้มีระบบเชื่อมแพทย์ทางเลือกเข้ากับการรักษาแผนปัจจุบันค่ะข้อแรกค่ะอยากให้มีแชทบอทประสานการดูแลจากเพนพอยท์ที่เล่านะคะว่าตอนนี้การสื่อสารมันจะเป็นลักษณะว่าแพทย์กับผู้ป่วยเป็นหลักเนาะแล้วก็ครอบครัวจะแล้วแต่ว่าใครจะมาในวันนั้นแต่ว่าการตัดสินใจจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นการตัดสินใจที่เรียกว่า share decision making คือมีผู้ร่วมตัดสินใจหลายฝ่ายทั้งตัวผู้ป่วยทั้งแพทย์แล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะเราก็เลยมีไอเดียว่าน่าจะมีแชทบอทที่ช่วยประสานการดูแลในครอบครัวโดยที่แชทบอทตัวนี้ค่ะสามารถทราบได้ว่าในครอบครัวมีใครบ้างให้นึกภาพเหมือนสมมติว่าขุนทองไม่แน่ใจเคยใช้กันไหมที่เป็นแชทบอททวงเงินนะคะก็คือเราเชิญเขาเข้ามาอยู่ในกลุ่มครอบครัวได้นะคะแล้วเขาก็จะมาคอยเหมือนประกาศนู่นประกาศนี่เช่นแจ้งเตือนนัดหมายประสานงานว่าใครจะพาผู้ป่วยมานะคะมีอัปเดตข้อมูลการรักษาผลเลือดต่างๆให้ข้อมูลตอบคำถามทั่วไปได้แต่ว่าถ้าเกิดมีคำถามที่ซับซ้อนขึ้นมาเนี่ยมันก็จะสามารถส่งต่อคำถามให้กับทีมแพทย์ได้โดยที่แพทย์ก็ไม่ต้องให้ไลน์ส่วนตัวกับทางครอบครัวผู้ป่วยนะคะมันก็จะเป็นตัวเชื่อมโยงให้สามารถรวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกครอบครัวก่อนตัดสินใจบำบัดทดแทนไตได้นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับตัวผู้ช่วยเรียนพิเศษทำความเข้าใจทางเลือกการรักษาแต่ละวิธีก่อนที่จะต้องตัดสินใจจริงค่ะจริง
1: ค
0: ๆ
1: ่
0: และ ้วค่ะหลายๆข้อเสนอของเราอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งอะค่ะเป็นข้อเสนอที่มีอยู่บ้างแล้วเป็นบางมิติในระบบสุขภาพของเรานะคะเช่นหลายอย่างที่เสนอไปเมื่อสักครู่ก็อาจจะคล้ายๆกับสิ่งที่หมอพร้อมกำลังทำอยู่เราอยากให้มองว่าไม่ได้เป็นอะไรที่จะมาทดแทนแต่ว่าเป็นอะไรที่อยากจะมาส่งเสริมแล้วก็เรียกว่าเป็นเสียงของแพทย์พยาบาลผู้ป่วยแล้วก็สเต็กโฮลเดอร์ในวงการนี้นะคะที่อยากสะท้อนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ควรพัฒนาต่อค่ะ
1: ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเรื่องของการมีแชทบอทในการให้ข้อมูลแนะนำแล้วก็เรื่องของการให้ผู้ป่วยได้มีที่ปรึกษานะคะในรูปแบบของแชทบอทมีข้อเสนออื่นยังไงบ้างคะ
0: ค่ะอันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะคะเป็นเรื่องชมรมมิตรภาพผู้ป่วยค่ะเนื่องจากเราพบว่ามันยังมีเรียกว่าฟริกชันในการเข้าสู่ระบบสุขภาพค่อนข้างมากโดยเฉพาะในช่วงที่ไม่มีอาการใช่ไหมคะหนึ่งในนั้นก็คือการที่จะเราจะต้องเดินทางไปหน่วยรักษาพยาบาลซึ่งก็จะมีค่ารถค่าอะไรเราก็คิดว่าถ้าเรามีชมรมมิตรภาพผู้ป่วยเนี่ยหนึ่งคือมันช่วยหาเพื่อนร่วมทางหารค่ารถได้สองคือน่าจะเป็นโอกาสที่จะให้ผู้ป่วยมาสนับสนุนกันเองนะคะส่งเสริมแบบอย่างที่ดีแล้วก็ให้กำลังใจกันได้ค่ะอันนี้ก็จะออกแนวมิตรภาพบำบัดค่ะข้อเสนอถัดมานะคะอันนี้ก็คล้ายๆกับสิ่งที่มีอยู่แล้วเช่นโครงการ Lab Anywhere ของสปสช.นะคะก็คือคลินิกตรวจติดตามทางไกลค่ะเราก็มองว่าจริงๆแล้วการตรวจเลือดเนี่ยสามารถทำได้ใกล้บ้านนะคะเผลอๆเราไม่ต้องลางานด้วยเรารับสารผ่านวิดีโอให้หมอแปลผลเลือดผ่านวิดีโอได้นะคะอาจจะเป็นเทเลเมดิซินหรือว่าอัดวิดีโอมาเลยแล้วก็เป็นแชทเอานะคะในกรณีที่คุมอาการได้แต่สมมติตรวจเลือดแล้วผลแบบว่าแย่ลงอย่างชัดเจนหรือมันต้องมีการปรับยาอะไรในกรณีแบบนี้ค่อยต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลค่ะเรียกว่าเป็นเหมือนกลไกที่ช่วยทุ่นแรงแล้วก็จัดลำดับความสำคัญของเคสที่จะต้องเข้าสู่โรงพยาบาลจริงๆคิดว่าถ้าทำอย่างนี้ได้เราน่าจะสเกลอัพการตรวจสุขภาพให้ขยายไปได้ไกลขึ้นได้นะคะแล้วก็ลดต้นทุนในการเข้าสู่ระบบสุขภาพให้กับผู้ป่วยได้ค่ะค่ะส่วนอีกข้อเสนอหนึ่งอันนี้เป็นข้อเสนอสุดท้ายในระยะสั้นนะคะที่อยากจะเห็นใน2-3 ปีนี้ค่ะก็คือตัวชี้วัดเชิงนโยบายค่ะตัวเนี้ยเป็นข้อเสนอที่ง่ายสุดเลยนะคะก็คือเราอยากให้ตัวชี้วัดเรื่อง unplanned dialysis หรือว่าการบำบัดทดแทนไตโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้าเนี่ยเข้าไปอยู่ใน KPI ของทางกระทรวงแล้วก็ของทางสปสช.นะคะซึ่งจะทำให้งานเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยค่ะมันสามารถวัดผลได้แล้วตัวนี้จริงๆปฏิบัติง่ายมากเลยเนื่องจากข้อมูลเขาลงไว้ในระบบอยู่แล้วเพียงแต่ต้องให้ระบบคอมพิวเตอร์มันวิเคราะห์ออกมานะคะแล้วก็ให้ทางผู้บริหารมาช่วยให้ความรู้แล้วก็มาช่วยแนะนำกันในประเด็นเรื่องนี้ค่ะ
1: ก็

0: เป็นข้อเสนอในระยะสั้นนะคะในระยะยาวล่ะคะ
1: ค่ะในระยะกลางถึงยาวนะคะเราก็อยากให้มีการทำแนวทางสื่อสารการรักษาขึ้นมาค่ะ
0: ค่ะ
1: โดยตอนนี้ค่ะมันก็จะมีแนวทางหลายๆเจ้าเลยเนาะหลายๆเจ้าก็คือสมมติว่าหน่วยงานหนึ่งก็จะมีแนวทางของตัวเองหรือว่าทางสมาคมก็มีแนวทางที่ทำเอาไว้แล้วนะคะซึ่งก็จริงๆแล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งหมดเลยนะคะแต่เท่าที่เราไปลงพื้นที่แล้วก็สัมภาษณ์มาเราก็ยังค้นพบว่ามันยังมีช่องว่างในการสื่อสารอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของการให้ความรู้ในระยะต้นๆนะคะถ้าลองเปรียบเทียบดูอะค่ะว่าโฆษณายาสมุนไพรที่อาจจะไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเขาอาจจะโปรโมทเก่งมากเลยผ่านช่องทางโซเชียลต่างๆนะคะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าข้อมูลความรู้ทางสุขภาพที่ถูกต้องเนี่ยอาจจะถูกสื่อสารออกมาอย่างซับซ้อนจนสุดท้ายแล้วถ้าเกิดถามคนทั่วไปว่าเขาเข้าใจแบบไหนมากกว่าข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเข้าใจง่ายกว่าเราก็อยากจะให้มีการเผยแพร่สื่อที่เข้าใจง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยก็คือแนวทางการสื่อสารค่ะสมมุตินะคะว่าเราอยากจะทดลองยาสมุนไพรตัวหนึ่งถ้าแพทย์ของเราบอกว่าห้ามเด็ดขาดถ้าเราไปลองมาเราก็คงจะไม่บอกหมอของเราใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดมีการทำแนวทางการสื่อสารแล้วก็มีเทรนนิ่งที่เน้นเอมพัตตีอย่างเงี้ยค่ะเราแพทย์บอกว่าเห็นว่าช่วงเนี้ยยาสมุนไพรเขาฮิตมากเลยนะไหนผู้ป่วยแบบว่าได้ไปลองอะไรมาบ้างหรือเปล่าเราให้ฟังหน่อยอ่ะแล้วก็รับฟังนะคะแล้วก็จะบอกว่าตัวเนี้ยที่เขาบอกว่าดีเนี่ยจริงๆแล้วสารสําคัญเนี่ยมันเหมือนกับยาของหมอเลยนะแต่ว่ายาที่อยู่ในตลาดเหล่านี้ค่ะบางทีการกำกับดูแลเนี่ยมันไม่ได้ดีเท่ากับยาที่อยู่ในโรงพยาบาลอยากจะลองทานยาของหมอดูก่อนไหมถ้าเกิดเปรียบเทียบสองกรณีนี้ค่ะแบบไหนที่ผู้ป่วยน่าจะเล่าให้ฟังเรื่องพฤติกรรมทางสุขภาพมากกว่าก็ต้องเป็นอย่างที่สองใช่ไหมคะก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในช่องว่างที่น่าจะสามารถพัฒนาได้ค่ะทั้งนี้ก็ต้องเหมือนเข้าใจข้อจำกัดของระบบบริการว่าแพทย์อาจจะไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นนะคะจึงเป็นที่มาของอีกข้อเสนอแนะของเราค่ะก็คือเราอยากจะมีอีกบทบาทหนึ่งที่สามารถทุ่นแรงแพทย์พยาบาลได้ให้แพทย์พยาบาลเนี่ยเน้นไปปรึกษาประเด็นเชิงคลินิกส่วนประเด็นด้านอื่นๆที่เป็นประเด็นเชิงสังคมที่อาจจะไม่ได้ซับซ้อนมากนักเนี่ยอาจจะมีหลักสูตรนักสาธารณสุขด้านไตนะคะที่ช่วยตอบคำถามรูทีนพวกเนี้ยให้ก่อนเหมือนติวเข้มก่อนที่ผู้ป่วยจะเข้าสู่การพูดคุยกับแพทย์พยาบาลได้ถ้าเกิดเราสามารถทุ่นแรงตรงนี้ได้อาจจะทำให้แพทย์และพยาบาลมีเวลาพูดคุยกับผู้ป่วยในลักษณะที่ลึกซึ้งมากขึ้นค่ะในประเด็นที่เขาถนัดค่ะ
0: ค่ะก็พอจะเห็นภาพนะคะแล้วก็มีข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่เรื่องของการออกแบบนโยบายแล้วก็กระบวนการการทำงานในอนาคตต่อไปนะคะส่วนโครงการวิจัยนี่จะต่อยอดยังไงต่อไปไหมคะ
1: ค่ะจริงๆแล้วอันนี้ตัวโครงการเนี่ยค่ะมันสิ้นสุดอยู่ที่ตรงที่เรามาเป็นผู้รวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะอันนี้คือส่วนของโครงการแต่งานมันไม่ได้จบแค่ที่โครงการค่ะเราอยากจะให้ข้อเสนอเหล่านี้ที่ทางผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยได้เข้ามาร่วมออกแบบนะคะแล้วก็สะท้อนออกมาว่าเป็นความต้องการร่วมของคนกลุ่มนี้ในการปัดแก้ปัญหาเนี่ยค่ะได้มีการดำเนินต่อไปเพราะไม่อย่างนั้นทุกอย่างก็จะหยุดอยู่แค่คำแนะนำใช่ไหมคะเราก็อยากจะใหข้อเสนอที่จริงๆแล้วค่อนข้างหลากหลายแล้วก็น่าจะมีหลากหลายเจ้าภาพเนี่ยได้ปฏิบัติจริงในเชิงของพอร์ตโฟลิโอหมายความว่ามีคนช่วยบริหารในหลายๆจุดนะคะแล้วก็เอามารวบรวมกันเป็นเหมือนแพ็กเกจใหญ่ๆอีกทีหนึ่งซึ่งจากการวิเคราะห์ของเราเราก็มองว่าผู้ที่น่าจะมีบทบาทมากที่สุดในกระบวนการนี้นะคะแน่นอนก็ต้องเป็นกระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากว่าเป็นผู้ที่ดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ต้นจนถึงการรักษานะคะแต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขทำคนเดียวก็อาจจะไม่ได้เนื่องจากมันเป็นข้อเสนอที่มีหลากหลายมิตินะคะต้องการผู้ช่วยจากหลากหลายส่วนเลยเราก็เลยอยากจะเชิญชวนทั้งบุคลากรหน้างานนะคะตัวกระทรวงเองสปสช.สมาคมโรคไตสมาคมพยาบาลโรคไตสมาคมเพื่อนโรคไตที่เป็นชมรมผู้ป่วยและหน่วยงานอื่นๆเนี่ยค่ะมาช่วยร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อที่จะผลักดันสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้จริงไอ้ข้อเสนอเหล่านี้ที่เสนอไปอะค่ะมันอาจจะดูเป็นข้อเสนอที่เป็นอุดมคตินิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะให้ระบบสุขภาพเราเนี่ยพัฒนาไปในทิศทางนี้จริงๆมันก็คง

0: ะก่อนแล้วที่เราจะเริ่มขยับไปในทิศทางนั้นเนาะแล้วก็อันนี้คือสิ่งที่อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะให้เข้ามาร่วมแรงร่วมใจพร้อมใจกันผลักดันข้อเสนอเหล่านี้ค่ะ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องใกล้ตัวนะคะในการขับเคลื่อนในการดูแลผู้ป่วยโรคไตนะคะวันนี้ก็ได้เห็นสถานการณ์นะคะรวมไปถึงจากการที่ทีมได้ศึกษาวิจัยเรื่องนี้นะคะได้พูดคุยกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องจนออกมาเป็นข้อเสนอต่างๆในระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะคะก็คิดว่าข้อเสนอเหล่านี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำไปขับเคลื่อนกันต่อนะคะสำหรับช่องว่างที่หายไปของระบบบำบัดรักษาทดแทนไตนะคะวันนี้ขอบคุณคุณณัชชามากเลยนะคะแล้วไว้อัปเดตกันต่อเนื่องนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะคุยกันกับนักวิจัยของ TDRI ค่ะเกี่ยวกับอีกหนึ่งเรื่องใกล้ตัวเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยโรคไตแล้วก็การบำบัดรักษานะคะทาง TDRI ก็มีข้อเสนอแนะออกมาหลายเรื่องนะคะที่จะขับเคลื่อนให้ระบบของการดูแลรักษาผู้ป่วยนี่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะนำมาฝากกันในวันนี้ค่ะขอบคุณในการติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ
2: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันอังคารดำเนินรายการโดยประวินไมบ่ายคล้อย
3: น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

ข้าพเจ้ามีความยินดีมากที่ได้มาแจกเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตเป็นครั้งที่4ของปี2514ในวันนี้ข้าพเจ้าถือว่างานนี้เป็นงานสำคัญยิ่งของข้าพเจ้าเพราะเป็นโอกาสที่ข้าพเจ้าจะได้พบปะกับผู้มีเกียรติคุณทั้งหลายที่ได้สละเลือดช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยหวังให้เขาพ้นทุกข์พ้นจากอันตรายนับว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่สมควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่งถึงแม้ชีวิตส่วนตัวของท่านเองบางคนจะลำบากจะต้องทำงานหนักเพื่อต่อสู้กับความยากจนก็ตามสมัยนี้เป็นสมัยของสังคมก้าวหน้าซึ่งมีความสำเร็จในการผลิตวัตถุข้าวของที่น่ามีน่าใช้มากมายล้วนแต่มีราคาสูงเงินจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคนสมัยนี้ยิ่งกว่าสิ่งใดกล่าวคือเงินกลายเป็นเอกในความปรารถนาของคนทั้งนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์แต่น่าเสียดายที่เป็นเหตุให้เกิดการเข้าใจผิดอย่างมากว่าเกียรติคือเงินและเงินคือเกียรติคนบางคนและเด็กๆที่เกิดมาในบรรยากาศสมัยใหม่นี้มักจะเข้าใจเสียว่าผู้ที่มีเกียรติคือผู้ที่มั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติเด็กๆที่พ่อแม่ยากจนไม่มีตึกใหญ่ไม่มีรถยนต์มักอับอายขายหน้าไม่อยากติดต่อกับเพื่อนฝูงแท้ที่จริงแล้วเกียรติกับเงินไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันจะเอามารวมกันไม่ได้เด็ดขาดผู้ที่เราควรจะยกย่องว่ามีเกียรติสูงคือผู้ที่ไม่เสียชาติเกิดผู้ที่ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์แต่ใช้เวลาในชีวิตของเขาทุกวินาทีสะสมคุณงามความดีขึ้นเช่นท่านทั้งหลายในที่นี้เป็นต้นพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานยกย่องสรรเสริญผู้บริจาคโลหิตและพระราชทานข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่างๆณสถานสวภาวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2514

0: ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับรัฐมนตรีคลังสั่งการให้หน่วยงานประเมินพื้นที่เสี่ยงและทำข้อมูลล่วงหน้า 7-10 วันเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่3/2569เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยการบริหารจัดการน้ำและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคกลางโดยนายเอกนิติเปิดเผยว่าหลายพื้นที่ในภาคกลางยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นจึงต้องบริหารสถานการณ์ทั้งระบบโดยให้หน่วยงานทำงานแบบเชิงรุกใช้ข้อมูลชุดเดียวกันและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเข้าด้วยกันสำหรับข้อสั่งการเร่งด่วนได้ให้คณะอนุกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินพื้นที่เสี่ยงและจัดทำข้อมูลล่วงหน้า 7-10 วันเพื่อให้จังหวัดมีเวลาเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นพร้อมกับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เร่งแจ้งเตือนประชาชนและเตรียมจุดอพยพเส้นทางอพยพเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆให้พร้อมใช้งานได้ทันทีรัฐมนตรีสำนักนายกระบุกทม.มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา 9,000 บาทต่อครอบครัวแต่ต้องดูหลักเกณฑ์ของกทม.ด้วยนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าทางกรุงเทพมหานครมีระเบียบในการชดเชยเยียวยาซึ่งได้หารือเพื่อลงรายละเอียดว่าจะมีการจัดสรรอย่างไรยืนยันว่าทุกส่วนพร้อมดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลังระหว่างกรุงเทพมหานครกับรัฐบาลยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยกรุงเทพมหานครมีสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเหมือนจังหวัดอื่นซึ่งเรื่องหลักเกณฑ์ต้องใช้เกณฑ์เดียวกันเพียงแต่ในส่วนของกทม.มีหลักเกณฑ์อย่างไรและในส่วนที่เหลือเพิ่มเติมรัฐบาลจะสนับสนุนแบบใดและกทม.ได้เตรียมเงินงบกลางไว้เท่าใดขาดเหลือแบบไหนก็ต้องคุยกันซึ่งในส่วนกลางนายกรัฐมนตรีได้กันงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทโดยใช้ดูแลในช่วงที่เกิดสถานการณ์ทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับสถานทูตมาเลเซียออกคำเตือนให้พลเมืองมาเลเซียที่อยู่ในไทยติดตามสภาพอากาศหลังกรุงเทพเผชิญฝนตกหนักและน้ำท่วมสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยประกาศคำแนะนำผ่านทางเพจ Facebook ไปยังพลเมืองมาเลเซียที่อาศัยอยู่หรือกำลังเดินทางมายังกรุงเทพมหานครให้เพิ่มความระมัดระวังและติดตามข้อมูลสภาพอากาศรวมถึงสภาพการจราจรอย่างใกล้ชิดหลังจากที่กรุงเทพมหานครยังเผชิญกับฝนตกหนักและน้ำท่วมสูงและยังได้แนะนำให้ชาวมาเลเซียในกรุงเทพมหานครติดต่อกับสถานทูตมาเลเซียอย่างต่อเนื่องเพื่อรับความช่วยเหลือและข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีขณะที่กระทรวงต่างประเทศของมาเลเซียได้ออกแถลงการเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาระบุว่ามีชาวมาเลเซียหลายคนได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครโดยสถานทูตมาเลเซียทยอยส่งความช่วยเหลือให้กับชาวมาเลเซียที่ประสบภัยแล้วและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา
2: วันสำคัญที่บัณฑิตทุกคนรอคอยร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตคนสำคัญในวันแห่งความภาคภูมิใจของครอบครัวมาร่วมกันสร้างโลกใบนี้ให้สวยงามด้วยการมอบของขวัญที่เรียบง่ายและประหยัดของขวัญที่แท้จริงคือสิ่งที่มอบจากใจ

ีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568 30 กันยายนและ 1-2 ตุลาคมนี้ณหอประชุมจุฬา

0: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทพ Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Innovative Wisdom ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐกุลวานิชอาจารย์ประจำภาควิชาสถิติคณะพฤกษาและการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในวันนี้นะครับผมก็อยากจะต่อยอดจาก2ครั้งที่แล้วนะครับที่ผมได้มีโอกาสพูดเกี่ยวกับสิ่งที่สำคัญที่สุดในด้าน Data Science นะครับก็คือว่าไม่ได้มองที่ Hard Skill ครับแต่มองที่ Soft Skill นะครับที่เป็นเกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณนะครับแต่ผมเน้นในแง่ของการที่พูดเกี่ยวกับอคติทางความคิดหรือ cognitive bias นะครับเพราะว่ามันมีส่วนที่สำคัญมากนะครับท่านผู้ฟังอาจจะสำคัญยิ่งกว่าเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลเทคนิคในการนำเสนออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นรากฐานเลยครับมันเป็นสิ่งที่ทำให้การวิเคราะห์ตัวอื่นเนี่ยผิดได้เพราะว่าถ้าเกิดต่อให้ท่านผู้ฟังเนี่ยวิเคราะห์ข้อมูลเก่งใช้เทคนิคล้ำสมัยเนี่ยแต่ข้อมูลของท่านเกิดจากการที่ท่านมีอคติท่านก็จะเลือกเอาเฉพาะข้อมูลที่คอนเฟิร์มความคิดของท่านข้อมูลที่ท่านต้องการเนี่ย garbage in garbage out เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันอันนั้นเป็น soft skill อันนึงที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดใน soft skill ของด้าน data science เลยครับเขาถึงบอกว่าใครที่เรียนด้าน data science เนี่ยต้องเรียน critical thinking เพราะมันเป็นการฝึกให้เราปราศจากอคตินะครับมันมีถ้าสักซอฟต์สกิลหลายๆอันเลยนะครับที่อยู่ในด้านcritical thinking แต่ว่าวันนี้ผมอยากจะต่อยอดจากcritical thinking นิดนึงก็คือการพูดเกี่ยวกับ communication skill นะครับ communication skill คือการสื่อสารนะครับผมจะลิงก์ตัวที่ผมเคยจัดอบรมหลายๆที่นะครับเรื่อง storytelling storytelling เนี่ยกว้างมากครับท่านผู้ฟังเป็นทักษะการเล่าเรื่องเนี่ยสามารถแอพพลายเข้ากับ data storytelling ก็ได้หรือเท่ากับ business storytelling ได้หมดเลยนะครับแต่วันนี้ผมอยากจะพูดที่เค้าเรียกว่า storytelling โดยทั่วๆไปแล้วกันนะครับแบบ in general แล้วกันเพราะสามารถปรับเข้ากับแบบอื่นได้นะครับจริงๆแล้ว storytelling เนี่ยผมมีโอกาสที่พูดในรายการวิทยุจุฬาเนี่ยครับรายการ Innovative Wisdom อยู่หลายครั้งนะครับทุกๆครั้งเนี่ยจะมีการอัปเดตอินฟอร์เมชันอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆให้ทันสมัยมากขึ้นนะครับเช่นเดียวกันครับวันนี้ผมก็จะนำเสนอนะครับ storytelling skill ที่มีการอัปเดตเนื้อหาให้มีความทันสมัยมากขึ้นนะครับเผื่อท่านผู้ฟังเนี่ยได้รับฟังแล้วเนี่ยสามารถนำไปใช้ในการนำเสนอได้นะครับอันดับแรกเลยครับหลายๆท่านที่ไม่เคยได้ยินคำว่า storytelling มันโผล่มาบ่อยมากนะครับท่านผู้ฟังรู้ไหมครับว่า storytelling เนี่ยคืออะไรนะครับจริงๆแล้ว storytelling เนี่ยถ้าพูดแบบง่ายที่สุดเลยนะครับมันคือการนำเสนอแบบเก่าละครับ presentation information sharing สมัยก่อนเลยที่ท่านผู้ฟังเอาไปพูดหน้าห้องเนี่ยแหละเหมือนเลยแต่มันมีการอัปเดตนะพัฒนาให้เข้าใจง่ายเชื่อมโยงเราจะเปลี่ยนจากคำว่า story เป็น narrative story คือเรื่องราวให้เปลี่ยนเป็น narrative เป็นเรื่องเล่าคือมีความเชื่อมโยงจากเดิมท่านมาพรีเซนต์เป็นส่วนๆๆท่านมีการดีไซน์มีการออกแบบก่อนที่จะนำเสนอให้เชื่อมโยงกันให้เนื้อเรื่องสมูทนะครับเหมือนกับดูหนังนะครับดูหนังเนี่ยเราไม่มักจะทำเป็นส่วนๆเราจะมีการคอนเน็กต์ระหว่างส่วนคำนึงถึงผู้ฟังผู้ฟังชอบอะไรให้เราให้คิดว่าเราอ่ะเป็นผู้กำกับหนังอย่างเนี้ยนะครับเราอยากจะให้หนังเนี่ยแบบต่อเนื่องกันยังไงนะครับสังเกตคำพูดไหมครับว่าเรามีการไม่ใช่เตรียมเนื้อหาอย่างเดียวด้วยนะครับเรามีการเตรียมโครงเรื่องเตรียมความเชื่อมโยง storytelling คืออัน

เดิมแหละครับคือการเล่า presentation แบบเดิมแต่เราเพิ่มเติมให้มันทันสมัยแบบเชื่อมโยงกันมากขึ้นคำนึงถึงคนฟังมากขึ้นจริงๆคำว่า storytelling เนี่ยเกิดมาช่วงแรกๆเนี่ยช่วงที่โผล่มาแรกช่วงประมาณปี2000ครับท่านผู้ฟังช่วงปี2000ผมถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยคนที่นิยามหรือคนที่คิดค้นคำว่า storytelling เนี่ยทำงานใน World Bank ครับเป็นนักเศรษฐศาสตร์คนหนึ่งเขาก็เอ๊ะทำไมเนื้อหาด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันมีความซับซ้อนอยู่แล้วนะครับเขาก็แบบพยายามที่จะมานำเสนอเนี่ยพยายามที่จะดีไซน์ออกแบบเทคนิคต่างๆเนี่ยให้การนำเสนอด้านตัวเลขด้านอะไรเงี้ยให้คนฟังดีขึ้นก็เลยเป็นคล้ายๆเริ่มมีคำชอบ storytelling ออกมาเพราะยุคปี2000ถ้าท่านผู้ฟังเกิดในทันเกิดปี2000เนี่ยเป็นยุคที่ยังไม่มี AI ไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นยุคที่เป็นอินเทอร์เน็ตมาแล้วนะครับเว็บท่องเว็บต่างๆคนเราเนี่ยพอเจอเว็บมี YouTube มีอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าถ้าท่านมี YouTube เนี่ยศึกษาแค่เรื่องเดียวกันเนี่ย YouTube สมมติเรื่องต้นไม้อย่างเงี้ยอันนึง20นาทีอันนึง10นาทีอันนึง5นาทีอีกคลิปนึง1นาทีท่านผู้ฟังลองจินตนาการว่าถ้าท่านผู้ฟังต้องกดคลิปเนี่ยความยาว1 5 10 20เนี่ยท่านจะกดคลิปไหนก่อนคนปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่ทุกคนนะครับจะเลือก1กดคลิปที่มี1นาทีก่อนทุกคนจะนึกว่าเพราะอะไรไม่ใช่เพราะว่าทุกคนสมาธิสั้นลงไม่ใช่นะครับแต่ว่าทุกเวลาของเวลาของท่านผู้ฟังเนี่ยมีค่าท่านก็อยากจะกดที่มันเซฟเวลาที่สุดและถ้าเกิดไอ้1นาทีเนี่ยมันดีจริงๆเนี่ยท่านเกินจะไม่กดต่อเช่นเดียวกันครับ storytelling มันเกิดในยุคนั้นเนี่ยก็คือว่าคำนึงถึงคนฟังมากขึ้นจากเดิมที่ฉันจะออกมาพรีเซนต์อย่างเดียวฉันจะต้องเรียงลำดับเนื้อหาคนดูคนฟังคือใครโครงเรื่องคนจะเป็นยังไงใส่อะไรไปในนั้นบ้างส่วนไหนที่ยากแล้วอยากให้คนฟังเข้าใจง่ายนี่แหละครับหลักการของ storytelling คือเหมือนเดิมเลยครับเรื่องเดิมการเล่าแบบเดิมแต่ทำให้มันเข้าใจง่ายมากขึ้นครับเคยมีงานวิจัยครับทดสอบว่าถ้ามี storytelling กับไม่มีเนี่ย impact ต่างกันไหมเรื่องการบริจาคครับเป็นโครงการ Save the Children เนี่ยครับเขาก็เป็นโครงการรับเงินบริจาคแล้วเขาก็มีทำสองแบบเลยครับเหมือนกับทดลองทางวิทยาศาสตร์เลย case กับ control นะครับตัวที่มี storytelling ก็จะมีเรื่องราวของเด็กน่ารักมาให้คนอ่านเห็นส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นแนวแบบoriginal formal เลยไม่มี story เลยครับก็เป็นแนวแบบบรรยายอย่างเดียวท่านผู้ฟังเงินบริจาคเนี่ยส่วนที่มี story เนี่ยได้รับเงินบริจาคเยอะกว่าส่วนที่ไม่มี story เลยประมาณ2เท่าครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่านั้นคือแค่เคสเดียวนะมันเป็นแค่งานวิจัยเดียวก็เอามาอ้างอิงเฉยๆนะครับก็ท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่า storytelling มันก็คืออะไรและก็มี impact แค่ไหนนะครับหลักการเลยครับวันนี้ผมอาจจะใช้เวลา2ครั้งเพื่อถึง storytelling เพราะเป็นทักษะที่กว้างพอๆกับ critical thinking หรือการที่เรารู้จัก bias ในตัวเราเนี่ยถ้าท่านดูคลิปย้อนหลังของinnovative wisdom เนี่ยผมใช้เวลาพูดเกี่ยวกับ cognitive bias เนี่ยประมาณ 2-3 ครั้งก็เช่นเดียวกับทักษะ storytelling เนี่ยผมจะใช้เวลาอธิบายเนี่ยใน innovative wisdom ประมาณ2ครั้งเช่นเดียวกันนะครับเขาบอกว่าหลักการเลยครับเคล็ดลับใน storytelling เนี่ยเรามี goal มี objective แค่ข้อเดียวเลยครับอันนี้สำคัญมากเลยครับไม่ว่าท่านจะสื่อสารท่านทำ storytelling เนี่ยเรามี goal แค่อันเดียวท่านผู้ฟังถ้ามีปากกามาจดก็ได้นะครับประโยคเดียวเลยครับง่ายๆโน้มน้าวให้คนฟังคล้อยตามเนี่ยครับมีแค่นี้เลยโน้มน้าวให้คนฟังคล้อยตามดูเหมือนง่ายใช่ไหมครับเราสื่อสารเรานำเสนอเนี่ยเราโน้มน้าวให้คนฟังคล้อยตามเนี่ยจริงๆทำยากนะครับมีความลึกซึ้งอยู่แยกเป็น2คำก่อนได้ไหมครับโน้มน้าวให้คนฟังคล้อยตามมีคำว่าโน้มน้าวกับคล้อยตามครับท่านผู้ฟังครับผมขอพูดคล้อยตามก่อนคล้อยตามคือเป็น goal ครับเป็นคล้ายๆ objective เราอยากให้เขาคล้อยตาม convince level ไหนคล้อยตามนี่ก็คือแจ้งเพื่อทราบอันนี้คือระดับต่ำสุดแล้ว
อีกอันนึงคือเปลี่ยนทัศนคติก็คือ change

attitude เนี่ยระดับ2ก็ถือว่าระดับดีแล้วครับอีกอันนึงคือ take action มี3ระดับเลยครับแจ้งเพื่อทราบเปลี่ยนทัศนคติ take action จริงๆแล้วการสื่อสารโดยทั่วไปเนี่ยระดับ2ก็พอแล้วครับระดับ2ก็คือเปลี่ยนทัศนคติให้เขาเชื่อเราเขา buy idea เราอย่างเงี้ยผมถือว่าเลิศแล้วในด้าน storytellingถ้าเกิด take action เนี่ยเป็นระดับที่ยากมากเลยครับท่าน present ปุ๊บเขา take action ทันทีเนี่ยเป็นระดับเขาเรียกว่า story doing ไม่ใช่ storytelling แล้วมันจะแบบระดับสูงค่อนข้างยากระดับหนึ่งแต่ในการ innovative wisdom เนี่ยผมคิดว่าระดับเปลี่ยนทัศนคติเนี่ยก็ถือเป็นระดับที่ใช้ได้โดยทั่วไปนะครับโน้มน้าวให้คนฟังคล้อยตามผมพูดถึงคล้อยตามและ objectiveส่วนแรกที่ยากที่สุดคือคำว่าโน้มน้าวครับท่านผู้ฟังจะโน้มน้าวนะครับคนฟังเนี่ยมันมีหลายวิธีเลยครับแล้วมันเยอะมากท่านจะโน้มน้าวทั้งด้านการใช้คำพูดเนื้อหาอวัจนะภาษามันมีดีเทลเยอะนะครับส่วนที่มีความซับซ้อนคือส่วนแรกครับเทคนิคการโน้มน้าวคอนวินส์คนฟังเนี่ยผมใช้เวลาว่างไปใช้เวลาพอสมควรนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการฝึกฝนเป็นทักษะใหญ่ๆเลยครับโอเคนะครับท่านผู้ฟังคิดว่าโกของการสื่อสารคือโน้มน้าวให้คนฟังคล้อยตามแล้วเรามาดูซิว่าการโน้มน้าวเนี่ยถ้าจะเรียบเรียงให้ง่ายๆสำหรับผู้เริ่มต้นเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับท่านผู้ฟังมีแค่2ทักษะเลยครับมีแค่2ทักษะในการฝึกนั้นนะครับทักษะแรกคือSimplification คือทำเรื่องยากให้เข้าใจง่ายก็คือฝึกให้ท่านเปลี่ยนเรื่องยากให้เข้าใจง่ายอันนั้นคือทักษะแรกครับทักษะที่2คือใจเขาใจเราหรือการที่เขาเรียกว่าเข้าใจคนฟังครับภาษาอังกฤษน่าจะเป็นคำว่า empathy นะครับมีแค่2อย่างเลยครับท่านผู้ฟังลองจดก่อนนะครับการโน้มน้าวเนี่ยหลักนะครับเดี๋ยวค่อยจดดีเทลกันทีหลังอันแรกก็คือการที่ท่านทำเรื่องยากให้เข้าใจง่ายอันที่สองคือใจเขาใจเราก็คือการที่ท่านเข้าใจคนฟังอันนี้ผมจะเริ่มจากอันที่สองก่อนครับเพราะว่าเป็นอันที่ค่อนข้างกำหนดอันแรกครับก็คือการที่ท่านเข้าใจคนดูคนฟังก่อนเนี่ยจะกำหนดเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายทำเรื่องยากให้เข้าใจง่ายทีหลังครับได้ไหมครับท่านผู้ฟังเราไปด้วยกันแล้วนะครับอันดับแรก simplification ทำเรื่องยากให้เข้าใจง่ายอันที่สองคือจะempathy หรือใจเขาใจเรานะครับจริงๆแล้วต้องบอกท่านผู้ฟังว่าempathy เนี่ยพอดีผมเป็นอาจารย์อยู่ที่จุฬาเนี่ยหลักของจุฬาอันนึงเนี่ยที่คณะผมคณะบัญชีของผมเนี่ยเน้นก็คือการที่ท่านมี empathy เป็นทักษะนะครับท่านเข้าใจคนอื่นจริงๆฝึกยากเหมือนกันนะครับท่านต้องเอาใจตัวเองเนี่ยไปอยู่เข้าใจไปอยู่ในเหมือนใจคนอื่นนะครับอันนี้เป็นต้องฝึกฝนหลายๆคนฝึกยากมากเพราะว่าไม่ได้แบบเอาใจตัวเองไปเข้าใจคนอื่นนะครับ empathy เนี่ยในเชิงของการ communication หรือการสื่อสารเนี่ยสำคัญมากครับไม่ว่าท่านจะไปฝึก presentation course ไหนก็ตามสเต็ปที่1เลย เขาจะเน้นเข้าใจคนฟังเข้าใจคนดูก่อนอันนี้ตอนแรกผมก็ไปเคยตอนเป็นอาจารย์ใหม่ๆเนี่ยผมก็ไปเรียนแบบคอร์ส2คอร์ส3หลายคอร์สเหมือนกันทุกคอร์สจะเริ่มต้นเหมือนกันหมดเลยก็คือว่าออเดียนซ์คือใครนะครับออเดียนซ์เนี่ยสิ่งที่สำคัญมากเลยออเดียนซ์เนี่ยมันจะบอกเลยว่าท่านต้องดีไซน์เนื้อหาเพราะตอนนี้ท่านเปลี่ยนจากเรื่องสตอรี่เป็นเนราทีฟแล้วนะครับเป็นเรื่องเล่าจะต้องมีการดีไซน์ก่อนที่จะไปนำเสนอทุกครั้งท่านต้องรู้ก่อนว่าคนฟังคือใครท่านจะได้จัดเนื้อหาที่จะนำเสนอไปได้คนแต่ละวัยคนแต่ละระดับเข้าใจเนื้อหาได้ไม่เท่ากันครับท่านผู้ฟังเดี๋ยวผมจะพูดถึงประสบการณ์จริงด้วยนะครับคือไม่มีคนแต่ละเจนก็ชอบเนื้อหาที่ไม่เหมือนกันด้วยอันนี้สำคัญเจน X เจน B เจน Y เนี่ยชอบเนื้อหาไม่เหมือนกันนะครับคราวนี้เรามาดูว่ารู้ยังไงนะครับที่จริงผมชอบประโยคของไอน์สไตน์อันนึงว่าถ้าท่านอธิบายสิ่งที่ท่านให้เขาเด็ก6ขวบฟังไม่ได้คือท่านไม่ได้เข้าใจนะครับแต่จริงก็คือเนื้อหาสมมติเนื้อหาของไอน์สไตน์เรื่องนิวเคลียร์พวกอะไรเงี้ยท่านอธิบายยังไงเด็ก6ขวบก็ไม่เข้าใจหรอกครับ

ประโยคเนี่ยตอนแรกผมเข้าใจว่าโอ้เนื้อหาทุกอย่างไปอธิบายเด็ก6ขวบและเด็กต้องเข้าใจอย่างนั้นถือว่าท่านเลิศไม่ใช่หรอกครับท่านต้องดูจริงๆว่าเฮ้ยเราไปเล่าเรื่องนิวเคลียร์ต่อให้แบบเด็กมันเก่งอัจฉริยะ6ขวบเนี่ยก็ไม่มีทางเข้าใจเพราะว่ามันไม่เหมาะกับเขาquotation ของไอน์สไตน์เนี่ยบอกเลยว่าท่านต้องดีไซน์เนื้อหาก่อนคือท่านรู้ก่อนว่าออเดียนซ์คือใครท่านจะได้จัดเนื้อหาที่ยากเกินไปคิดอย่างคนฟังถ้าฟังเท่าไหร่ไม่เข้าใจท่านจะได้เอาออกก่อนหรือทำอย่างไรก็ได้ให้มันแบบเชื่อมโยงน้อยที่สุดท่านต้องคำนึงถึงคนฟังด้วยครับเนื้อหามีประโยชน์เนื้อหาดีแต่คนฟังไม่รับไม่สามารถรับได้ท่านต้องจัดการด้วยเพราะนี่ท่านแปลงเป็นเรื่องเล่าแล้วเนื้อทีฟท่านต้องเอาคนดูเป็นส่วนกลางครับไม่ใช่ท่านเป็นส่วนกลางเขาเรียกว่า audience centric ท่านต้องให้คนดูเป็นตัวกลางครับเป็นเนื้อหาที่เป็นส่วนกลางอันนี้สำคัญนะครับการเข้าใจคนฟังเนี่ยจึงสำคัญมากนะครับท่านผู้ฟังคราวนี้เราก็มาดูก่อนว่าไอ้การจัดเนื้อหาเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าท่านมีโอกาสไปพรีเซนต์ในองค์กรเนี่ยท่านคงจะเจอคนที่แบบที่สอนไม่ยากจริงๆเนี่ยก็คือคนที่มีระดับใกล้เคียงกันท่านจะได้จัดเนื้อหาที่เป็นสมูทแบบเดียวกันได้ท่านพออาจจะเห็นภาพนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่จะยากจริงๆคือคนฟังที่มีระดับเนื้อหาที่ระดับความรู้ที่ต่างกันคละกันเนี่ยในประสบการณ์ของการคนที่เป็นนักพูดหรือพรีเซนเตอร์ถ้าเนื้อหาทั่วไปเนื้อหาเฮฮาเหมือนไปพูดเดี่ยวอย่างเงี้ยครับเดี่ยวไมโครโฟนอะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันเป็นเนื้อหาที่สบายๆอย่างเงี้ยคนต่างระดับคงจะไม่ได้ยากถ้าท่านจินตนาการว่าถ้าเป็นเนื้อหาที่เป็น technical issue จริงๆเนื้อหาที่เป็นแบบทางการอย่างเงี้ยบางครั้งคนที่ต่างระดับกันเนี่ยเขามีการรับที่ไม่เท่ากันอันนี้จะเป็นการฝึกที่ยากที่สุดเหมือนกันเคสเนี่ยท่านจะต้องเตรียมจริงๆแล้วท่านต้องทำใจด้วยนะครับเพราะว่าต่อให้ท่านเตรียมยังไงก็ตามเนี่ยคนที่ระดับต่างกันท่านเตรียมเนื้อหาดีก็ตามมันจะมีคนที่ท่านไม่มีท่านต้องทำอันดับแรกท่านต้องเข้าใจก่อนว่าท่านไม่มีทางต่อถ้าเนื้อหาที่คอมเพล็กซ์จริงๆเนี่ยท่านพรีเซนต์ดีแค่ไหนเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ได้ 100% ที่จะเข้าใจท่านได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมพูดในกรณี worst case worst group ที่แบบมีการคละระดับความรู้กันเนี่ยแต่ท่านต้องเข้าใจว่าพยายามทำให้คนส่วนใหญ่มากที่สุดที่จะเข้าใจเนื้อหาได้ตอนแรกที่ผมมาสอนเรื่อง presentation อะไรก็ตามผมคิดว่าการ present ที่ดีเนี่ยทุกคน 100% จะต้องเข้าใจหมดเลยแต่หลังจากที่เราเป็นคนนำเสนอเราเป็นอาจารย์อย่างเงี้ยเราจะถึงเห็นหลักการข้อหนึ่งว่าเตรียมยังไงก็ตามเนี่ยต่อให้เนื้อหาดีการนำเสนอดีถ้าผู้ฟังเนี่ยมันคลาสกันจริงๆเนี่ยมันไม่ครบร้อยหรอกครับแต่ท่านอาจจะเล็งซิกซัก95-97% ของผู้ฟังเนี่ยให้เข้าใจอย่างนี้ถือว่าสักเซสแล้วนะครับเพราะโลกนี้ไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์หรอกครับคอมมิวนิเคชั่นสกิลก็เช่นเดียวกันคงจะเพอร์เฟกต์เลยแบบ 100% ไม่ได้แต่ถ้าเกิดกลุ่มท่านผู้ฟังเนี่ยเป็นกลุ่มที่วัยเดียวกันอันเนี้ยอาจจะระดับความรู้เดียวกันสนใจเหมือนกันอันเนี้ยส่วนใหญ่มันจะดีไซน์เนื้อหาให้เข้าใจทางเดียวกันได้หนังเรื่องเดียวกันนะท่านผู้ฟัง storytelling ก็เหมือนหนังแหละครับหนังเรื่องเดียวกันก็จะมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบ rating ที่อยู่ใน IMDb หรือ Rotten Tomato ก็ไม่ได้เคยมี 100% เพราะมันไม่มีทาง perfect และถูกใจคนดู 100% เช่นเดียวกันครับ apply เข้ากับการเล่าเรื่องไม่มีทางหรอกครับที่ท่านจะได้ถูกใจคนทุกคนแต่เล็ง rating scale สัก 80-90%แล้วแต่ความพึงพอใจของท่านได้เลยนะครับท่านดูอ่อนออเดียนซ์ของท่านเหมาะกับผู้ชมผู้ฟังระดับไหนเหมือนท่านสร้างหนังเลยครับพอได้ไหมครับเข้าใจเอมพัตตีนะครับว่าใจเขาใจเราคนฟังอยากได้อะไรแต่จริงๆแล้วสตอรี่เทลลิ่งคนฟังต้องได้คีย์เทคเอาเวย์คีย์เทคเอาเวย์คือเขานำไปใช้ได้มันอาจจะคล้ายๆนิทานแต่ก็ไม่เหมือนทีเดียวนิทานก็อาจจะมีว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอันนี้เนี่ยถ้าเป็น storytelling ทางธุรกิจเนี่ยเราจะเน้นเป็นแฟกต์นิดนึงเรื่องจริงหน่อยนะครับและคนฟังเนื้อหาของท่านแล้วนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อันที่ take away ฟังปุ๊บรู้ว่าคืออะไรนำไปเกิดประโยชน์อะไรอันนี้ถือว่าผมถือว่า success เพราะท่านต้องการ

0: เปลี่ยนทัศนคติเขาจะเปลี่ยนทัศนคติได้ถ้าเขาเห็นประโยชน์เรื่องราวที่ท่านเล่าพอเขาเห็นประโยชน์ปุ๊บเขาบายไอเดียเขาเก็ตคีย์เทคเอาไว้เขาเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดเขาคล้อยตามท่านครับจำช่วงต้นรายการได้ไหมครับโน้มน้าวให้คล้อยตามเขาคล้อยตามไอเดียของท่านเพราะเขาเห็นประโยชน์ในเรื่องที่ท่านเล่านะครับฉะนั้นการเข้าใจคนฟังสำคัญที่สุดนักพูดหลายๆคนเนี่ยก็จะมีเทคนิคการพูดที่ไม่เหมือนกันท่านผู้ฟังนึกออกไหมครับอย่างคนหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือบิลเกตเนี่ยเขาพูดเรื่องยุงมาเรียเนี่ยในงาน TED Talk เขาดูคนฟังก่อนแล้วเขาก็เอายุงมาปล่อยในห้องบอกว่าทุกใครมาการพูดเรื่องไข้เลือดออกมาเรียเป็นเรื่องที่ดูไม่ค่อยสนุกน่าเบื่อเขาเลยเอายุงมาปล่อยให้จริงๆแล้วคนก็ถือฮาตื่นเต้นเขาทำไฮไลท์เขาทำให้เห็นภาพให้คนดูเห็นเรื่องราวเขาคำนึงถึงคนดูดีไซน์ก่อนมาพูดท่านผู้ฟังเห็นไหมครับแต่ละคนนักพูดแต่ละคนมีสไตล์ที่ไม่เหมือนกันตอนแรกผมคิดว่าเราต้องปรับให้มันดูเพอร์เฟกต์จริงๆท่านผู้ฟังครับท่านรู้จักคาแรคเตอร์ของท่านเองแล้วว่าท่านเหมาะกับคนไหนแบบไหนบางคนเสียงเข้มเสียงทุ้มท่านพยายามหาจุดเด่นและพรีเซนต์ตามนั้นครับจริงๆแล้วผมอาจจะพอดีมีเวลาในวันนี้อีกไม่กี่นาทีแต่ผมอยากจะฝากเคล็ดลับว่านอกจากท่านรู้คนฟังคืออะไรท่านดีไซน์แล้วคีย์เมสเซจข้อความหลักที่จะสื่อคืออะไรอันนี้สำคัญมากนะครับถ้าท่านพรีเซนต์แล้วคนฟังไม่รู้ว่าที่ท่านพรีเซนต์5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงท่านต้องการสื่อสารอะไรเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวไปนี่ไม่มีไดเรคชั่นแสดงว่าท่านไม่ได้สร้างเรื่องเล่าไม่ได้สร้างแนร์เรทีฟเลยท่านไม่ได้ดีไซน์เลยท่านพูดมั่วๆถ้าท่านดีไซน์จริงๆท่านจะพอรู้ว่าเฮ้ยคนฟังเป็นแบบนี้นะถ้าจะให้คนฟังนี่รู้เรื่องจริงๆอ่ะท่านต้องจัดโฟลว์แบบนี้แล้วเขาจะเก็ทนี่แหละครับความสำคัญของออเดียนซ์และจริงๆแล้วมันจะมีส่วนที่เสริมด้วยนะครับนอกจากเทคนิคการโน้มน้าวที่ผมจะกล่าวข้างหน้าเนี่ยท่านรู้ไหมครับว่าenergy การพรีเซนต์อวัชนะภาษาของท่านก็มีส่วนเหมือนกันด้วยถ้าท่านเนื้อหาดีท่านรู้ว่าออเดียนซ์คือใครแต่ท่านแบบไม่ค่อยอยากมาพรีเซนต์แบบทำตามหน้าที่ผมเชื่อว่าในที่เราเป็นผมเป็นอาจารย์มาแล้วก็มีโอกาสไปพูดข้างนอกเนี่ยผมเชื่อว่าคนฟังและคนดูสัมผัสได้ครับว่าท่านอยากจะพรีเซนต์หรือเปล่าผู้บริหารก็รู้ได้เช่นกันว่าท่านอยากมาพรีเซนต์หรือเปล่ามันออกทั้งสีหน้าท่าทางมันไม่ได้แบบออกทางเดียวมันออกมาทั้งพลังงานนะครับจริงๆผมจำคำพูดของนักการเมืองท่านหนึ่งได้แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆประโยคนี้จริงนะครับผมเชื่อว่าใจบันดาลแรงเหมือนกันใจของท่านบันดาลแรงที่ท่านจะมาพรีเซนต์ถ้าท่านมีใจจะมาพรีเซนต์ท่านแรงเอเนอร์จีทุกอย่างจิตวิญญาณมันจะออกสื่อทางพรีเซนต์ผมคิดว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นประโยคที่เล่นกับคำแต่ผมเชื่อว่าเนี่ยถูกต้องท่านเอาใจผมอันนี้ไม่จะเป็นต้องพรีเซนต์หรอกครับผมเชื่ออย่างนั้นการที่ท่านมีใจจะทำอะไรมีแรงกำลังใจจะทำอะไรท่านมีใจอยากจะทำครับมีความมุ่งมั่นมันจะออกมาทางกิริยาของท่านการนำเสนอก็เช่นเดียวกันครับถ้าท่านแบบฉันทำตามหน้าที่อ่ะเจ้านายฉันสั่งฉันไม่ได้มีใจ energy ท่านก็จะไม่มีนะครับอันสำหรับเนื้อหาวันนี้ผมเกริ่นไว้ก่อนว่าส่วนที่เป็นเข้าใจคนฟังคืออะไรเดี๋ยวเนื้อหาข้างหน้าเรามาต่อกันเรื่องการทำสื่อเรื่องที่เพราะว่าเรื่องปัจจุบันเป็นเรื่องที่ยากทำยังไงให้มันง่ายได้บ้างนะครับก็จะมีหลายเทคนิคนะครับก็สำหรับวันนี้หวังว่าท่านผู้ฟังคงได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: นำเสนอมุมมองด้านรัฐศาสตร์เฝ้ามองทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงค้นหานิยามของสังคมในปัจจุบันรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมทุกวันเสาร์ 11:05 น.ถึง 11:30 น.โดยคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพ วันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรินุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: ที่เตรียมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรพรุ่งนี้เป็นวันแรกและเชื่อมั่นว่าหลายๆท่านนะคะก็คงจะได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีเพียงแค่การ์ดหนึ่งใบนะคะสำหรับบัณฑิตนี่โอ้ก็น่าจะเพียงพอที่จะแสดงถึงความภาคภูมิใจในตัวบัณฑิตแล้วนะคะเอาละค่ะในเรื่องราวของวันนี้ค่ะที่เราจะคุยกันผมต้องบอกผู้ฟังว่าเรายังอยู่กับเรื่องราวของสุขภาพและในทุกๆวันอังคารนะคะก็จะเป็นรูปโฉมใหม่ของคลินิก 100.5 ที่จะเป็นการผนึกกำลังจากหลากหลายผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาแต่วันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะผู้ฟังคะสำหรับวันนี้ถ้าผู้ฟังมีคำถามสงสัยก็สามารถที่จะฝากคำถามกันไว้ทางสายหมายเลขของเราที่022183975-7หรือจะเป็นทางแอปพลิเคชันของเราโหลดติดไว้ก็ได้นะคะจุฬาเรดิโอพลัสค่ะและทักทายกันทางแอปพลิเคชันรวมไปถึงทาง FM 101.5 MHz และทางเว็บไซต์ด้วยค่ะ www.curadio.jula.ac.th ค่ะวันนี้ผมจะชวนผู้ฟังคุยกันเรื่องเกี่ยวกับที่ครูฟังเคยสอบถามมาเรื่องของเครื่องดื่มในชีวิตประจำวันของมนุษย์เนี่ยเหมือนจะเป็นสิ่งจำเป็นมากๆสำหรับหลายคนด้วยนะคะตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงช่วงค่ำช่วงก่อนนอนเนี่ยโอ้โหเครื่องดื่มนี้มีความจำเป็นกับมนุษย์มากโดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนค่ะก็จะเป็นกาแฟชาหรือว่าเครื่องดื่มชูกำลังหรือเครื่องดื่มที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อเดี๋ยวนี้มีหลายรูปแบบมากๆเราอาจไม่ทันสังเกตเนาะว่ามันอาจจะมีคาเฟอีนซ่อนอยู่ก็ได้หูฟังวันนี้จึงไม่ได้แค่จะมาชวนหูฟังคุยกันเรื่องว่าเอ๊เครื่องดื่มที่อย่างเช่นเป็นกาแฟอย่างเงี้ยมันดีหรือมันไม่ดีไม่ได้อยากจะให้หูฟังคิดแบบนั้นแต่จะชวนให้ทำความเข้าใจใหม่ว่าคาเฟอีนเนี่ยมันทำอะไรกับร่างกายของหูฟังแล้วมันให้ผลอย่างไรรวมไปถึงถ้าเราเป็นผู้ที่รักสุขภาพเนี่ยเราต้องระวังอะไรบ้างเดี๋ยวจังหวะของการพูดคุยจะพาผู้ฟังไปสู่เทคนิคของการใช้ชีวิตโดยที่เราก็มีคาเฟอีนอยู่ในตัวแต่เราปลอดภัยเราจะต้องทำอย่างไรนะคะผมได้รับเกียรติจากวิทยากรท่านนี้นะคะซึ่งท่านเคยให้เกียรติกับทางเราหลายครั้งเลยแล้ววันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพรวจันทราศิลปินจะชวนคุณฟังคุยกันเรื่องเคล็ดลับการดื่มคาเฟอีนให้ถูกจังหวะชีวิตต้อนรับอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณลุงค่ะ
0: ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะวันนี้เราชวนคุณฟังคุยกันเรื่องนี้เหมือนเป็นเรื่องที่ทำให้คุณฟังหลายๆท่านโล่งใจไม่ได้มาชวนเลิกแต่ว่ามาชวนให้มีเทคนิคในการใช้ชีวิตทีนี้เนี่ยให้อาจารย์พูดถึงความสำคัญก่อนค่ะว่าเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้มันน่าจะพาคุณฟังไปสู่เรื่องใดที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้บ้างเหรอคะอาจารย
1: ์ค่ะก็ก่อนอื่นเลยอย่างที่คุณอุ๋มบอกเลยคือเราคงอาจจะต้องรู้ก่อนเนาะว่าคาเฟอีนอะทำอะไรกับเราบ้างนะคะแบบส่วนใหญ่ก็คงอยากให้ท่านตื่นแล้วเนาะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามันเป็นยังไงแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือที่จริงๆอยากจะให้ทุกท่านได้รับไปในวันนี้ค่ะนอกจากที่จะรู้ว่าเขาทำอะไรแล้วอาจจะมีข้อที่ต้องพิจารณาเป็นกรณีเกี่ยวกับท่านเองเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะว่าเราดื่มคาเฟอีนเนี่ยมันปลอดภัยหรือเปล่านะคะแล้วก็สุดท้ายคงจะเป็นวิธีดื่มคาเฟอีนให้เหมาะสมกับตนเองค่ะก็เนื้อหาจะเป็นประมาณนี้ค่ะ
0: เนื้อหาของเราจะครอบคลุมไปถึงทุกเพศทุกวัยเลยหรือเปล่าคะอาจารย
1: ์ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่วัยผู้ใหญ่เนาะหรือวัยทำงานนะคะเนื่องจากน่าจะพึ่งพากันเยอะ แต่ว่าถ้าอื่นๆก็อาจจะมีการเมนชั่นบ้างค่ะในข้อควรระวังค่ะ
0: ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะเนื้อหาของอาจารย์ดีมากๆนะคะที่ผมถามแบบนี้เพราะว่าก็เห็นแบบการดื่มคาเฟอีนเนี่ยเหมือนจะลดระดับลงจากอายุสูงๆเนาะก็จะแบบว่าลดระดับลงแล้วมันเหมือนมันแทรกอยู่ในเครื่องดื่มหลายตัวเหมือนกันที่อาจจะอยู่ในร้านสะดวกซื้อก็ได้เดี๋ยวก่อนอื่นให้อาจารย์พูดถึงแบบนี้ก่อนค่ะนิยามของคาเฟอีนดีกว่านะคะปรับปรุงให้ผู้ฟังได้เข้าใจตรงกันคาเฟอีนคืออะไรคะอาจารย
1: ์คาเฟอีนเนี่ยมันเป็นสารเคมีที่เราพบในอาหารเนาะแต่มันไม่ใช่สารอาหารนะคะดังนั้นเราไม่ต้องได้รับทุกวันก็ได้นะคะแต่จริงๆเราก็ได้รับทุกวันถูกไหมแต่ว่าก็คือเป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์บางอย่างกับร่างกายนะคะที่ทุกท่านน่าจะรู้กันดีก็เรื่องว่าทำให้เรารู้สึกตื่นตัวแล้วก็ตื่นนะคะค่ะ
0: มันคือสารเคมีนั่นเองหูฟังแต่เราก็นำมันเข้าไปทุกครั้งที่เราต้องการทีนี้ให้อาจารย์พูดถึงก่อนว่าพอมันเป็นสารเคมีเนี่ยตัวคาเฟอีนพอมันเข้าไปในร่างกายเรา มันไปทำอะไรกับร่างกายเราทำไม

0: บางคนโอ้โหแบบติดเลิกไม่ได้เลยค่ะอาจารย์
1: อืมค่ะก็ถ้าบอกว่าจริงๆแล้วว่าคาเฟอีนทำอะไรกับเรากันแน่เนี่ยเอาแบบรวบรัดก่อนเลยก็คือคาเฟอีนเนี่ยเขาจะไปยับยั้งการทำงานของสารเคมีในสมองตัวหนึ่งนะคะชื่อว่าอะดีโนซีนซึ่งอะดีโนซีนเนี้ยค่ะเป็นสารเคมีที่ทำให้มันจะเกิดการสร้างมาเรื่อยๆระหว่างวันเนาะนะคะมีการใช้พลังงานมาเรื่อยๆอะดีโนซีนก็ได้มีการสร้างขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจากนั้นเนี่ยอะดีโนซีนเนี่ยเขาอ่ะก็อาจจะทำให้เราง่วงขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลาการใช้ชีวิตช่วงกลางวันของเราเลยนะคะแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งเขาก็จะนำเราไปสู่การแบบง่วงแล้วก็ไปสู่การนอนทีเนี้ยคาเฟอีนเนี่ยเขาไปยับยั้งกระบวนการตรงนี้แหละนะคะเราก็เลยรู้สึกตื่นตัวขึ้นมานะคะถ้าอธิบายกลไกเข้าไปอีกสักนิดหนึ่งนะคะว่าคาเฟอีนทำให้เราตื่นได้ยังไงเนี่ยอาจจะต้องให้ท่านนึกถึงว่าโอเคในสมองเราเนี่ยค่ะลึกเข้าไปในสมองของคนเราเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งในสมองที่เขามีบทบาทในการที่จะกระตุ้นให้เกิดความง่วงเกิดขึ้นนะคะซึ่งจริงๆมีหลายส่วนที่ทำงานร่วมกันนะคะแต่อันนี้เป็นตัวหลักก็จะขอพูดถึงอันนี้แล้วกันเนาะนะคะทีนี้เนี่ยกลไกก็จะประมาณว่านึกซะว่าสมองส่วนนี้เขาเป็นห้องประชุมห้องหนึ่งแล้วกันห้องหนึ่งเนี่ยมีเก้าอี้เต็มไปหมดเลยค่ะในเก้าอี้พวกนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ที่มันเป็นเก้าอี้ที่ออกแบบมาให้อะดีโนซีนสารเคมีเมื่อกี้มานั่งโดยเฉพาะนะคะมันจะเฉพาะเจาะจงมากเลยนะคะแล้วอย่างที่บอกไปอะดีโนซีนเนี่ยระหว่างวันจะมีการสร้างไปเรื่อยๆนะคะเสร็จปุ๊บอะดีโนซีนก็จะมาที่ห้องประชุมนี้แล้วก็มานั่งเรื่อยๆนะคะพอห้องเริ่มเต็มเราก็จะเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้ามีความง่วงแล้วก็ทำให้เกิดการนอนในที่สุดนะคะทีนี้แล้วบอกว่าคาเฟอีนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องยังไงคือคาเฟอีนเนี่ยจริงๆเขาหน้าตาคล้ายๆกับอะดีโนซีนคือเขาเป็นสารเคมีที่คล้ายๆนะคะใช้คำว่าคล้ายเนาะไม่เหมือนซะทีเดียวนะคะทีเนี้ยคาเฟอีนเนี้ยค่ะเมื่อเราได้รับเข้ามามันก็จะเราก็จะดูดซึมนะคะไปสู่กระแสเลือดถูกไหมคะแล้วก็เขาตัวเล็กมากพอที่จะเข้าไปในส่วนของสมองของเราได้ซึ่งรวมถึงสมองส่วนที่กระตุ้นความง่วงเมื่อกี้ที่ห้องประชุมของเราที่เราจินตนาการกันไว้ทีนี้พอห้องประชุมอันเนี้ยเขาก็โอเคงั้นคาเฟอีนก็เข้าไปได้เหมือนกันนะคะเขาก็เลยเข้าไปแล้วก็ไปนั่งที่อะดีโนซีนซะงั้นนะคะก็คือพูดง่ายว่าไปบล็อกไปยับยั้งตรงนี้แหละก็คือไปทำให้อะดีโนซีนไม่สามารถมานั่งเก้าอี้ได้ก็แล้วคาเฟอีนก็ไปนั่งก่อนนะคะมันเป็นแนว first come first serve ใครมาก่อนได้ก่อนเนาะคาเฟอีนไปนั่งก่อนคาไว้อย่างนั้นอะอะดีโนซีนก็เลยเข้ามานั่งไม่ได้นะคะเขาก็เลยก็ต้องรออยู่ด้านนอกกันเนาะอยู่ด้านนอกหอประชุมเพราะไม่มีเก้าอี้แล้วก็สะสมมาเรื่อยๆคาข้างกันอยู่นอกห้องประชุมนะคะผลก็คือเหมือนกับว่าโดยสรุปก็คือคาเฟอีนอะไปยับยั้งตรงนี้แหละก็คือไปขวางทางอะดีโนซีนไม่ให้จับกับตัวรับของเขาได้ในสมองส่วนที่กระตุ้นความง่วงก็เลยทำให้เรารู้สึกตื่นขึ้นมานะคะซึ่งตรงเนี้ยมันก็ถ้าพูดกันแบบง่ายๆคือเขาไม่ได้ทำอะไรนอกจากว่าเขาซื้อเวลาให้เรานะคะคาเฟอีนคือซื้อเวลาให้เราตื่นไปอีกสักพักหนึ่งนะคะเพื่อให้อะดีโนซีนเนี่ยที่ทำให้เราง่วงอ่ะมาจับกับตัวรับเขาไม่ได้ซึ่งผลนะคะจากการที่เราได้รับคาเฟอีนเหล่านั้นเนี่ยก็เลยทำให้เรารู้สึกตื่นตัวก็คือพูดง่ายว่าความเหนื่อยล้ามันไม่ถูกกระตุ้นให้เกิดขึ้นนะคะท่านจะไม่ได้รู้สึกมากนักก็เลยจะทำให้รู้สึกว่าเราโฟกัสกับงานได้ดีขึ้นเนาะนะคะหรือว่าเราตอบสนองต่อสิ่งที่จะเข้ามาในชีวิตเราได้ง่ายขึ้นนะคะเหมือนกับว่าถ้าเวลาเราง่วงๆเราก็คงไม่อยากจะทำอะไรเราก็อยากจะนั่งอยู่เฉยๆนะคะดังนั้นก็คือมันก็จะทำให้เราตอบสนองต่อสิ่งเราได้ดีขึ้นซึ่งก็อาจจะเป็นประโยชน์ทั้งการทำงานหรือว่าถ้าเป็นวัยนิสิตก็อ่ะเรียนใช่ไหมคะก็โฟกัสกับการเรียนได้ดีขึ้นอาจจะโดยเฉพาะช่วงหลังพักกลางวันหรือว่าตอนที่เรามีประชุมยาวๆก็มีการเสิร์ฟกาแฟกันเป็นเรื่องปกตินะคะดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นฤทธิ์ของคาเฟอีนประมาณนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างที่บอกมันเป็นการซื้อเวลาเฉยๆนะคะซึ่งมันต้องจ่ายนะท่านก็สุดท้ายท่านก็ต้องจ่ายอยู่ดีเนาะเพราะว่าคาเฟอีนเนี่ยเขาอะไม่ได้มานั่งในห้องประชุมของจินตนาการของเราเมื่อกี้เฉยๆแต่ว่าคาเฟอีนเนี่ยร่างกายจะมีกระบวนการจัดการออกไปจากร่างกายเรื่อยๆนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเขาก็จะมีการเคลียร์คาเฟอีนออกจากร่างกายนะคะซึ่งก็เปรียบเส

0: เหมือนว่าคาเฟอีนเนี่ยเขาออกไปจากห้องประชุมของสมองส่วนนั้นแล้วนะคะซึ่งก็คือว่าก็ทำให้ฤทธิ์ของคาเฟอีนเนี่ยเริ่มจางหายไปแล้วอะดีโนซีนที่เขารออยู่หน้าห้องและสะสมไปเรื่อยๆระหว่างวันนั้นจะเข้ามานั่งแทนซึ่งก็จะทำให้ท่านรับรู้ถึงความง่วงความเหนื่อยล้าที่สะสมมาระหว่างวันได้ชัดเจนนะคะโดยเฉพาะช่วงบ่ายๆเนาะถ้าใครดื่มตอนเช้าๆช่วงบ่ายๆเนี่ยจะเห็นกันชัดๆเลยนะคะดังนั้นก็คือว่าคาเฟอีนเขาสรุปก็คือเขาซื้อเวลาให้เราตื่นได้นานขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เราเนี่ยโฟกัสกับงานของเราได้ดีขึ้นค่ะ
1: และอย่างนี้บางท่านที่ดื่มคาเฟอีนไปแล้วแล้วมีคำบอกกลับมาว่าเออคาเฟอีนทำอะไรฉันไม่ได้แบบนี้ ก็มีเหมือนกันถูกไหมคะอาจารย
0: ์มีค่ะมีค่ะก็อาจจะเป็นเรียกว่าเอาภาษาแบบง่ายๆก็คือเราดื้อคาเฟอีนไปแล้วนะคะใช่คือพูดง่ายๆว่าถ้ากลับไปที่ห้องประชุมเราก็คือพูดง่ายๆว่ามันไม่ใช่ว่าร่างกายเขาไม่ทำอะไรนะคะคือเขาว่าพยายามจะให้เราพักให้ได้นั่นแหละคือการนอนก็สำคัญนะเนาะนะคะแต่ทีนี้ก็ในเมื่อเรามีคาเฟอีนไปแย่งเก้าอี้งั้นไม่เป็นไรงั้นฉันสร้างเก้าอี้ใหม่อย่างเงี้ยก็คือพูดง่ายๆว่าร่างกายเราเขาก็ปรับตัวเขาก็สักระยะนึงเนี่ยเราจะเริ่มกินกาแฟก็แก้วเดิมนะเอ๊ะตอนแรกทำไมมันก็ตื่นอยู่ดีๆทำไมตอนนี้มันเริ่มไม่ได้แล้วสัปดาห์หลายสัปดาห์ผ่านไปนะคะเพราะว่าร่างกายเราปรับตัวค่ะก็คือมีการสร้างเก้าอี้หรือตัวรับอะดีโนซีนเพิ่มขึ้นก็คือพูดง่ายๆว่ามีเก้าอี้พอให้อะดีโนซีนมาจับนะคะก็เลยทำให้กระบวนการง่วงอ่ะมันเริ่มมาแหละนะคะก็บางท่านก็เลยแบบเออทำไมมันไม่ได้ผลคือท่านอาจจะดื้อคาเฟอีนไปแล้วนะคะประมาณนี้ค่ะ
1: เอาละค่ะเห็นภาพชัดแล้วนะคะผู้ฟังสิ่งสำคัญที่ผู้ฟังควรจำให้ได้คือคาเฟอีนไม่ได้สร้างพลังงานใหม่ให้กับร่างกายของเราโดยตรงเนาะแต่มันแค่เข้าไปมีผลต่อระบบประสาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปขัดขวางเจ้าการทำงานของสารอะดีโนซีนนะคะซึ่งก็อย่างที่อาจารย์เปรียบเทียบให้เห็นภาพอาจารย์เปรียบได้ดีมากเลยค่ะคือเห็นภาพในเรื่องของห้องประชุมแล้วก็ที่นั่งในห้องประชุมใช่เลยครูฟังงั้นอย่างนี้เมื่อเราเห็นภาพชัดแล้วนั่นแปลว่าสิ่งที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงคือหลังดื่มคาเฟอีนแล้วผลของมันก็ไม่ได้หายไปในภายใน1หรือ2ชั่วโมงแต่เหมือนกับคาเฟอีนยังคงถูกกำจัดออกจากร่างกายอย่างต่อเนื่องแบบอาจจะทั้งวันหรือหลายชั่วโมงไม่แน่ใจเนาะแต่ตรงเนี้ยเพิ่มความเข้าใจให้ครูฟังเข้าใจต่อนิดนึงก่อนคือเมื่อกี้มันคืออินพุตทีนี้เนี่ยเอาพุตที่มันเป็นผลส่งต่อร่างกายอย่างเต็มเลยเนี่ยค่ะมันคืออะไรคะอาจารย
0: ์ค่ะก็นอกจากที่จะทำให้เรารู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยขึ้นเนี่ยนะก็คือว่าตื่นตัวขึ้นเนี่ยค่ะก็คือท่านจะเห็นว่าอย่างที่บอกไปว่าเขาซื้อเวลาให้เราตื่นนานขึ้นนะคะทีเนี้ยถ้าบอกว่ามันก็อาจจะนะคะถ้าเรารับประทานคาเฟอีนนะคะในแบบเวลาที่ท่านใกล้เข้านอนงั้นก็คือมันอาจจะทำให้เขาก็เลื่อนความง่วงของท่านตอนนอนไปได้เหมือนกันเนาะความหมายก็คือมันอาจจะทำให้ท่านเสียคุณภาพการนอนก็ได้นะคะถ้าเรารับประทานคาเฟอีนเนี่ยใกล้ๆเวลานอนใกล้แปลว่าอะไรอย่างที่คุณอุ่มว่าเลยจริงๆอ่ะมันใช้เวลาพอสมควรนะกับการที่คาเฟอีนเนี่ยเขาจะคล้ายๆว่ามันไม่หายไปเป็นศูนย์นะคะมันก็จะใช้เวลานิดนึงแต่ว่าเขาจะถูกกำจัดออกไปจนถึงจุดนึงเราก็จะเริ่มไม่รู้สึกถึงฤทธิ์นั้นแล้วโดยที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะคะซึ่งอันนี้ก็คือว่าจะใช้เวลาพอสมควรเลยนะคะคือทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะมีคำว่าครึ่งชีวิตนะคะก็คือคาเฟอีนเนี่ยจะหายไปครึ่งนึงของจุดเริ่มต้นนะคะใช้เวลานะคะของครึ่งชีวิตของคาเฟอีนจะอยู่ที่ประมาณเอาเลขตัวเดียวก็ประมาณ5ชั่วโมงนะคะหรือพูดง่ายคือ3ถึง6ชั่วโมงแล้วแต่คนว่ากำจัดเร็วกำจัดช้าอายุเท่าไหร่นะคะซึ่งก็คือว่าก็เหมือนกับว่าถ้าเป็นคาเฟอีนเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยก็เข้ามาสักประมาณครึ่งชั่วโมงถึง60นาทีเนี่ยก็จะเริ่มพีคท่านจะรู้สึกถึงฤทธิ์ของคาเฟอีนช่วงนั้นแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพอ5ชั่วโมงผ่านไปเขาจะหายไปครึ่งหนึ่งนะคะของที่เรากินเริ่มต้นนะคะแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆลดลงอีกครึ่งหนึ่งเมื่ออีก5ชั่วโมงผ่านไปนะคะแล้วถามว่าใช้เวลาเท่าไหร่หรอที่ฤทธิ์ของคาเฟอีนเนี่ยมักจะหายไปเกือบจะหมดนะคะก็คืออาจจะใช้เวลาถึงขั้น10ชั่วโมงนะคะดังนั้นก็คือว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะบ วางแผนการกินหน่อยแล้วกันเนาะเพื่อที่

0: ที่ว่าจะได้ให้มันไม่ไปกระทบคุณภาพการนอนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะกลับมาอีกทีนึงตอนที่ว่าแนะนำว่ากินยังไงนะคะอีกทีนี้ผลถัดไปนะคะที่บางท่านอาจจะเคยพบแล้วนะคะเมื่อรับประทานคาเฟอีนนะจากบางร้านนะคะก็คือใจสั่นนะคะหัวใจเต้นแรงขึ้นนะคะซึ่งคาเฟอีนเนี่ยเขาจะทำให้หัวใจแบบเต้นแรงขึ้นแล้วก็ความดันเลือดสูงขึ้นจริงๆนั่นแหละนะคะดังนั้นเนี่ยท่านที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเต้นของหัวใจนะคะอยู่แล้วหรือว่าโรคประจำตัวบางอย่างเนาะอาจจะต้องระมัดระวังการทานในปริมาณมากๆในช่วงเวลาอันสั้นอันสั้นแปลว่าอะไรอย่างเช่น2ชั่วโมงอย่างเงี้ยโอ้กินไปแล้ว2แก้วอาจจะเริ่มเยอะแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ควรระมัดระวังค่ะแล้วก็อีกอันนึงนะคะอันนี้ก็เนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้เราก็อาจจะมีโรคประจำตัวเนาะสำหรับบางท่านนะคะก็คาเฟอีนเนี่ยที่บอกว่ามีการกำจัดเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะกำจัดโดยเอนไซม์ในตับนะคะแล้วก็ขับออกทางปัสสาวะก็คือทางไตทีเนี้ยก็จะมียาบางตัวที่เขาใช้เอนไซม์ตัวเดียวกันในตับเหมือนกันตัวเดียวกันเลยนะคะในการที่จะจัดการเช่นกันเนาะดังนั้นสำหรับท่านที่มียาประจำตัวอยู่แล้วนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าคาเฟอีนเนี่ยมันก็อาจจะมีการทำปฏิกิริยากับยาในเชิงนี้ได้คือเขาใช้เอนไซม์ตัวเดียวกันเนาะก็อาจจะมีผลต่อขนาดแล้วก็ฤทธิ์ของยาที่รับประทานประจำก็ได้นะคะสำหรับท่านที่ไม่ได้มีอาการก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าถ้าท่านแบบสงสัยอะไรเงี้ยอาจจะมีการดูเอกสารกำกับยานะคะหรือว่าแบบมีการเปลี่ยนยาใหม่เนาะแบบคุยกับแพทย์แล้วนะคะก็อาจจะปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเนาะเพื่อที่ว่าจะดูว่ามันมีอะไรที่เราจะต้องป้องกันระมัดระวังไหมกินห่างๆกันหน่อยไหมไม่ได้กินพร้อมกันอะไรทำนองนี้นะคะดังนั้นก็คืออันนี้เป็นการรวบรวมฤทธิ์ก็คือว่าฤทธิ์อย่างแรกๆก็อาจทำให้เราตื่นแต่ว่าถ้ากินไม่ดีก็อาจจะกระทบคุณภาพการนอนข้อ2ก็เป็นเรื่องของการเต้นของหัวใจแล้วก็ความดันนะคะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องของว่าสำหรับท่านที่มีโรคประจำตัวอยากให้ระมัดระวัง
1: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังกำลังคุยกันในรายการคลินิก 101.5 นะคะเรื่องราวที่เราคุยกันคือเคล็ดลับการดื่มคาเฟอีนให้ถูกจังหวะชีวิตเดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องของวิธีในการดื่มให้อาจารย์พูดถึงก่อนว่าณตอนนี้ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะคาเฟอีนอยู่ในรูปแบบไหนของเครื่องดื่มบ้างเหรอคะอาจารย์
0: จริงๆก็ที่เรารู้จักกันดีเลยเนาะกาแฟอย่างเงี้ยอย่างแพลวเองก็ดื่มกาแฟเหมือนกันเนาะก็เนี่ยเต็มที่มากนะคะก็คาเฟอีนเนาะก็จะมีในกาแฟนะคะหรือเป็นชานะคะหรือว่าเป็นน้ำอัดลมก็มีนะคะหรือว่าเครื่องดื่มชูกำลังหรือว่าเป็นพวกช็อกโกแลตนะคะหรือถ้าจะเป็นอันที่ไม่ใช่อาหารละเริ่มรูปแบบที่ไม่ใช่อาหารเนี่ยอาจจะเป็นยาไมเกรนบางตัวก็มีคาเฟอีนเหมือนกันนะคะทีเนี้ยก็คือว่าซึ่งของรูปแบบอาหารก่อนละกันน่าจะมีโอกาสได้เจอค่อนข้างบ่อยนะคะคือที่อยากจะขอเข้าเรื่องนิดนึงก็คือว่าท่านอาจจะต้องดูลักษณะการกินของเราเนาะ1เรากินจากที่ไหนนะคะข้อ2ก็คือว่าท่านต้องยอมรับก่อนว่าเหมือนกับคาเฟอีนในแต่ละที่ในอาหารที่พูดไปเมื่อกี้มันค่อนข้างจะไม่เท่ากันนะมันได้แค่เหมือนกับแบบประมาณเฉยๆเพราะว่าเราไม่ได้มีแบบข้อมูลแบบที่ชัดเจนมากๆว่าอุ๊ยยี่ห้อนี้เขาจะมีคาเฟอีนเท่าไหร่เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเมล็ดกาแฟเป็นต้นอย่างเงี้ยถ้าเราดื่มกาแฟก็เมล็ดกาแฟต่างพันกันก็คาเฟอีนไม่เท่ากันขั้วต่างกันเดี๋ยวนี้มีขั้วอ่อนขั้วกลางขั้วเข้มโอ้อะไรหลายๆอย่างนะคะชงไม่เหมือนกันวิธีการชงไม่เหมือนกันเดี๋ยวนี้อย่างเช่นมีโคบรูนะคะก็คือว่าเขาก็อาจจะเหมือนกับว่ามีคาเฟอีนที่ค่อนข้างที่จะเยอะกว่าในเชิงแล้วก็ประกอบกับว่าโคบรูเนี่ยกินในรูปแบบของกาแฟเย็นก็คือพูดง่ายว่าถ้าเราเทียบกับปริมาณของกาแฟร้อนนะคะบางทีอาจจะเยอะกว่ากาแฟร้อนก็ได้ปริมาณนะคะดังนั้นพอบวกลบคูณหารกันแล้วอ่ะมันก็เลยทำให้คาเฟอีนเนี่ยมันอาจจะสูงกว่ากาแฟร้อนที่ชงปกติก็ได้นะคะดังนั้นก็คือว่าอันนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังถ้าท่านรู้ว่าท่านกินจากที่ไหนชงอย่างไรนะคะแล้วก็กินปริมาณเท่าไหร่เนี่ยก็จะทำให้ท่านเนี่ยกับประมาณได้ดีมากขึ้นในเชิงของว่าฉันกินเยอะไปหรือเปล่านะค่ะ
1: เยอะไปน้อยไปตรงนี้ก็มีผลต่อสุขภาพเหมือนกันนะคะคุณฟังเอาละค่ะมาถึงวิธีในการดื่มบ้างคือไม่ได้บอกให้ลดละเลิกแต่ให้วิธีกันก็แล้วกันคุณผู้ฟังว่าเราจะดื่มแบบไหนอย่างบางท่านเนี่ยตอนนี้ไม่ห่วงเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาดื่มกาแฟดำทุกวันแล้วก็เข้าใจไปอีกแบบนึงแล้วว่ามันก็ดีต่อสุข

0: ภาพอ่ะทีเนี้ยอยากให้ท่านอาจารย์พูดถึงตรงนี้ด้วยเชิญค่ะ
1: ค่ะก็คือว่าที่บอกว่ากินยังไงก็ในเมื่อเราคุยกันเรื่องของแหล่งและนั้นก็พูดถึงปริมาณหน่อยละกันนะคะก็คือว่าปริมาณที่อันนี้เนี่ยเป็นคำแนะนำสำหรับผู้ใหญ่สุขภาพดีทั่วไปไม่ได้มีโรคประจำตัวมากมายนะอย่างเงี้ยก็แนะนำว่ากินสักประมาณ400มิลลิกรัมต่อวันหน้าตาเป็นยังไงนะคะก็คือเหมือนกับกาแฟที่ชงปกติประมาณ4แก้วนะคะก็คือแก้วนึงมันจะประมาณแบบว่า100มิลลิกรัมนั่นเองทีนี้อย่างที่เกิดไปเมื่อกี้คือแต่ละที่ชงไม่เหมือนกันปริมาณกาแฟที่ใส่ในเครื่องดื่มที่ท่านกินแต่ละเซอร์วิ่งไม่เหมือนกันท่านกินแก้วใหญ่แก้วเล็กก็จะไม่เท่ากันนะคะดังนั้นก็คืออันนี้เป็นกาแฟชงปกติกาแฟร้อนชงปกติ1แก้วนะคะก็จะอาจจะประมาณ180ซีซีถึง240ซีซีอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแบบชงปกติแบบนั้นนะคะแต่ถ้าท่านเริ่มเป็นดับเบิลช็อตทริปเปิลช็อตอะไรอย่างเงี้ยท่านคูณไปละกันนะคะเพราะว่าอันเนี้ยก็จะตามวิธีการชงนะคะทีนี้อีกสักอย่างหนึ่งเมื่อกี้บอกว่า400มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยเลข400เนี่ยประมาณ4แก้วชงปกตินะคะก็อาจจะต้องระวังอีกนิดนึงเมื่อกี้บอกว่าถ้าในเวลาระยะเวลาที่แบบไม่ได้ยาวนานมากอย่างเช่นใน2ชั่วโมงบ้างในระยะเวลาเป็นอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ควรกินคาเฟอีนเนี่ยเกิน200มิลลิกรัมคือพูดง่ายๆว่าใน2-3ชั่วโมงเนี่ยไม่ควรจะกิน 2-3 แก้วติดกันเพราะว่ามันอาจจะทำให้ฤทธิ์ของคาเฟอีนที่มันทำให้เราตื่นตัวหรือว่าหัวใจเต้นแรงมันทวีคูณนะคะดังนั้นก็คือว่าอันเนี้ยอาจจะต้องมีการระมัดระวังนิดนึงนะคะดังนั้นถ้าท่านกินดับเบิลช็อตแล้วหยุดก่อนนะคะสัก5ชั่วโมงค่อยซ้ำแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่ากิน2แก้วติดนี่มันจะไม่ไหวนะคะแล้วก็เมื่อกี้ยกตัวอย่างอีกสักอันหนึ่งเนาะน้ำอัดลมน้ำอัดลมเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่จริงๆเนี่ยต่อซีซีของคาเฟอีนไม่สูงหรอกค่ะเมื่อเทียบกับกาแฟหรือชาอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเครื่องดื่มชูกำลังนี่ยิ่งเยอะเลยเนาะแต่ทีเนี้ยวิธีการดื่มมากกว่าที่อาจจะต้องระมัดระวังอาจจะต้องสังเกตตัวเองนิดนึงเราเป็นคนดื่มแบบไหนอย่างเช่นเราดื่มน้ำอัดลมค่อนข้างบ่อยแล้วก็ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยบางท่านก็จะเป็นอย่างนั้นเนาะคนก็บอกว่าอาจารย์โค้กซีโร่แล้วไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็น้ำตาลก็เรื่องหนึ่งค่ะแต่คาเฟอีนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะดังนั้นก็คืออาจจะระมัดระวังจะเกิดขึ้นตอนไหนบางทีอาจจะเกิดขึ้นตอนสังสรรค์ไปกินบุฟเฟ่อย่างเงี้ยบุฟเฟ่ที่อะไรนะรีฟิลใช่ไหมน้ำอัดลมอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้เรากินไม่รู้ตัวเนาะแบบเอาคุ้มอะไรบ้างนะคะก็เลยอาจจะทำให้ในระยะเวลาที่ไม่นานนักเนี่ยท่านได้คาเฟอีนไปค่อนข้างที่จะสูงนะคะหรือก็อีกกรณีนึงก็คืออาจจะเป็นเรื่องของหรือว่าตัวที่สูงเลยและน่าระวังมากก็คือเครื่องดื่มชูกำลังนะคะก็คือบางยี่ห้อเนี่ยกินแค่กระป๋องเดียวขวดเดียวคือคาเฟอีนนี่เกินกาแฟแก้วหนึ่งไปแล้วนะคะดังนั้นท่านต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าบางทีมันจะให้ความรู้สึกว่ามันเหมือนน้ำหวานเฉยๆซึ่งจริงๆมันเป็นน้ำหวานที่มีคาเฟอีนเนาะก็อาจจะต้องมีความระมัดระวังดังนั้นเนี่ยระมัดระวังก็อย่างเช่นขนาดปริมาณการกินนะคะคือของปริมาณเซอร์วิ่งนะคะแล้วก็วิธีการชงอย่างที่บอกไปเป็นดับเบิลช็อตหรือเปล่าโคบรูหรือเปล่านะคะหรือว่าบางท่านเดี๋ยวนี้ชอบจะมีเหมือนยังไงดีวัฒนธรรมการลองใช่ไหมก็คือเหมือนกับว่าอุ๊ยเราไปเที่ยวเราอยากไปเที่ยวคาเฟ่ก็แบบไปร้านนั้นร้านนี้พูดสัก4ร้านนี่แล้วเซปุ๊บก็แบบโอเคแต่ละร้านก็ต้องสั่งอะไรสักอย่างนึงไม่งั้นจะมานั่งเฉยๆก็ไม่ได้ใช่ไหมคะก็จะสั่งคาเฟ่1แก้ว1คาเฟ่2แก้ว2อย่างเงี้ยอุ๊ยกลายเป็นว่ากินได้หลายแก้วนะคะอาจจะส่งผลเสียได้เนาะซึ่งอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจจะสังเกตนะคะก็คือจะเป็นพวกอย่างเช่นใจสั่นคลื่นไส้หรือว่าปวดหัวนะคะทีนี้แต่ว่าถ้ามันทวีคูณไปเป็นเริ่มอาเจียนจริงๆอย่างเงี้ยหรือว่าแบบว่าเราไม่ไหวแล้วอันนี้อาจจะต้องโรงพยาบาลนะคะอันนี้ก็หวังว่าจะไม่ถึงจุดนั้นเนาะนะคะก็เรื่องปริมาณก็เรื่องนึงนะคะทีนี้เรื่องถัดไปก็เป็นเรื่องของเวลาค่ะเวลาการดื่มทีเนี้ยอย่างที่บอกไปว่าเราใช้เวลาให้ปริมาณมันลดลงครึ่งนึงประมาณ5ชั่วโมงนะคะหรือ 4-5 ชั่วโมงนะคะก็ถ้าเริ่มต้น100มิลลิกรัมลดลงครึ่งนึงก็50อย่างเงี้ยใช้เวลา5ชั่วโมง5ชั่วโมงถัดไปเหลือ25อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะนี่คือเรียกว่าครึ่งชีวิตเนาะทีเนี้ยอย่างที่บอกไปว่าก็ภาพรวมก็จะใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงกว่าจะหมดฤทธิ์นะคะซึ่งในระดับอันนี้เป็นการชงแบบปกติเนาะถ้าท่านเริ่มต้นเยอะมันก็จะใช้เวลานานในการที่จะต้องให้เอาออกจากร่างกายจนหมดฤทธิ์นะคะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องคุณภาพการนอนไปดังนั้นเนี่ยก็ที่พูดถึงเวลาเนี้ยก็อยากจะให้มันสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนนิดนึงว่าโอเคแล้วท่านจะต้องทำยังไงล่ะถ้าท่านอยากจะ ดื่มกาแฟแล้ว

0: มันไม่กระทบการนอนมากเกินไปนักนะคะอยากให้คิดอย่างนี้ค่ะกาแฟอึกสุดท้ายที่ท่านจะกินจากแก้วเนี้ยมันจะต้องห่างกับเวลานอนของเราพอสมควรพอสมควรหมายถึงอย่างน้อยสัก8ชั่วโมงนะคะเพราะว่าเผื่อเอาไว้สัก2ชั่วโมงเพราะว่าบอกว่า10ชั่วโมงให้มันหมดใช่ไหมคะก็เหลืออีกสัก2ชั่วโมงแบบเผื่อไว้เผื่อว่าเอา8ละกันนะคะก็คืออาจจะถ้ากินกาแฟแก้วตอนบ่ายก็อาจจะแบบบ่าย2อย่างเงี้ยท่านเข้านอน4ทุ่มอันเนี้ยพอจะเซฟนะคะก็คือว่าประมาณนี้นะคะในกรณีบางคนบอกว่าเอ้ยขอกินแก้ว2ได้ไหมอาจารย์แก้วแรกมันไม่พอตอนบ่ายมันเริ่มไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยมันเริ่มง่วงแย่นะคะอ่ะก็แก้วแรกสัก9โมงเมื่อกี้แล้วก็อย่างที่บอกอึกสุดท้ายควรจะเป็นประมาณบ่าย2แล้วเราจะได้นอน4ทุ่มได้ท่านก็ลองบวกลบคูณหารอะไรของท่านไปละกันนะคะเอาเป็นว่าไม่ใช่แค่ 2-3 ชั่วโมงนะนะคะที่บอกว่าดื่มกาแฟสัก 2-3 ชั่วโมงก่อนนอนก็ไม่เป็นไรหรอกนะคะบางทีท่านอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ว่ามันไปกระทบคุณภาพการนอนแล้วนะคะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของ deep sleep นะคะที่ทำใหเหมือนเป็นช่วงซ่อมแซมร่างกายเราใช่ไหมคะซึ่งจริงๆตรงนี้มันเป็นจุดที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นตัวหลักที่ทำให้จัดการความง่วงที่แท้จริงของเราระหว่างวันได้นะคะก็คือคุณภาพการนอนที่ดีนั่นเองเนาะดังนั้นก็เลยเหมือนกับว่าเราแก้ที่ต้นเหตุไปด้วยแล้วก็ถ้าท่านอยากจะดื่มคาเฟอีนไปด้วยก็ไม่มีปัญหาค่ะถ้าเราจะดื่มอย่างมีสติเนาะในเรื่องของว่าปริมาณและเวลาที่ดื่มเนี่ยก็เหมาะสมค่ะแล้วก็พอดีว่ามีเรื่องอายุด้วยใช่ไหมคะก็คือว่าถ้ายิ่งอายุมากขึ้นร่างกายเราก็จะขจัดคาเฟอีนได้ช้าลงนะคะดังนั้นก็อาจจะต้องยิ่งระมัดระวังปริมาณแล้วก็เวลามากขึ้นด้วยค่ะ
1: ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะแหมสำหรับวันนี้ผู้ฟังน่าจะได้เรื่องราวที่เป็น how to เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับคาเฟอีนมากมายไปเลยนะคะเราจะไม่ให้คาเฟอีนขโมยการนอนของเราไปได้ค่ะก็มีวิธีเนาะวิธีหลายวิธีเลยที่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพรวจันทรศิลปินได้ให้คุณฟังไปอย่าลืมนำไปปรับใช้กันวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ว้าหมดเวลาของคลินิก 101.5 ลงแล้วค่ะเราจะเจอกับท่านอาจารย์แพรวเนี่ยในทุกๆเดือนเลยนะคะเดือนละ1ครั้งในสัปดาห์สุดท้ายวันอังคารมาติดตามกันให้ได้ว่าเดือนหน้าอาจารย์จะมาคุยกับผู้ฟังในเรื่องใดนะคะตัววันนี้จุดไหนตรงไหนยังสงสัยอยู่3หมายเลขของเรา022183975-7ผมจะกลับมาเจอกับผู้ฟังในวันจันทร์หน้าจะเป็นเรื่องใดมาติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรินุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
1: See You Delight 101.5 FM
0: ดำเนินรายการโดยอินทนินท์ปลดเปลื้องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 11:55 น.ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
2: คำพ่อสอนชัยชนะของประเทศนี้โดยงานของมูลนิธิชัยพัฒนานั้นก็คือความสงบไม่เป็นบอสเนียเป็นไทยแลนด์เป็นเมืองไทยที่จะมีความเจริญก้าวหน้าจนเป็นชัยชนะของการพัฒนาตามที่ได้ตั้งชื่อมูลนิธิชัยพัฒนาชัยของการพัฒนานี้มีจุดประสงค์คือความสงบความเจริญความอยู่ดีกินดีพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันอาทิตย์ที่4ธันวาคม2537

0: พลงครับจำได้ว่าเคยร้องเพลงครั้งแรกกับพ่อบนรถส่วนแม่ก็ที่งานโรงเรียนพี่สาวกับผมก็ร้องเพลงด้วยกันเป็นประจำอยู่แล้วครอบครัวผมทุกคนเราร้องเพลงด้วยกันบ่อยครับแต่มีอยู่เพลงหนึ่งที่เราไม่เคยร้องด้วยกันเลยเพลงชาติไทยยังไงล่ะครับจะมีสักกี่ครั้งที่เราครอบครัวคนไทยจะได้ร้องเพลงชาติไทยด้วยกัน
1: สโมสรคูณสุขความสุขจะทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปัน
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสโมสรคุณสุขทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz ค่ะมาพบกับพวกเรากันอีกแล้วนะคะจันทร์ถึงศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งอยู่กับพวกเราอ้อมอารดาสุคนสิทธิ์พร้อมทีมงานค่ะเรานำเอาเรื่องราวความสุขเรื่องราวดีๆความประทับใจต่างๆรวมถึงพลังใจต่างๆแรงบันดาลใจนำมาฝากคุณผู้ฟังแน่นอนยังมีกิจกรรมดีๆโครงการดีๆต่างๆอีกเยอะแยะมากมายนะคะที่คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ด้วยเข้าไปเรียนรู้ก็ได้ไปให้กำลังใจก็ได้นะคะจากช่องทางต่างๆที่แขกรับเชิญของเราได้บอกฝากกันไว้ในรายการของเราค่ะสำหรับสโมสรคุณสุขวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีชวนคุณผู้ฟังค่ะไปดูเรื่องราวนะคะที่น่าสนใจเนาะของการทำงานต่างๆในชุมชนนะคะแล้วเขามีการถอดบทเรียนค่ะคุณผู้ฟังนะคะมีการถอดบทเรียนสิ่งที่ชุมชนได้ทำไปเนาะแล้วมันได้อะไรยังไงบ้างแล้วเขาจะไปต่อยังไงหรือไม่อย่างไรนะไปติดตามกันเลยดีกว่าเรื่องราวน่าสนใจทีเดียวนะคะติดตามกันในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
1: ช่วงกิจกรรมทำดี
2: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคุณสุขวันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับการที่ได้ทำกิจกรรมนะคะหรือว่าดำเนินนะโครงการเรื่องราวอะไรใดๆก็ตามแต่นะคะในชุมชนของตัวเองแล้วมีการถอดบทเรียนกันขึ้นมาเพื่อที่จะได้นำมาทบทวนนะคะแล้วก็วางแผนกันต่อว่าจะทำอย่างไรกันต่อไปจะพัฒนาชุมชนบ้านเกิดเมืองนอนของเรายังไงกันได้บ้างนะคะเราไปคุยเรื่องนี้กันค่ะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้คุณพยอมอ่อนสลุงนะคะจากบริษัทไทยเบิ้งโคกสลุงจำกัดจังหวัดลพบุรีค่ะสวัสดีค่ะพี่มุ้ยค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะขอบคุณมากมากเลยพี่มุ้ยเรามีโอกาสได้คุยกันอีกแล้วค่ะนะแหมช่วงเวลาสั้นๆของเรานะแต่ละครั้งที่เราได้คุยเนี่ยนะมีเวลาแค่ประมาณ20นาทีเองเนาะโดยประมาณเนาะพี่มุ้ยเนาะโอ้แต่เรามีเรื่องราวจะคุยอยากจะแบ่งปันเยอะอ่ะเน
3: า
2: ะ
3: เยอะมาก
2: เยอะมากเลยนะคะเราได้มีโอกาสคุยกันไป2ครั้งนะถึงพื้นที่ชุมชนไทเบิ้งโคกสลุงที่ลพบุรีที่เป็นชุมชนของพี่มุ้ยนะว่าทำอะไรยังไงบ้างไทเบิ้งโคกสลุงเกิดขึ้นมาได้ยังไงเนาะมาทำเป็นบริษัทได้ยังไงเรามีวิสาหกิจชุมชนของเราร่วมแรงร่วมใจกันยังไงนะแล้วเราก็เป็นชุมชนท่องเที่ยวด้วยเพราะว่ามีเป็นพื้นที่รถไฟลอยน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะเราอยู่ตรงพื้นที่ตรงนั้นจึงเกิดเป็นชุมชนท่องเที่ยวขึ้นมาโดยวิถีชุมชนไทเบิ้งโคกสลุงแน่นอนสิ่งต่างๆที่พูดมามันสวยงามมันเห็นถึงตัวรายได้จำนวนเงินนะสิ่งสวยงามต่างๆที่เข้ามาในชุมชนของเราในแต่ละครัวเรือนครอบครัวนะแต่กว่าจะได้มามันไม่ง่ายมันมีความเจ็บปวดมันมีความผิดพลาดมันมีบทเรียนมีประสบการณ์เนาะที่ทำให้ได้มานะจึงได้มีการทบทวนเรื่องราวต่างๆในชุมชนด้วยเหมือนกันนะคะรวมไปถึงรวมไปถึงโครงการใหม่ๆที่เข้ามาในชุมชนอย่างโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยพลังชุมชนโคกสลุงลพบุรีนะคะซึ่งโครงการเนี้ยก็มุ่งไปที่เรื่องของคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนั่นแหละและที่มุ่งเป้าอีกอย่างนึงนั่นก็คือทำด้วยพลังของชุมชนคนโคกสลุงเองนี่แหละใช่ไหมพี่มุ้ยนะ
3: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ใช่สักแต่ว่าแค่ทำเท่านั้นมันยังมี

0: ช่วงเวลาที่ทำแล้วยังได้มีโอกาสกลับมาทบทวนมาเรียนรู้มาถอดบทเรียนกันด้วยใช่ไหมคะพี่มุ้ยคะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: เนาะโอ้ที่มาที่ไปเนาะของโครงการนี้เห็นว่าเป็นโครงการนำร่องช่วงสั้นๆเองพี่มุ้ยใช่ไหมคะไม่กี่เดือนเองเนาะ
1: โอ้ใช่8 เดือน 9 เดือน
0: 8 เดือน 9 เดือนเองแล้วเราได้อะไรกับเราจะได้สิ่งใดมาถอดบทเรียนของเราในการทำโครงการสั้นๆแบบนี้ด้วยเหรอคะพี่มุ้ยคะ
1: อ๋อได้บทเรียนมหาศาลเลยล่ะค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อจริงนี่อ๋อเราได้อะไรบ้างในการถอดบทเรียนของเราแล้วเราไปถอดบทเรียนกับใครยังไงคะพี่มุ้ย
1: ใช่เพราะว่าตอนที่เราเริ่มทำมหาเราไม่ได้นับศูนย์เนาะ
0: จริ
1: งแล้วเราก็มีพื้นฐานการทำงานผู้สูงอายุเนี่ยมาระดับหนึ่งละแล้วพอเกิดโครงการเนี่ยเราเหมือนกับเราก็มีบทเรียนเล็กๆมาระยะหนึ่งละจะมองว่าการจะทำงานสักอย่างเนี่ยทำโดยลำพังไม่ได้เราจะต้องมีเพื่อนร่วมทางเนาะมีคนมาคอยสนับสนุนมันถึงจะเดินต่อไปได้อย่างพร้อมเพรียงกันเนาะเพราะฉะนั้นในโครงการเนี่ยเราก็เลยเน้นว่าถ้าจะทำเรื่องผู้สูงอายุเนี่ยมันจะต้องทำด้วยพลังของชุมชนนะคะคือถ้าชุมชนมันลุกขึ้นมาทำเนี่ยเราเชื่อว่ามันทำได้มันสำเร็จได้แต่ว่าเราเองเนี่ยก็ต้องหาพันธมิตรหาคนที่จะมาช่วยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพอเราทำมาสักพักนึงเนี่ยในตัวกิจกรรมที่เราทำมานะคะเราก็เลยเลือกว่าตอนนี้สิ่งที่เราค้นพบก็คือเรามีผู้สูงอายุเยอะแต่เราขาดข้อมูลผู้สูงอายุหลากหลายเนาะมันจะมีแค่ข้อมูลของคนที่ติดเตียงผู้สูงอายุทั้งหมดมีอยู่ประมาณอย่างนั้นนะคะแต่ว่าพอถามว่าแล้วคนเก่งอยู่ตรงไหนมีใครบ้างเนี่ยเราไม่มีเพราะฉะนั้นตอนที่เริ่มโครงการเรามองว่าข้อมูลเนี่ยสำคัญมากเราก็เริ่มเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลของผู้สูงอายุข้อมูลสุขภาพข้อมูลทักษะความสามารถ
0: ค
1: ือเราใช้คำว่าคนเก่ายังเก่งก็คือครูภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนเราเนี่ยมีสักกี่คนแล้วก็เขาเก่งเรื่องอะไรบ้างเนี่ยเราก็ไปเก็บมาได้แล้วก็แต่ว่าในโครงการเราอันนี้บอกนิดนึงนะคะเป็นทริคว่าเรามองว่าคนที่จะมาช่วยงานที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนเนี่ยเราไม่ได้มองว่าเป็นต้องเป็นผู้สูงอายุนะเรามองถึงเด็กเยาวชนเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเขาเก่งกว่าเราเยอะเพราะฉะนั้นในคณะทำงานเราเนี่ยก็จะมีทีมเด็กที่เราเคยบอกว่าเรามีกลุ่มมะลิครอบเหลือไทเบิ้งเนาะที่เราพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆเนี่ยเขามาช่วยเราทำงานของเราเนี่ยมีเด็กที่จบปริญญาแล้วเนี่ยแล้วเขามาช่วยงานที่บ้านก็คือกลับมาช่วยงานพ่อแม่นั
0: ่
1: นแหละเราก็ไปดึงมาสนใจไหมมาช่วยงานอันนี้เขาก็มาช่วยงานตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเราก็อาศัยความรู้ความสามารถของเขาเนี่ยมาช่วยในงานพวกข้อมูลงานสื่อสารเนาะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ในโครงการเราก็ทำเรื่องของอาสาดูแลสุขภาพซึ่งอันนี้เรามองว่าจริงๆเรามีสาธารณสุขมีอบต.มีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องผู้สูงอายุอยู่แล้วแต่เรามองไปที่ครอบครัวทำยังไงเขาถึงจะมีความรู้มีศักยภาพที่ดูแลตัวเองได้ดูแลคนที่อยู่ในครอบครัวได้อันนี้เราก็เอามาอบรมให้ความรู้แล้วก็ทำให้เขารู้ว่าสุขภาพต้องเริ่มจากเขานั่นแหละให้เขาดูแลตัวเองได้ดูแลคนที่เขารักได้อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงก็คืออาสาสมัครดูแลครอบดูแลสุขภาพครอบครัวแล้วก็มีเรื่องของการสร้างบ้านให้กับผู้สูงอายุให้เขารู้สึกปลอดภัยเนาะมีทั้งห้องน้ำสถานที่ให้รู้สึกว่าเขาปลอดภัยไม่พลัดตกหกล้มอันนี้เราก็ทำเรื่องของบ้านปลอดภัยทำเรื่องของธุรกิจสูงวัยซึ่งอันนี้เรามองว่าอนาคตผู้สูงอายุที่เขามีศักยภาพเนี่ยถ้าเขาทำให้เขามีอาชีพหรือว่าสร้างความภาคภูมิใจให้กับเขาเนี่ยอันนี้มันก็ภูมิปัญญามันจะยังคงอยู่มันยังคงสืบสานอยู่เราก็ทำเรื่องนี้ขึ้นมากับอีกอันนึงก็คือธนาคารเวลาที่เราจะพูดไปแล้วเนา
0: ะ
1: ก็จะเป็นวัตกรรมที่มาทำในโครงการนี
0: ้
1: ทีนี้ตอนที่เราถอดบทเรียนพื้นที่เราเนี่ยเราก็มองว่าโอ้พอทำไปเราคิดเลยว่าคนที่มีความสำคัญอีกกลุ่มนึงก็คือกลไกก็คือคณะทำงานนั่นแหละคือถ้าคณะทำงานเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจสามารถที่จะออกแบบกิจกรรมทำยังไงให้ผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยเขาได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงแล้วก็ลงไปถึงตัวของผู้สูงอายุเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นกลไกคณะทำงานเนี่ยสำคัญมากแล้วก็เอาเขามาแล้วก็มาพัฒนาศักยภาพให้เขาเห็นภาพรวมของกิจกรรมออกแบบกิจกรรมร่วมกันทำประชุมอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราถอดออกมาก็คือกลไกของเราเนี่ยมีศักยภาพนะ
0: ม
1: ีความสามารถเพราะตอนที่เราเลือก

0: เนี่ยเราเลือกคนหลากหลายเน
1: า
0: ะหลากหลายเป็นอาจารย์เกษียณเป็นครูภูมิปัญญาเป็นเด็กเยาวชนเป็นคนที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานอบต.ของรพสต.เนี่ยเราเชิญมาอสม.เราก็เชิญมาเพราะว่าคนเหล่านี้จะมาเติมศักยภาพเนาะถ้าจะไปดูแลก็ต้องอาศัยอสม.ที่เขามีความรู้เรื่องนี
1: ้
0: ถ้าต้องการข้อมูลก็ต้องไปที่เจ้าหน้าที่ของอบต.ที่เขาดูแลเรื่องนี้อยู่เพราะฉะนั้นการทำงานเรามันมีความคณะทำงานมีความหลากหลายอันนี้เราก็มองว่าเนี่ยเป็นจุดดีของเราอีกเรื่องนึงที่ทำแล้วเนี่ยมันเกิดประโยชน์จริงๆนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือนวัตกรรมที่เรามาใช้อ่ะเหมาะกับบ้านเรามากเนาะที่เรามองเรื่องของธนาคารเวลาเรื่องของบ้านปลอดภัยแล้วก็เรื่องของธุรกิจสูงวัยเนี่ยเพราะมันเป็นบริบทของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอทำมันก็คล่องมืออ่ะหยิบจับออกมาใช้ได้ต่อยอดได้โดยเฉพาะบ้านปลอดภัยเรามีบ้านต้นแบบด้วยเพราะว่าเราไม่สามารถทำได้ทั้งตำบลเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลือกเอาบ้านที่เหมาะที่จะสามารถถ้าเกิดว่าทำแล้วมีคนสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูไปคุยได้เจ้าของบ้านก็บอกได้ว่าอ๋อที่ทำลักษณะนี้เพราะอะไรก็คือถ่ายเล่าเรื่องราวได
1: ้
0: เราก็มองเข้าไว้เป็นบ้านปลอดภัยให้กับโครงการใน20หลังเนาะเพื่อที่จะกระจายเข้าไปเลยกระจายเข้าไปในทุกหมู่เพื่อให้คนที่แถวๆนั้นเนี่ยเขาอยากเห็นอยากรู้มันเป็นยังไงเขาก็มาดูตัวอย่างได
1: ้
0: อันนี้เราก็มองว่าทำออกมาแล้วทุกคนมีความสุขจากการเป็นบ้านปลอดภัยแล้วก็จะเล่าเรื่องให้คนอื่นได้รับฟังด้วย
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราถอดออกมา
1: ค่ะ
0: แล้วที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มคนที่มาทำงานด้วยกันนะคะ
1: อ
0: ันนี้มีความสำคัญมากพอเขาได้มาทำกิจกรรมร่วมกันบ่อยๆเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยมีความผูกพันมีความสุขอยากมาอีกไปชวนเพื่อนมาหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคุยกันต่อไปนี
1: ่
0: คือการเติบโตการที่จะขยายผลต่อเนี่ยมันอยู่ที่ความสัมพันธ์ของคนในกลุ่มในทีมค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงสุดท้ายสำคัญมากก็คือเครือข่ายที่มาช่วยเนี่ยเขาจะต้องได้เห็นภาพรวมตั้งแต่ครั้งแรกตอนที่เราเปิดโครงการเราเชิญเครือข่ายทั้งหมดเลยทั้งในพื้นที่ตำบลราวทั้งในอำเภอทั้งในจังหวัดเชิญเข้ามาพม.สสจ.ของในอำเภอของใครที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเนี่ยเราเชิญมาของอบจ.ด้วยพอ อบจ.นี่ทำเรื่องของแล้วเขาก็มีทุนเยอะเนาะแล้วเขาทำเรื่องผู้สูงอายุอยู่แล้วพอเราเชิญมาให้เขาได้มาเห็นตั้งแต่เริ่มต้นว่าเราทำอะไรแล้วพอวันที่เราจบโครงการเนี่ยเราก็เชิญเข้ามาอีกให้เขามาเห็นผลงานของเราเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยมันดีมากนะสิ่งที่เขาไม่เห็นวันแรกกับวันนี้เพียงแค่7-8เดือนเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเห็นภาพเห็นงานที่ชุมชนทำเนี่ยเขารู้สึกว่าอ่ะอย่างเงี้ยเขาสามารถช่วยเรื่องนี้ได้นะช่วยเรื่องของห้องน้ำที่ไม่ปลอดภัยเขามีงบนะเขาช่วยต่อยอดให้ได
1: ้
0: ทำสร้างบ้านให้กับผู้สูงอายุที่แบบยากไร้เนี่ยเขาก็มีงบให
1: ้
0: หรือว่าจะทำกิจกรรมเรื่องสุขภาพเนี่ยทางสพจ.ก็บอกว่าเขายินดีเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นการต่อยอดเหมือนกับเราเห็นความยั่งยืนแล้วว่าถ้าจะทำงานต่อแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มีงบในเรื่องนี้แต่ว่ามีหน่วยงานมาคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือได
1: ้
0: ค่ะอันนี้เป็นการถอดบทเรียนคร่าวๆของบ้านเราเนาะค
1: ่
0: ะ
1: โอ้เยอะมากจริงๆอย่างที่พี่มุ้ยบอกที่แรกดูว่าอุ้ยช่วงเวลาทำสั้นๆอุ้ยเราจะได้อะไรอุ้ยได้เยอะมากจริงๆนะสิ่งโอ้สิ่งหนึ่งข้อแรกๆที่พี่มุ้ยพูดถึงก็คือว่าการทำงานของผู้สูงอายุเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องเอาผู้สูงอายุมาทำงานนะเอาเด็กรุ่นใหม่ๆนี่แหละเข้าไปทำเลย
0: ใช
1: ่เพราะว่าเราใช้เครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆเนาะและอีกอย่างนึงมันเลยกลายเป็นว่าทำให้เขาอะทำให้เด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยใกล้ชิดกับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในชุมชนด้วยเนาะแล้วรู้จักชุมชนมากขึ้นด้วยเนาะถ้าองค์ฟังรู้สึกถึงตรงนี้เลยว่าพอเด็กรุ่นใหม่ๆในชุมชนมาทำอะเขาก็จะได้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ผู้สูงอายุในชุมชนมากขึ้นรู้จักชุมชนมากขึ้นว่าเนี่ยกว่าที่จะมีตัวเขาเกิดขึ้นมานะมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนในชุมชนแล้ว
0: คุณอ้อมแล้วมันเห็นความสัมพันธ์แบบเห็นปัจจุบันเลยนะเพราะว่าพอผู้สูงอายุมานั่งเนี่ยเด็กๆที่เขามาช่วยงานเขาจะไปนั่งพับเพียบอยู่คล้ายๆว่ายายเป็นยังไงวันนี้เป็นยังไงบ้างปวดหัวตัวร้อนคือเขามีบรรยากาศอย่างเงี้ยมันเห็นแบบจนรู้สึกว่าเรามีความสุขจังเลยที่เห็นเด็กๆก็สามารถคุยกับผู้เฒ่าผู้แก่ได้อะค่ะ
1: บรรยากาศวัฒนธรรมเดิมๆกลับมาเนาะแล้วเขาก็จะได้เป็นการเตรียมตัวของพวกเขาเองด้วยเพราะพวกเขาก็จะต้องเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ก้าวเข้าไปเป็นสู่ผู้สูงอายุด้วยเขาเองก็อยู่ในสังคมผู้สูงอายุตอนนี้ด้วยโอ
0: ้ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: โอ้ใกล้เคียงเห็นกันชัดมากเลยแต่ทราบว่าการถอดบทเรียนเนี่ยไม่ได้ถอดแค่ ของที่โคกสลุงที่เดียวใช่ไหมพี่มุ้ย

0: มีโอกาสได้ไปถอดให้คนอื่นเขาได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังแล้วก
1: ็
0: ได้ฟังของคนอื่นเขาด้วยหรอ
1: เรามีเวทีนึงเนาะที่ทางส่วนกลางเนี่ยเชิญพื้นที่ทั้งหมด5โครงการใหญ่ๆนะคะไปเจอกันเนาะมันเหมือนรู้สึกว่าจะมีทางของเราเนาะจากภาคกลางปทุมแล้วก็ของทางภาคอีสานก็จะมีขอนแก่นมหาสารคามอุบลแล้วก็ทางภาคเหนือก็เป็นของลำปางนะคะที่ไปถอดบทเรียนร่วมกันเนาะ
0: oh.
1: ซ
0: ึ่
1: งวันนั้นน่ะเป็นวันที่ดีมากเลยค่ะ
0: hmm.
1: เพราะว่านอกจากเราจะเห็นเพื่อนเขาก็จะบอกว่าของเขาทำอะไรบ้าง
0: ah.
1: แล้วเราได้บทเรียนอะไรบ้างซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีของเขาก็ทำเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนเหมือนกันเศรษฐกิจให้กับผู้สูงอายุเนาะมีรายได้แล้วก็ทำเรื่องของการเก็บข้อมูลซึ่งของเขามีระบบติดตามด้วยนะ oh. เราก็เห็นรูปแบบแล้วเรามาใช้กับของเราได้นะเราทำรูปแบบนี้เขาก็แบบติดตามผู้สูงอายุอีกแบบนึงโดยใช้อาสาเขาไปตรวจเก็บพฤติกรรมอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็เห็นว่าน่าสนใจเนาะแล้วก็ทางส่วนกลางเนี่ยก็มีเครื่องมือให้เรา มาถอดบทเรียนของเราให้ละเอียดขึ้นก็คือให้เราเนี่ยมาทบทวนงานที่เราทำเนาะแล้วก็ดูซิว่ามันมีจุดกิจกรรมไหนที่มันเด่นกิจกรรมไหนที่มันยังด้อยอยู่แล้วเอามาถอดเนาะเขาก็จะให้เราดูวอทฮาวายดูว่าเออมันเราทำอะไรมันเราทำอย่างไรแล้วก็มันทำไมต้องทำเรื่องนั้น
0: มัน
1: เกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยค
0: ่ะ
1: ก็ทำให้เราได้มาทบทวนกิจกรรมเราแต่ละกิจกรรมเนี่ยแล้วก็เป็นเครื่องมือในการมาถอดบทเรียนของเราด้วยเนาะอันนี้ดีมากแล้วก็ทำเรื่องของสวอตมาดูจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคแล้วก็มาทำแผนกลยุทธ์ที่จะเดินต่อไปในอนาคตเนี่ยเราต้องจับเรื่องอะไรมาทำแล้วมันจะสำเร็จเรื่องไหนที่มันยังเป็นจุดอ่อนก็ต้องเอามาแก้ไขหรือต้องพักไว้ก่อนทำเรื่องที่มันจะต่อยอดได้สำเร็จได้เนี่ยให้ดีก่อนอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราเนี่ยรู้เหมือนกับมีแผนมาวางแผนได้ในโครงการที่เราจะทำต่อซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากวันนั้นนะคะได้ความรู้ได้แบบอย่างที่จะมาทำในพื้นที่ดีมากเลยค่ะ
0: ได้ขโมยวิธีการของเพื่อนกลับมาทำของเรานะส่วนการที่พูดถึงนั่นก็คือทางสสสใช่ไหมคะกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
1: ของมอสยามเนี่ยมาขอบเรียนให้กับเราค่ะแล้ววันนั้นน่ะที่ดีมากก็คือมีท่านผู้ทรงของสสสเนี่ยมานั่งฟังตั้งแต่วันแรกเลยนะคะนั่งฟังแล้วก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยว่าอ๋อพื้นที่นี้ทำเรื่องนี้แล้วเขาก็มีข้อสังเกตว่าถ้าทำแบบนี้แล้วมันจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้ามันมีปัญหาอย่างเงี้ยมันจะควรจะแก้ไขยังไงซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราได
0: ้
1: เราได้สิ่งที่จะมาทำงานต่อของเราได้ดีมากเลยล่ะค่ะ
0: ค่ะปกติแล้วเราเหลืออีกแค่2นาทีอีกแล้วพี่มุ้ยปกติแล้วเวลาเราทำอะไรเรามีโอกาสได้มานั่งทบทวนถอดบทเรียนอะไรอย่างนี้กันไหมในกิจกรรมสิ่งต่างๆที่ผ่านมาของชุมชนเราเนี่ยค่ะ
1: ของถ้าเป็นของที่ชุมชนน่ะมีเรามีโอกาสเราทำอยู่เป็นประจำเลยค่ะเรามีเครื่องมือการสนทนาอย่างเขาเรียกสุนทรียะสนทนาเนาะของเราเนี่ยเด็กเล็กๆอายุ5 6ขวบป.1 ป.2 กับผู้สูงอายุ70 80ก็สามารถคุยกันได้นะเพราะเราใช้เครื่องมือสุนทรียะสนทนานี่แหละก็คือทุกพอมีคนพูดอีกคนนึงต้องเป็นคนฟังอย่างตั้งใจเนาะเขาเครื่องมือนี้บอกว่าฟังจนได้ยินในสิ่งที่เขาไม่ได้พูดเนาะกับอันนี้ก็คือพอทำงานเสร็จแล้วเนี่ยเรามีเครื่องมืออันนี้ก็คือ AAR สรุปทันทีหลังการจบกิจกรรมมันยังอินกับบรรยากาศม
0: ัน
1: จะทำให้เราเนี่ยคือได้พูดออกมาว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันทำอะไรได้ดีอะไรที่เป็นอุปสรรคแล้วถ้าเกิดจะทำต่อมันต้องแก้ไขยังไงโดยมองที่ตัวเองเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่เราเกิดขึ้นในชุมชนเนี่ยเกิดจากเครื่องมือเหล่านี้ด้วยค
0: ่
1: ะเพราะฉะนั้นถือว่ามันเป็นกิจกรรมที่เราทำมาต่อเนื่องมันไม่ใช่งานใหม่เนาะแต่ว่าเพียงแต่รูปแบบของกิจกรรมใหม่ๆที่เข้ามามันก็มาเสริมงานของเราให้สำเร็จได้ที่เราตั้งเป้าไว้ค่ะ
0: แต่พอได้ถอดบทเรียนคือตัวเราเองชุมชนเราอ่ะก็ทำอย่างนี้มาตลอดแหละแต่พอได้ไปถอดและไปฟังคนอื่นเหมือนเขามาช่วยเติมเต็มช่วยจุดประกายบางอย่างให้เรา
1: เติมเต็มเราให้สมบูรณ์ขึ้น
0: โอ้ดีเนาะไปถอดด้วยกันเนาะหมายถึงถอดบทเรียนเนาะหมายไปถอดด้วยกันแล้วก็ไอ้นี่กันเนาะก็ดีนะมันช่วยอาจมันบางทีมันอาจจะมีสิ่งใดที่เราอาจจะนึกไม่ถึงเพราะเราอาจจะยังไม่เคยได้ยินได้ฟังแต่ที่อื่นเขาทำมาแล้วก็เป็นประโยชน์กับเรา
1: ของใหม่ๆที่เราไม่เคยได้ยินเราก็ได้เห็นวันนั้นมันดีมันมาต่อยอดงานเราได้ประยุกต์ใช้ได
0: ้เอาละนาทีสุดท้ายจริงๆแล้วนะนาทีสุดท้ายแล้วนะ

0: ให้พี่มุ้ยอยากฝากอยากบอกอะไรไว้จะเชิญชวนไปเที่ยวโคกสลุงหรืออะไรได้เลยค่ะ1นาทีสุดท้ายเชิญค่ะ
1: ค่ะคือตอนนี้ค่ะเข้ามาชุมชนเราเนี่ยเขาเรียกว่าสัมผัสความสุขอย่างลึกซึ้งได้นะคะจากการมาเที่ยวชุมชนโคกสลุงนะคะแล้วช่วงนี้จะเป็นช่วงของไฮซีซั่นเนาะพฤศจิกาถึงมกราเนี่ยมาเที่ยวรถไฟลอยน้ำจะได้เห็นผืนน้ำกว้างใหญ่นะคะแล้วก็ถ่ายรูปบนทางรถไฟสวยงามมากแล้วก็มาเที่ยววิถีชุมชนซึ่งมีทั้งของฝากของที่ระลึกอาหารพื้นบ้านซื้อกลับไปที่บ้านเป็นของฝากที่บ้านได้ค่ะก็เชิญชวนทุกคนเนี่ยมาเที่ยวที่โคกสลุงค่ะ
0: นอกจากจะไปอุดหนุนไปสนับสนุนไปซื้อไปจับจ่ายใช้สอยได้แล้วยังไปร่วมทำกิจกรรมได้ด้วยไปร่วมเรียนรู้ได้ด้วยเนาะตรงมือทำเองก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: ได้ค่ะมาทำเองได้แล้วได้กลับไปบ้านด้วยค่ะมาเห็นว่าภูมิปัญญาครูคนแก่ๆคนผู้สูงอายุที่โคกสลุงเนี่ยเก่งขนาดไหนค่ะ
0: ไปติดตามกันได้มีช่องทางติดต่อติดตามไหมคะพี่มุ้ย
1: ก็ของเรามีเพจแฟนเพจนะคะชุมชนวัฒนธรรมไทยเบื้องโคกสลุงค่ะเป็นแฟนเพจแล้วก็มีเว็บไซต์พิมพ์ได้ว่าไทยเบื้องโคกสลุงเนี่ยก็จะขึ้นข้อมูลเยอะแยะเลยต้องฟังอยู่
0: นะคุณผู้ฟังเข้าไปใน Google ได้เลยนะคะไทยเบิ้งโคกสลุงทุกอย่างจะขึ้นมาค่ะนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่มุ้ย
1: ช่อง YouTube ด้วยค
0: ่
1: ะ
0: มี YouTube ด้วยไปติดตามกันได้
1: ที่เราทำแล้วก็ใส่เข้าไปใน YouTube อ่ะค่ะไปเขียนว่าไทยเบิ้งโคกสลุงเนี่ยก็จะขึ้นให้เห็นเลยค
0: ่
1: ะ
0: นะไปติดตามกันได้เลยคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่มุ้ยมากๆเลยนะคะคุณพยอมอ่อนสลุงค่ะจากบริษัทไทยเบิ้งโคกสลุงจำกัดจังหวัดลพบุรีกับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันวันนี้ขอบคุณนะคะ
1: ค่ะค่ะขอบค
0: ุ
1: ณมากเลยค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะช่วงหน้าบอกเล่าข่าวสังคมกันค่ะ
2: ช่วงบอกเล่าข่าวสังคม
0: ช่วงบอกเล่าข่าวสังคมมีข่าวมาฝากกันนะคะเชิญชวนสมัครโครงการ eGAT Digital ปีที่8ค่ะสำหรับกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้ในช่วงบอกเล่าข่าวสังคมนะคะเป็นเรื่องราวดีๆจากองค์กรชั้นนำด้านพลังงานของไทยนั่นก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นั่นเองค่ะซึ่งนอกจากจะดูแลเรื่องการไฟฟ้าการผลิตไฟฟ้าความมั่นคงทางด้านพลังงานแล้วยังมีโครงการที่น่าสนใจให้กับคนรุ่นใหม่นิสิตนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยได้มีพื้นที่ปล่อยพลังสร้างสรรค์กันอย่างเต็มที่ด้วยนะคะซึ่งโครงการนี้มีชื่อว่า eGAT Digital ปีที่8มาดูกันค่ะว่าโครงการนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะคะ eGAT Digital นั้นเป็นพื้นที่ให้เยาวชนไทยจากทั่วประเทศได้มาปล่อยพลังสร้างสรรค์กันซึ่งปีนี้กฟผ.จัดต่อเนื่องขึ้นเป็นปีที่8แล้วนะคะกฟผ.อยากให้คนไทยมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าซึ่งทางกฟผ.เองก็มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่องค่ะแต่เนื่องจากในปัจจุบันนั้นเล็งเห็นว่าคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่มนิสิตนักศึกษาเป็นกลุ่มที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถในการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์จึงเป็นที่มาของการจัดประกวดการทำคลิปวิดีโอสั้นภายใต้โครงการ eGAT Digital ปี8นั่นเองค่ะสำหรับปีนี้นะคะหัวข้อการประกวดมาในชื่อกฟผ.ผลิตไฟฟ้าสร้างสุขเคียงคู่ทุกชีวิตคนไทยโดยผู้สมัครจะต้องจัดทำสตอรี่ไลน์และคลิปวิดีโอสั้นที่จะต้องประยุกต์ใช้ภาษาถิ่นวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นหรือเอกลักษณ์ไทยตามสถานที่ตั้งของสถาบันของทีมในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยนะคะสำหรับนิสิตนักศึกษาจุฬาหรือสถาบันอื่นๆที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครฟังดูแล้วท้าทายมากนะคะสำหรับน้องๆนะว่าจะหยิบเอาเอกลักษณ์อะไรของกรุงเทพมาใส่ไว้ในคลิปผลงานอันนี้นะคะน้องๆที่สนใจก็ต้องไม่พลาดนะคะโครงการ eGAT Digital ปี8เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศเลยนะคะรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่1ตุลาคม2569ปิดรับสมัครในเวลา 18:00 นในวันที่1ตุลาคม2569นี้นะคะดูรายละเอียดกันได้เพิ่มเติมและสมัครได้ที่ Facebook Page Digiwar Digiwar นะคะเข้าไปใน Facebook Page Digiwar ได้เลยนะคะท่านใดที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วสนใจ

0: รีบชวนกันมาเลยค่ะนะคะชวนเพื่อนๆมาตั้งทีมกันเลยนะตามกติกาค่ะใน1ทีมเนี่ยน้องๆจะต้องประกอบไปด้วยทีมละ4คนนะคะประกอบด้วยนิสิตนักศึกษา3คนนะคะแล้วก็สมาชิกที่เป็นนิสิตนักศึกษาเป็นสมาชิกได้แค่1ทีมเท่านั้นนะและใน1ทีมที่มี4คนนี้มีน้องๆ นิสิตนักศึกษา3คนแล้วจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยทุกทีมนะคะทีมละ1คนค่ะเท่ากับว่าใน1ทีมนั้นจะต้องมี4คนด้วยกันเป็นนิสิตนักศึกษา3คนและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา1คนค่ะสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษานั้นสามารถเป็นที่ปรึกษาได้มากกว่า1ทีมนะคะนะแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดการรับสมัครแล้วก็รายละเอียดการส่งผลงานกันได้ที่ Facebook Page DigiWall ได้เลยนะคะรับสมัครถึงวันที่1ตุลาคม2569นี้เท่านั้นนะคะเมื่อสมัครแล้วนะคะทางกฟผ.ก็จะมีกำหนดจัดกิจกรรมเปิดโครงการในวันที่6ตุลาคมทางช่องทางออนไลน์เพื่อให้น้องๆผู้สมัครได้รับฟังกติกาแล้วรายละเอียดของโครงการกันก่อนด้วยนะคะสำหรับน้องๆ นะที่สมัครเข้าไปนะมีรางวัลให้ด้วยนะคะรางวัลในครั้งนี้สูงถึง 165,000 บาทนะและน้องๆทีมชนะเลิศจะได้รับไปเลยนะคะ 35,000 บาทนะรางวัลประเภทอื่นๆก็มีอีกหลากหลายรางวัลด้วยกันนะคะรายละเอียดก็เข้าไปดูกันได้ตามช่องทางที่บอกไว้นะคะน่าสนใจมากเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะได้ไปทัศนศึกษาดูงานที่กฟผ.กันด้วยนะคะสมัครกันเยอะๆนะหมดเขตวันที่1ตุลาคมนี้แล้วค่ะกับโครงการ eGAT DigiWall ปีที่8ค่ะหมดเวลาของสโมสรคุณสุกันแล้ววันนี้เราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สุขที่ได้ให้ชื่นใจที่ได้แบ่งปันติดตามรายการสโมสรคุณสุขทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz
2: คุณเคยได้ยินเสียงโลกร้องเพลงไหม
3: เธอเป็นเหมือนโลกของฉันเป็นทุกสิ่ง
2: หากอยากได้ยินเสียงโลกร้องเพลงดังๆคุณต้องลองปิดไฟแล้วจะได้ยิน
4: มีแอร์จากปารีสปิดไฟเรียบร้อยแล้วครับ
5: ปารีสจากเมืองจีนปิดไฟจากบ
4: ้
5: านหมดแล้ว
4: แล้วมันสิ้นจากมุมไปปิดไฟแล้วคร
2: ับ ให้เพลงรักของพวกเราคือเสียงร้องเพลงของโลกลดใช้พลังงานไปพร้อมกับเรา

วันสำคัญที่บัณฑิตทุกคนรอคอยร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตคนสำคัญในวันแห่งความภาคภูมิใจของครอบครัวมาร่วมกันสร้างโลกใบนี้ให้สวยงามด้วยการมอบของขวัญที่เรียบง่ายและประหยัดของขวัญที่แท้จริงคือสิ่งที่มอบจากใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568 30 กันยายนและ 1-2 ตุลาคมนี้ณหอประชุมจุฬา

0: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
1: จุฬาเรดิโอ plus ร่วมกับไทย PBS podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 MHz
2: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS

0: สถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยค่ะวันนี้อยู่กับคุณอาทิพย์สมนต์เรืองสุนทรและดิฉันจารุพรอนุภารัตน์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะวันนี้เรื่องแรกพากันไปที่เกาหลีใต้กันดีกว่ามันก็เหมือนเป็นประเด็นที่ดูเป็นเรื่องใกล้ตัวเดี๋ยวนี้ต้องพูดว่าไงล่ะที่ไหนอ่ะถ้าสมมติเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นรถไฟฟ้ามันก็จะมีบันไดเลื่อน
1: ม
0: ันก็ดูเป็นปกติอ่ะเราก็ใช้บันไดเลื่อนสัญจรขึ้นลงแต่ประเด็นคือตอนนี้บันไดเลื่อนก็กลายเป็นเรื่องถกเถียงในสังคมเหมือนกันนะ
1: ใช่ที่เกาหลีใต้ก็เถียงกันเหมือนกันคือจริงๆบ้านเราก็มีไหมแบบว่าถ้าขึ้นบันไดเลื่อนต้องยืนยังไง
0: อ๋อถ้ายืนอ่ะชิดขวาแล้วก็เว้นช่องซ้ายไว้ใช่ไหมให้คนแบบที่เขารีบเขาจะแบบกึ่งวิ่งกึ่งเดินไป
1: ใช่ก็มีคำแนะนำแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีแบบว่าเวลาเราไปใช้อาจจะเจอที่เขาติดไปว่ากรุณาอย่าเดิน
0: อ
1: ่ะให้ยืนเฉย
0: ๆ
1: ที่เกาหลีใต้ก็ถกเถียงกันประเด็นนี้นี่แหละว่าจริงๆแล้วการใช้บันไดเลื่อนนะคะควรจะยืนชิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือว่ายืนได้สองฝั่งตามปกติไปเลยที่มันเป็นเรื่องราวขึ้นมาก็คือเมื่อช่วงต้นเดือนนะคะทางการเกาหลีใต้เนี่ยเขาจัดเวทีเป็นเสวนาขึ้นจัดที่มหาวิทยาลัยยอนเซนะคะเพื่อรับฟังความเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมการใช้บันไดเลื่อนที่ปลอดภัยเพราะว่าตอนนี้คนเกาหลียังเรียกว่าเสียงแตกเป็นสองฝ่ายว่าจะยืนฝั่งเดียวหรือว่ายืนสองฝั่งไปเลยดีนะคะจุดเริ่มต้นเนี่ยการยืนชิดข้างเดียวมาจากไหนต้องย้อนกลับไปช่วงปี1998ถึง2008นะคะเกาหลีใต้เนี่ยเคยรณรงค์ให้คนยืนชิดข้างเดียวโดยเฉพาะช่วงที่มีฟุตบอลโลกปี2002เหตุผลก็เพื่อเว้นพื้นที่ให้อีกฝั่งเนี่ยให้คนที่รีบได้เดินหรือว่าวิ่งขึ้นไปหรือว่าลงนะคะซึ่งยุคนั้นเขามองว่าเป็นเรื่องของแบบการมองถึงส่วนรวมอ่ะคือไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่ใช้เป็นความเอื้อเฟื้อในสังคมนู่นนี่นั่นแต่ผลลัพธ์นะคะกลับไม่ได้แบบไปในทิศทางที่ดีเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออุบัติเหตุจากการใช้บันไดเลื่อนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าพอคนเริ่มเดินหรือวิ่งลงบันไดเลื่อนนะคะก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุยอดอุบัติเหตุเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก44ครั้งในปี2007เป็น85ครั้งในปี2008หรือว่าเกือบเท่าตัวเลยทีเดียวการเดินหรือว่าวิ่งอะค่ะมันจะส่งแรงกระแทกลงบันไดเลื่อนมากกว่าการยืนปกติแต่ขณะเดียวกันการที่ยืนถ่วงน้ำหนักอยู่ข้างเดียวติดต่อกันนานๆเนี่ยก็ทำให้ระบบกลไกของบันไดเลื่อนชำรุดแล้วก็ขัดข้องบ่อยขึ้นด้วยเพื่อแก้ปัญหานะคะก็รัฐบาลเกาหลีใต้ก็เลยปรับเปลี่ยนนโยบายในปี2009เนี่ยก็เปลี่ยนหันมารณรงค์ให้ยืนสองข้างแทนก็คือยืนปกติเพราะคุณขึ้นไปก็ยืนแล้วตัวเลขก็อุบัติเหตุก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะจาก54ครั้งในปี2009เนี่ยเหลือเพียง19ครั้งในปี2014แต่ถ้าดูปี2015ถึงปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าทางการเกาหลีใต้เขายกเลิกข้อกำหนดแบบเกี่ยวกับคำแนะนำเกี่ยวกับการยืนไปแล้วแต่ว่าเขาจะเน้นเป็นกฎเหล็ก3ข้อก็คือ1ก็คือจับราวบันไดอันนี้ก็เห็นบ่อยนะเวลาเราใช้บันไดเลื่อน2ก็คือห้ามเดินหรือวิ่งนะคะและ3ก็คือให้ยืนอยู่ในเส้นปลอดภัยมันน่าจะมีแบบเป็นสัญลักษณ์ไหมดิฉันไม่แน่ใจบ้านเรามีไหม
0: ขอบอย่างนี้ป่ะ
1: ใช่
0: แต่อย่างบ้านเราดิฉันยังไม่ค่อยเห็นนะ
1: ไม่ค่อยเห็นขอบเน
0: า
1: ะ
0: แบบไม่ได้มีการตีแบบทาเส้นเป็นสีเอาไว้อะเนาะแต่คือปกติบันไดเรื่องบ้านเราข้างๆอะตรงข้างล่างมันจะมีตัวเหมือนแบบเมื่อก่อนตอนเด็กๆที่ฉันชอบไปเล่นเหมือนเอาไว้ขัดรองเท้า มันจะเป็นอย่างนั้นแต่คือมันก็ไม่ควรไง
1: ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มีไหมนะ
0: เออ
1: ชอบเอาเท้าไปแบบเอาไปโดนอะ
0: มันสนุกไง มันมีความท้าทายดิฉันแบบมันฟีลแบบขัดรองเท้าแต่มันไม่ดีนะคุณผู้ฟังอย่าเผลอไปทำถ้าเกิดมันดูดไปนี่คือรองเท้าหายไม่ว่าไรข้อเท้าเราหายไปด้วยนี่แย่กว่า
1: น่ากลัวเนาะ
0: เออแต่บ้านเราดิฉันไม่ค่อยไม่เคยส่วนตัวนะประสบการณ์ไม่เคยเห็นการตีเส้นที่แบบตรงบันไดเลื่อนว่าแบบห้ามยืนพ้นตรงนั้นไปอ
1: ่ะ
0: คือมันก็เป็นแค่แบบมันจะมีแถบเป็นแต่ละขั้นมากกว่าว่าให้เหมือนระวังอ่ะอ๋อ
1: ใช่
0: เป็นบอกว่าอันนี้คือขั้นนี้ขั้นนี้เหมือนเวลาแปะเทประหว่างขั้นบันไดให้คนแบบก้าวถูกจังหวะแต่ไอ้เส้นข้างๆเพื่อกันระหว่างตัวบันไดเลื่อนกับขอบอันนั้นอ่ะดิฉันยังไม่เคยเห็น
1: ใช่หรืออาจจะมี

0: แต่เราไม่ได้สังเกตก็ได
1: ้ก็เป็นไปได
0: ้
1: เพราะหลังๆไม่ค่อยได้ไปพื้นที่ที่มันเจริญหูเจริญตามีบันไดเลื่อนสักเท่าไหร
0: ่หรือไม่ก็ขึ้นลิฟต์ไปเลย
1: อ่าใช่
0: บางทีแบบต้องเดินหลายๆชั้นไง
1: ขี้เกียจไง
0: เลือกขึ้นลิฟต์ไปเลยนะคะทีนี้มีสถิติน่าสนใจนะคะเขาบอกว่าจากข้อมูลอุบัติเหตุบนบันไดเลื่อน931ครั้งนะคะอันนี้ที่เกิดขึ้นระหว่างปี1993ถึง2025เนี่ยพบว่า 72.3% เกิดจากพฤติกรรมของผู้ใช้เองไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหรือว่าการไม่จับราวบันได
1: ค่ะ
0: มีผู้บาดเจ็บสาหัสนะคะ582คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะคะ22คนทีเดียวส่วนถ้าไปดูผลสำรวจความคิดเห็นในปัจจุบันนะคะเขาไปสำรวจคนเกาหลีใต้ 1,000 คนก็พบว่าเสียงก็ยังคงแตกเป็นครึ่งต่อครึ่งก็คือ 50.1% ยังคงเลือกที่จะยืนชิดข้างเดียวเหตุผลหลักเลยนะคะก็คืออยากเปิดทางให้คนที่กำลังรีบส่วนอีก 49.9% จะเลือกยืนทั้งสองข้างนะคะเหตุผลหลักก็คือคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักมีทางด้านศาสตราจารย์มหาจากมหาวิทยาลัยคมนาคมแห่งชาติเกาหลีนะคะเขายืนยันเหมือนกันว่าจริงๆการยืนสองข้างเนี่ยปลอดภัยมากกว่าเพราะว่าช่วยลดโอกาสที่คนเดินสะดุดหรือว่าชนกันจนล้มพับเป็นโดมิโนด้วยคือบางทีคนยืนอยู่เนาะแบบยืนเรียงกันแล้วมีคนเดินคนนึงอะแล้วถ้าเกิดล้มหรือว่าไปผลักอีกคนอะไรเงี้ย
1: แบบของของไปเกี่ยวอีกคนนึงใช่ไหม
0: แล้วถ้าล้มกันไปยิ่งแบบเป็นทางลงอะนะ
1: อุ้ยใช่ใช่บางทีที่ฉันเคยเห็นภาพแบบที่มันเกิดอุบัติเหตุอะ
0: ค่ะ
1: หลายที่ในโลกเหมือนกันดิฉันว่าเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็น่าจะเคยเห็นภาพแบบเหมือนตามถ้าเปรียบเทียบง่ายๆมันจะเป็นตามพวกแบบสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะที่เหมือนจังหวะคนเยอะๆแล้วบันไดเลื่อนเหมือนมันแบบอยู่ดีมันก็ไหลพรึดเลยแล้วคนก็ไปทับกองกันหรืออย่างบางทีแบบข้างนอกฝนตกแล้วคนออกันอยู่ข้างในมันลงกันมาล้นพื้นที่ที่มันพอจะรับได้ก็กลายเป็นว่าแบบมันอัดกันอยู่ในที่เดียวอ
0: ุ
1: บัติเหตุตามมาบางทีก็รุนแรงถึงขั้นแบบมีผู้เสียชีวิตเหมือนกัน
0: เราที่ดิฉันเคยเจอตอนเด็กๆก็คือไปห้างสรรพสินค้าแล้วมันจะมีรถเข็นด้วยใช่ไหมคะแล้วเหมือนคนที่ลงไปถึงแล้วอะรถเข็นติดเราไม่ยอมออกไปอ่ะแล้วคนข้างหลังมันก็ลงมาเรื่อยๆอ่ะ
1: มันทำอะไรไม่ได้
0: ใช่
1: อัดกันอ่ะ
0: ตกใจมากตอนนั้นแล้วก็มีพนักงานมาช่วยดึง
1: ก็ยังดี
0: แต่แบบมันน่ากลัวมากเพราะว่าเราไปไหนก็ไม่ได้ไง มันก็จะอัดมาเรื่อยๆอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วมันก็จะแบบไหลมาเรื่อยๆเลยเนาะ
0: ใช่
1: แต่ตอนเด็กดิฉันกลัวไอ้เลื่อนๆแบบนั้นมากเลยนะคือมันไม่ใช่บันไดเลื่อนอ่ะที่มันจะเป็นแบบรถเข็นอ่ะมันจะเป็นแบบแผ่นเรียบๆอ่ะ
0: ใช่
1: เออมันจะเป็นแผ่นเรียบๆแล้วมันก็จะไหลไปใช่ไหม
0: แต่เขาจะมีตัวล็อกนะหมายถึงว่า
1: ใช่เหมือนตรง
0: เข็นให้โดน
1: ล้อมันจะดีไซน์มาเพื่อที่จะล็อกกับพื้นตอนเด็กๆดิฉันกลัวมากดิฉันไม่กล้าก้าวเข้าไปมันจะไม่เหมือนบันไดเลื่อนอ
0: ่ะ
1: มันจะคนละฟิลกันบันไดเลื่อนมันจะเป็นขั้นเป็นสเต็ปเนาะอันนี้เป็นแบบสายพานยาวๆดิฉันร้องไห้อยู่ทุกคนพี่ชายดิฉันต้องมาอุ้มดิฉันลงไป
0: ต้องอุ้มด้วยนะจูงมือได้ไหม
1: ไม่ได้ดิฉันไม่กล้าเหยียบไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นเป็นโรคดาราหรือเปล่าแบบ
0: หรือทางมันลาดด้วยไง
1: ไม่รู้เหมือนกันตอนเด็กๆจินตนาการอะไรไม่รู้ดิฉันก็ยังงงอยู่ทุกวันนี้ว่าทำไมตอนนั้นทำอะไรลงไป
0: ตอนนี้หายแล้ว
1: โอ้ย
0: หายเถอะ
1: ให้ตีลังกายได
0: ้ขนาดนั้นเลยนะคะแล้วทีถ้าไปดูประเทศอื่นๆกันบ้างก็ยังมีหลายประเทศนะคะที่ยืนชิดข้างเดียวกันเป็นปกติอย่างเช่นในญี่ปุ่นสิงคโปร์แล้วก็บางพื้นที่ของอังกฤษส่วนหลายๆที่ก็เริ่มรณรงค์ให้คนแบบยืนทั้งสองฝั่งกันแล้วนะคะก็รวมถึงในลอนดอนของอังกฤษด้วยแล้วก็บางเมืองในแคนาดาฝรั่งเศสแล้วก็ออสเตรเลียส่วนถ้าเป็นอย่างที่จีนและฮ่องกงก็เขาบอกว่าเป็นแบบผสมผสานก็คือแล้วแต่ว่าคนเยอะหรือเปล่าแล้วแต่ช่วงเวลาของวันด้วยถ้าย้อนกลับไปที่เกาหลีใต้นะคะรัฐมนตรีเกาหลีใต้เขายืนยันว่าจะนำทุกความเห็นที่แบบเปิดวงเสวนาไปปรับใช้เป็นนโยบายจริงเพื่อสร้างวัฒนธรรมการใช้บันไดเลื่อนที่ปลอดภัยต่อไปแต่อันนี้บ้านเราก็จริงๆก่อนหน้านี้ก็ได้ยินเหมือนกันนะที่แบบหรือไม่รู้ว่าใครแนะนำนะแต่แบบเป็นคำที่แนะนำที่ได้ยินมาว่าควรยืนชิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ย
1: ดิฉันชอบได้ยินคำนี้ตั้งแต่เด็กขึ้นลงให้ชิดขวา
0: ใช่รวมถึงเดินด้วยนะแบบเดิน
1: ใช่คือเหมือน
0: สะพานลอย
1: ไอ้คำต้องเรียกว่าคำเหมือนคำขวัญของการใช้บันไดอันเนี้ย

0: ลงให้ชิดขวาอันนี้ที่ฉันได้ยินมาตั้งแต่เด็กเห็นมาตั้งแต่เด็กเลยมันจะเป็นมาในรูปแบบของบันไดปกติที่เราเดินกันเองก่อนยังไม่ใช่บันไดเลื่อนเพราะว่าแน่นอนว่าเราต้องชิดหนึ่งฝั่งเพื่อให้คนหนึ่งลงถ้าเป็นบันไดปกติเนาะมันจะขึ้นจะลงก็ได้แล้วแต่เราแต่คือเราต้องชิดฝั่งใดฝั่งหนึ่ง
1: ใช่
0: คือชิดฝั่งขวาเพื่อเราจะขึ้นฝั่งขวาเวลาคนจะลงลงก็ลงมาฝั่งขวาของแต่ละคนอ่ะมันก็เลยจะแบบส่วนกันไม่ชนกันมันก็เลยจะมีสเปซแล้วมันก็กลายเป็นแบบเหมือนปลูกฝังเวลาแบบขึ้นบันไดเลื่อนไปด้วยเหมือนกันแบบขึ้นลงให้ชิดขวาซึ่งดิฉันสังเกตเวลาไปใช้อ่ะคนไทยค่อนข้างก็ค่อนข้างจะมีแนวคิดในการยืนชิดข้างใดข้างหนึ่งเหมือนกัน
1: ใช่
0: ซึ่งที่ดิฉันเห็นส่วนใหญ่ก็คนไทยส่วนใหญ่จะมองคนข้างหน้าย
1: ืนอยู่ตรงไหนต่อด้วย
0: ใช่คืออ่ะถ้าเกิดว่าคนแรกของหัวแถวอยู่ขวาที่เหลือมันก็จะขวาไปโดยปริยายหรือยังบางทีอาจจะไม่รู้เพลินเพลินไปยืนบางด้านซ้ายแต่ถ้ามีคนเขารีบแล้วเดินขึ้นมาขอโทษนะคะก็จะหลบไปมันก็จะกลายเป็นระเบียบแบบฝั่งนึงไปโดยปริยายเลยอ่ะมันเป็นแบบนั้นน่ะ
1: แต่จริงๆการเดินขึ้นลงดิฉันว่าอันตรายเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีคนก็จะยืนทั้งสองฝั่งเขาก็จะแบบแทรกซ้ายแทรกขวาก็ไม่รู้ว่าน้ำหนักที่มันแบบลงไปที่บันไดเลื่อนมันยังไงแต่ว่าจริงๆนอกจากพฤติกรรมของคนที่ใช้งานก็ยังเป็นเรื่องของอุปกรณ์ได้ไหมแบบ
0: ด้วย
1: ใช่ไหม
0: อ
1: ัน
0: นั้นที่ฉันว่าสำคัญมันต้องมีการแบบคอยแบบตรวจสอบดูแลอยู่เสมออะ
1: บำรุงอย่างเงี้ยเนาะ
0: คือต่อให้คนใช้บริการอะมีวินัยปฏิบัติตามกฎกันมากแค่ไหนอะแต่ถ้ามันพังด้วยทางเทคนิคของตัวบันไดเลื่อนอะอีวินัยที่เรามีอะไม่ช่วยเลยนะสุดท้ายแล้วก็อันตรายอยู่ดีอะ
1: ค่ะก็คือต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารจัดการสถานที่นั้นๆด้วยแล้วเวลาเกิดเหตุก็จริงๆก็เห็นข่าวนะไม่ว่าจะเป็นแบบที่สนามบินห้างสรรพสินค้าแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ยินแหละ
0: ซึ่งก็ดีเพราะเวลาได้ยินอ่ะมันก็ฟีลแบบอย่างบางพื้นที่เราเลี่ยงไม่ได้อ่ะมันแบบก็ตรงนี้มันฉันรีบอ่ะฉันต้องไปบันไดเลื่อนตรงนี้อ่ะแล้วฉันจะต้องอ้อมไปเดินบันไดปกติหรือว่าต้องไปรอลิฟต์มันก็ไม่สะดวกอ่ะคือบันไดเลื่อนมันทำมาเพื่อเป็นการแบบร่นระยะเวลาแล้วก็เพื่อความสะดวกสบายอยู่แล้วไม่ได้เปลืองแรงคืออย่างลิฟต์ดิฉันรู้สึกว่ามันยังต้องรอคิวอ่ะ
1: ใช
0: ่บันไดคือแล้วมันก็เราก็ไม่ได้อยากเดินไงแต่เราก็ไม่อยากเสียเวลาไปรอลิฟต์ถูกต้องไห
1: ม
0: เราก็ต้องใช้บันไดเลื่อน
1: แต่นั่นแหละแบบยิ่งสถานที่ที่คนใช้เยอะๆตลอดเวลาอย่างสนามบินอย่างเงี้ยก็น่ากังวลอยู
0: ่ใช่
1: ห้างสรรพสินค้าอาจจะมีช่วงแบบพักบ้าง
0: ช่วงแบบคนเยอะไม่เยอะอะไรเงี้ยยังได้อยู่แต่สนามบินก็อย่างที่เห็นคือสนามบินมันเป็นสถานที่ที่ไม่มีวันหลับไม่มีวันนอนอะไฟมันมีขึ้นลงตลอดเวลาคนมันเดินเข้าเดินออกตลอดเวลาแต่ก็นั่นแหละดิฉันว่าก็อยู่ที่วินัยของเราด้วยแล้วก็อยู่ที่ผู้รับผิดชอบด้วยนะ
1: ใช่ก็เราระวังไว้ยังไงก็ดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวนี้คือจริงๆเวลาเกิดเหตุต้องตั้งสติเนาะแล้วที่เขาจะมีปุ่มข้างๆใช่ไหมที
0: ่
1: แบบว่าเวลาเกิดเหตุต้องรีบไปกดว่าอะไรเงี้ย
0: ถ้าเป็นดิฉันคงกรีดก่อนไปก่อน
1: เดี๋ยวก็มีคนมากดให
0: ้กรีดไปก่อนทำตัวไม่ถูกไงแต่ก็นั่นแหละที่คุณอนทิพย์สมนบอกคือมันก็อยู่ที่สติเราด้วยนะ
1: ค่ะ
0: อ่ะอีกเรื่องนึงค่ะพาไปพูดถึงเวทีใหญ่ที่เกิดขึ้นประจำสัปดาห์นี้อย่างเวทีการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเนาะก็ UNGA จัดขึ้นที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเหมือนเดิมนะคะคือเวทีในรอบนี้ก็มีผู้นำทั่วโลกไปแล้วก็ท่ามกลางประเด็นทางด้านของภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ตอนนี้มันก็แบบเดือดดาลอยู่ตลอดเวลาเนาะแบบปัญหาเก่าไม่หายปัญหาใหม่มาอีกแล้วซึ่งหนึ่งในนั้นคนก็จับตามองไปที่ทรัมป์แหละก็พูดไป
1: ค่ะ
0: ผู้นำสหรัฐคนนี้เขาก็พูดไปใช้ความยาวใน37นาทีพูดไปหลายเรื่องทรัมป์นะก็ทั้งผลงานในรัฐบาลตัวเองไปจนถึงแบบปัญหาแบบประเด็นความมั่นคงระหว่างประเทศอันหนึ่งในนั้นก็หนีไม่พ้นประเด็นอิหร่านแล้วก็มีหลายฝ่ายขึ้นไปพูดเลย
1: ค่ะ
0: แต่หนึ่งในที่น่าจับตามองคือผู้นำออสเตรเลียเขาก็ไปร่วมเวทีนี้เหมือนกันแต่มันจะมีแบบเป็นแบบนอกรอบเนาะก็ไปแถลงข่าวซึ่งประเด็นแถลงข่าวรอบนี้ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าสิ่งที่ผู้นำออสเตรเลียเอาไปเปิดเผยต่อสื่อที่นู่นเนี่ยมันคือเรื่องของปัญหาที่ถูกเป็นโมเดลปัญญาประดิษฐ์คือเขาจะในศัพท์วงการนี้เขาจะเรียกกันว่า AI agent ของบริษัท OpenAI เขาไปเปิดเผยว่าไอ้เจ้าAI agent เนี่ยมันไปแฮกเว็บไซต์ของรัฐบาลออสเตรเลียคนก็เลยฮะ

0: ือจริงๆก่อนอันนี้ก็มีแบบว่าแบบ AI ไปแฮกข้อมูลนู่นนี่นั่นแต่ว่าจะเป็นแบบบริษัทแบบเอกชนมากกว่าแต่นี้เป็นแบบข้อมูลรัฐนะ
1: คนก็เลยแบบฮะนึกถึงบ้านเราก่อนหน้านั้นมันเคยมีกรณีที่เหมือนแบบเอกสารหรืออะไรมันหลุดไปที่มันแบบ
0: บ้านเราจะเป็นแบบ
1: คน
0: แฮกมาแบบว่า
1: เอออะไรแบบนั้นคนก็เลยแบบนี่รัฐบาลออสเตรเลียเลยนะ
0: ใช่
1: ไปแล้วมันไปแฮกเว็บไซต์ที่มันเกี่ยวข้องกับด้านพวกแบบสาธารณสุขสุขภาพคนก็เลยแบบฮะ
0: ยิ่งแบบเป็นข้อมูลลับแบบเฉพาะส่วนตัวไปอีกนะ
1: คือตอนแรกที่ฉันเห็นแบบหัวข่าวได้มีฉันแบบอ่านผิดเข้าใจผิดปะวะหรืออะไรคือไม่คือผู้นำออสเตรเลียเขาไปเปิดเผยเรื่องราวอันนี้ก็คือมันก็ค่อนข้างน่าตื่นตะลึงอย่างที่ฉันบอกไปมันเป็น AI agent
0: ค
1: ือเรื่องราวเนี่ยมันเป็น AI agent ที่ไปฝืนคำสั่งเขาบอกว่ามันไปเจาะเข้าระบบหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาลออสเตรเลียซึ่งอันนี้ถือว่านับเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการเปิดเผยถึงเหตุการณ์ในลักษณะนี้เลยนะโดยข้อมูลที่หลุดออกไปก็เป็นแบบข้อมูลส่วนบุคคลแต่ไม่ใช่ข้อมูลอ่อนไหวที่ถูกนำออกมาจากเขาเรียกว่าเป็นระบบ Medicare ก็คือพวกแบบสาธารณสุขดูแลสุขภาพต่างๆซึ่งเป็นระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของออสเตรเลียการรั่วไหลของข้อมูลนี้นะคะมันเกิดขึ้นตั้งแต่ในเดือนมิถุนายนนะแต่คือตอนนั้นมันเป็นการเทรนเหมือนฝึกไอ้เจ้า AI agent เนี่ยแบบให้ฝึกทำนู่นทำนี่ไปแต่มันคือมันจะไม่เหมือน AI ปกติคือ AI ปกติคือเราป้อนอะไรไปมันก็ให้คำตอบเราเนาะให้คำปรึกษาแนะนำแต่ตัว AI agent มันจะล้ำไปกว่านั้นคือมันจะเป็นฟีลแบบคุณไม่ต้องมาสั่งฉันเดี๋ยวฉันไปปรับปรุงตัวเองเดี๋ยวฉันจะไปมุดฉันจะไปทำนู่นทำนี่คือเขาจะพยายามหาช่องทางของเขาไปเองโดยที่เราไม่ต้องสั่งก็ได
0: ้ค่ะ
1: มันเกิดขึ้นในระหว่างฝึกพัฒนาเจ้า AI agent ตัวนั้นแต่ปรากฏว่า Open AIบอกว่าเพิ่งทราบเรื่องไอ้เจ้า AI agent ไปทำเนี่ยตอนเดือนสิงหาคมฝึกตั้งแต่มิถุนาทราบเรื่องสิงหาคมแล้วก็ปล่อยให้ล่วงเลยมาจนถึงวันที่10กันยายนถึงได้ไปแจ้งส่งเมลไปยังรัฐบาลออสเตรเลีย
0: ช้ามาก
1: ใช่แต่เป็นการส่งผ่านประเด็นคือแจ้งช้าไม่ว่าแล้วช่องทางที่ใช้คือส่งผ่านอีเมลไปยังบัญชีอีเมลของนักวิจัยแล้วก็นักวิชาการหลายคนมันเป็นอีเมลฟีลแบบอีเมลกลางอะคือตัวผู้นำออสเตรเลียบอกว่ามันเป็นอีเมลกลางที่นานๆทีอะคนจะเข้าไปตรวจหรือแบบตรวจแบบมันเป็นการตรวจแบบไม่ได้ละเอียดมากอะมันกลางแบบกลางจัดๆแบบนั้นเลยมันก็เลยทำให้เกิดช่องโหว่ไปอีกซึ่งเขาบอกว่าแม้ว่าจะน่ากังวลแต่เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นในจังหวะเวลาที่ถือว่าเป็นประโยชน์กับออสเตรเลียนะคะเพราะว่าออสเตรเลียก็เป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจระดับกลางซึ่งไม่ได้มีพื้นที่เทียบเท่ากับหลายชาติพันธมิตรที่ทรงอิทธิพลซึ่งพวกเขาเนี่ยต้องการให้โลกมองเห็นว่าออสเตรเลียกำลังมีบทบาทโดดเด่นในประเด็นสำคัญที่สุดประเด็นหนึ่งของยุคสมัยนั่นก็คือเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่นะคะซึ่งในปีที่ผ่านมาเพียงปีเดียวเนี่ยออสเตรเลียได้บังคับใช้มาตรการจำกัดโซเชียลมีเดียที่เข้มงวดที่สุดในโลกอันนี้ทุกคนได้ยินชื่อมันอยู่แล้วเนาะมีการประกาศมาตรการที่ทางการก็ระบุว่าเป็นการควบคุมอัลกอริทึมที่แข็งแกร่งที่สุดของโลกมีการเสนอแนวทางที่เป็นไปได้ในการกำหนดข้อจำกัดต่อพวกแว่นตาอัจฉริยะแบบที่มันเป็นสมาร์ทกาสที่อ้างว่าเป็นนวัตกรรมชั้นนำของโลกแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นประเทศแรกที่เผชิญหน้ากับบริษัท AI ต่างๆในเหตุการณ์ที่ AI มันฝืนคำสั่งแอบเจาะเข้าไปที่ข้อมูลของรัฐนะคะแล้วก็มีการประเมินกันนะว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะมีรัฐบาลอื่นๆที่ก็อาจจะเป็นเหยื่อของการกระทำของ AI agent แบบนี้ก็ได้นะมีอดีตที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับรัฐบาลออสเตรเลียชื่อว่าคุณอลาสแตร์แมกกิบอนเปิดเผยกับสำนักข่าว EBC เขาก็บอกว่าได้ยินข้อมูลวงในว่ามีอีกหลายหน่วยงานที่ก็ได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลในลักษณะคล้ายกันจาก AI agent ของ OpenAI เมื่อไม่นานมานี้นะซึ่งบางที่ก็เลือกที่จะไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของรัฐบาลแต่ละแห่งว่าจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงแต่ก็มีการบอกเหมือนกันว่ารัฐบาลออสเตรเลียก็เลือกช่วงเวลาเปิดเผยเรื่องนี้ที่จะได้รับความสนใจจากสาธารณะมากที่สุดซึ่งก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลออสเตรเลียก็มักจะทำอยู่แล้วแน่นอนว่าสุดท้ายนะคะว่าการเปิดเผยเรื่องข้อมูลหลุดถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงสำหรับรัฐบาลเนาะคือส่วนหนึ่งอ่ะมันได้รับการวิพากษ์วิจารณ์มากเลยว่าแบบทำไมมันถึงแบบเจาะเข้ามาได้อะ
0: ค่ะ
1: คือส่วนหนึ่งอะคนก็อาจจะมองว่าเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้ AI มันน่ากลัวแต่ส่วนหนึ่งคนก็มองว่าคือผู้นำ

0: ออสเตรเลียบอกก่อนนะว่าข้อมูลที่มันเข้าถึงไม่ใช่ข้อมูลแบบเป็นข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะก็จริงแต่มันไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่น่ากลัวแต่คนก็มองว่ามันก็ไม่ควรไง
1: ใช่อาจจะมองไปที่โทษไปที่รัฐบาลใช่ไหมว่าแบบทำไมถึงปล่อยให้เกิดขึ้น
0: ใช่คือหนึ่งคุณเป็นแบบคือเข้าใจคำว่าเว็บไซต์รัฐบาลมั้งแล้วจะมีความแบบข้อมูลอะไรก็ไม่รู้อยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยอะแล้วคนมันถึงระดับรัฐบาลอะคุณพอจะหาทีมงานที่มันตั้งกำแพงได้ดีกว่านี้ได้ไห
1: ม
0: กับอีกแบบนึงก็มองว่ามันเป็นความหละหลวมหรือเปล่าหลายๆอย่างปนกันไป
1: แบบนำ AI มาใช้ก็น่าจะต้องมีการควบคุมให้ดีไหม
0: แบบตั้งรหัสที่มันหนาวันนี้ได้ไหมให้ AI แอบเจาะเข้ามาไม่ได
1: ้จริงทุกคนน่าจะรับรู้ความน่ากลัวของ AI นะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ยิ่งเป็นรัฐบาลที่นำมาใช้ก็น่าจะมีมาตรการอะไรสักหน่อย
0: นั่นแหละคือมันก็เลยมองอีกแง่นึงมันก็บอกว่าแบบการเปิดเผยแบบนี้มันก็ค่อนข้างกระทบกับภาพลักษณ์ของรัฐบาลกันเพราะว่าอาจจะทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ว่าแบบระบบรักษาความปลอดภัยของรัฐไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอแต่การที่ไม่มีข้อมูลอ่อนไหวรั่วออกไปด้วยก็ทำให้ออสเตรเลียอยู่ในจุดที่คนเขาก็มองว่าก็แข็งแกร่งกว่าในการใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์นี้เหมือนกัน มันมองได้หลายแบบ
1: แต่เราเชื่อได้แค่ไหนล่ะ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ดิฉันแอบสงสัยส่วนตัวนะว่าแบบรัฐบาลพูดแบบนั้นแล้วเป็นแบบนั้นหรือเปล่า
0: จริงไหมมันเจาะเข้ามาถึงขนาดนี้แล้วเป็นไปได้ใช่ไหมว่าข้อมูลที่อ่อนไหวมันไม่ได้รั่วออกไปไม่ได้ถึงตรงนั้นจริงใช่ไหมอาจจะทำให้เกิดการแบบตั้งคำถามได้
1: ใช่
0: แต่ตัวฝั่งรัฐบาลออสเตรเลียจะมองว่าแบบเราต้องแสดงความจริงใจเราต้องใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นกระบอกเสียงถึงความน่ากลัวของ AI ก็ได้นะมีรองศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ผู้ศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงจาก AI เขาก็บอกว่านี่ถือว่าเป็นอีกสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าถึงเหตุการณ์สูญเสียการควบคุมในลักษณะนี้นะคะแม้ว่าตอนนี้อาจจะยังเป็นเรื่องเล็กแต่สิ่งที่ CEO บริษัทต่างๆกำลังกังวลว่ามันจะรุนแรงขึ้นในอนาคตเนี่ยก็อาจจะรุนแรงขึ้นจริงๆก็ได้ซึ่งผู้เชี่ยวชาญบางคนเขาก็มองว่าแม้ว่าออสเตรเลียจะมีชื่อเสียงจากการยืนหยัดต่อกรกับบริษัทโซเชียลมีเดียต่างๆมาก่อนหน้านี้แต่การสวมบทบาทเป็นผู้นำในประเด็น AI ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ออสเตรเลียใช้ในการควบคุมบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่เหมือนกันแล้วก็เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะบอกสาเหตุได้ชัดๆแต่ก็ดูเหมือนมีความเป็นไปได้สูงมากที่เรื่องนี้จะถูกวางแผนอย่างรอบคอบเอาไว้ก่อนแล้วมีการตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าข้อเท็จจริงที่ว่ามีผู้นำหลายชาติมารวมตัวกันในนครนิวยอร์กในสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์กับออสเตรเลียด้วยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าผู้นำออสเตรเลียก็บอกว่าได้มีการหารือตรงไปตรงมากับ CEO ของ OpenAI เนาะก็มีการแสดงความกังวลไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าทาง CEO OpenAI เนี่ยก็ยอมรับว่าเออมีปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนแล้วก็แนวทางปฏิบัติใน OpenAI จริงก็ดิฉันว่าสุดท้ายเราต้องมารอดูกันอะแต่คือมันเป็น movement ที่ดิฉันรู้สึกว่าก็ค่อนข้างสำคัญท่ามกลางความกังวลของแบบแม้แต่งที่บอกไปฝั่งเจ้าของบริษัท AI เองยังกลัวเลยอะแล้วมันเกิดขึ้นแบบเนี้ยคือคนอาจจะมองว่าคือในยุคที่มันเราใช้ชีวิตแบบครึ่งหนึ่งหมดไปกับการออนไลน
1: ์
0: อ
1: ่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อโซเชียลหรือว่าการทำงานต่างๆมันอยู่กับอินเทอร์เน็ตอยู่กับแบบอุปกรณ์และพวกนี้มันเชื่อมต่อกันแบบได้หมดเลยอ่ะคือตัวรัฐบาลเองก็ต้องแบบหาทางป้องกันอ่ะคนอาจจะมองไปแค่ว่าโหแค่เว็บไซต์แค่ออนไลน์คุณยังรักษาความปลอดภัยไม่ได้เลย แต่บางคนก็อาจจะชื่นชมมูฟเฟนนี้เหมือนกันว่าแบบก็ยอมรับตรงๆดีนะแล้วก็ทำให้แบบคนหันมาแบบเล็งเห็นถึงความกังวลของเจ้าปัญหา AI เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่แล้วเรียกว่าปัจจุบัน AI ก็กลายเป็นอีกหนึ่งอาวุธไหมที่แบบชาติมหาอำนาจเอามาแบบเหมือนสู้กันนะเนาะแล้วก็แบบไม่มีใครกล้าหยุดพัฒนาไงเพราะว่าเดี๋ยวก็โดนแซงหรือเปล่า
0: ใช่คือไอ้ความกลัวมันก็
1: ม
0: ีคือกลัวความน่ากลัวของ AI อย่างนี้อีกความกลัวนึงคือกลัวว่าคู่แข่งจะพัฒนา AI ได้ดีกว่าแล้วพอถ้า AI ของเขาน่ากลัวกว่าแล้วมาเจาะชนะ AI เราแบบเนี้ยถ้ามันยิ่งกว่าข้อมูลแบบเว็บไซต์แบบนี้แล้วนะถ้ามันเจาะไปถึงข่าวกรองความมั่นคงภายในประเทศมันจะเป็นแบบไหน ก็นั่นแหละรอติดตามกันต่อไปนะคะและนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast

0: ช์ค่ะวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: Thai PBS Podcast View the World via the Voice
3: จุฬาเรดิโอพาสร่วมกับ Thai PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพาส FM 101.5 MHz
4: ผมชื่อเก่งครับ
5: ดิฉันรถเมย์ค่ะ
4: แค่มองตาผมก็รู้แล้วว่าเธอคือสิ่งที่ผมตามหามานานหลายครั้งที่เธอทำให้ผมอดใจไม่ไหวจนอยากจะใกล้อีกใกล้เข้าไปอีกแล้วผมและเธอก็รู้ว่าสำหรับรถอย่างเราแล้วยิ่งใกล้ก็ยิ่งเจ็บ
5: ขับรถให้ถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
6: ไม่ชิดไม่จี้ขับขี่อย่างมีระยะปลอดภัย

เกษตรกรรมคือรากฐานของการก่อเกิดอาชีพและมีส่วนสำคัญต่อการดำรงชีวิตของพวกเราปลูกวิธีคิดตัดแต่งวิธีทำผสมผสานเป็นงานเกษตรแนวใหม่ไปกับรายการยุ้งฉางฟางข้าวทุกวันเสาร์ 9:30 น.ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วริภัทรเจียมปัญญารัตน์จากคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทางจุฬาเรดิโอพัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์จากเกษตรสู่มูลค่าจากนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนทำไมถึงโกรธเขาได้ขนาดนี้ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทำไมต้องพรั่งพรูคำหยาบคายเต็มไปหมดเพราะแค่รู้สึกไม่ถูกใจทำไมต้องก้าวร้าวและอารมณ์ขึ้นทุกครั้งที่เห็นเขาคิดต่างในบางเรื่องทำไมต้องรู้สึกสนุกร่วมด้วยทุกครั้งเวลาทัวร์ลงใครทั้งที่ในนั้นเต็มไปด้วยความคิดเห็นด้านลบมาร่วมกันตระหนักถึงผลกระทบจากการกระทำในโลกออนไลน์แล้วสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อโลกจริงที่เราอยู่กันเถอะครับสติและการยับยั้งชั่งใจของทุกคนช่วยได้

ปัจจุบันนี้มีปัญหาสังคมเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อนเป็นอันมากปัญหาเหล่านี้หากบำบัดแก้ไขไม่ทันท่วงทีก็จะกระทบกระเทือนและเป็นภัยถึงความเป็นอยู่ส่วนรวมด้วยอย่างแน่นอนงานสังคมสงเคราะห์จึงเป็นงานที่มีความสำคัญมากและจำเป็นที่ทุกๆฝ่ายจะต้องร่วมมือกันทำอย่างจริงจังพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีเปิดการประชุมการสังคมสงเคราะห์ณศาลาสันติธรรมวันที่2เมษายน2508เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องพระสงฆ์นิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ See You Delight

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz วันนี้พบกันวันที่29กันยายน2569นะคะเพลงที่นำเสนอกับท่านผู้ฟังไป3เพลงเปิดรายการเริ่มจาก Pretty Little Baby นะคะงานของ Connie Francis ค่ะที่ประพันธ์โดย Don Sterling แล้วก็ Bill Norman โปรดิวเซอร์ก็คือจิมเวโนแล้วก็ Norro Wilson นะคะเพลงนี้ไปรวมอยู่ในอัลบั้มต่างๆของ Connie Francis นะคะแล้วก็เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามมากๆเลยทีเดียวค่ะถือว่าเพลงนี้ได้ขึ้นชาร์ตเป็นครั้งแรกในหลายภูมิภาคทั่วโลกหลังจาก63ปีผ่านพ้นไปนะคะก็กลับมาโด่งดังใหม่นะคะเพลงของ Connie Francis ซึ่งศิลปินท่านนี้ก็มีผลงานอย่างมากมายทั้งงานแสดงนะคะแล้วก็งานขับร้องเพลงค่ะแต่ว่าได้เสียชีวิตไปเมื่อ16กรกฎาคมปีที่แล้วนะคะคอนนี่ฟรานซิสค่ะนักร้องนักดนตรีนักเขียนแล้วก็นักแสดงชาวอเมริกันนะคะเป็นหนึ่งในนักร้องหญิงที่ติดอันดับท็อปชาร์ตในช่วงปลายทศวรรษ1950ต้นทศวรรษ1960ทำยอดขายจากอัลบั้มได้กว่า100ล้านชุดนะคะทำให้เป็นหนึ่งในศิลปินเพลงที่มีผลงานออกมาแล้วขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์ค่ะก็มีผลงานเพลงดังๆที่เป็นที่รู้จักกันมากมายนะคะโดยเพลงที่นำเสนอกับท่านผู้ฟังไปตอนเปิดรายการก็คือเพลงที่ชื่อPretty Little Baby นะคะและก็เพลงที่สองที่นำเสนอไปก็คือ Everybody's Somebody's Fool ค่ะซึ่งเป็นงานประพันธ์ของ Jack Keller Hodgkinfield แล้วก็ Jerry Paul Keller โดยมี Arno Maxin มาเป็นโปรดิวเซอร์ร่วมกับ Joe Sherman นะคะงานประพันธ์ของนักประพันธ์อีกเพลงหนึ่งที่เป็นผลงานการขับร้องของ Connie Francis ก็คือ Vacation ที่นำเสนอจบลงไปแล้วนะคะประพันธ์โดย Gary Weston Hank Hunter รวมไปถึง Connie Francis เองด้วยนะคะ See You Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz นะคะเพลงนี้รายการนี้นำเสนอเพลงเพราะในอดีตค่ะย้อนยุคไปไกลบ้างไกลบ้างนะคะส่วนหนึ่งก็ตามคำแนะนำของท่านผู้ฟังที่กรุณาแนะนำมาทางไลน์แอดสถานีแอดจุฬาเรดิโอแอดจุฬาเรดิโอขอบคุณสำหรับทุกคำแนะนำแล้วก็การติดตามค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ฉันเลือกสมทบให้ไปนะคะอย่างเช่นเพลงนี้ค่ะ Poor Little Fool นะคะก็เป็นเพลงที่ Ricky Nelson บันทึกเสียงแล้วก็ปล่อยออกมาในปี1958ค่ะโดยมี Ossie Nelson เป็นโปรดิวเซอร์ร่วมกับ Jimmy Haskell นะคะงานประพันธ์ของ Sharon Chilliส่งต่อด้วยเลสลีย์กอร์กับแอมคูลิงโนฟูลิงนะคะซึ่งก็ปล่อยออกมาในปี1964ค่ะมีควินซี่โจนส์มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้อำนวยเพลงโดยกลาวโซกแมนแล้วก็ซิดชอรวมไปถึงเลสลีย์กอร์นะคะอีก

สักเพลงหนึ่งจากแฮงค์สโนว์แล้วก็ Rainbow Ranch Boys เพลงนี้นะคะ Now and Then There's a Fool Such as I ค่ะ

พลงของ Hank Snow นะคะแล้วก็ Rainbow Runs Boys ค่ะเพลงนี้ปล่อยออกมาเมื่อปี1952นะคะ Now and Then There's a Fool Such as I ค่ะงานประพันธ์ของ Billy Trader โดยมีเชธแอตกินส์แล้วก็สตีฟโชลส์มาร่วมกันเป็นโปรดิวเซอร์นะคะ See you delight ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้คุณสุนทรโอชาที่นี่รายการคุณวิรัตแวววรามคุณประเสริฐจุลวชิราภรณ์คุณแมนสังขรักษ์ควบคุมการออกอากาศดิฉันอินทนินดำเนินรายการค่ะท่านผู้ฟังคะช่วงวันพรุ่งนี้นะคะ30กันยายนแล้วก็1ตุลาคมรวมถึงไปถึงวันที่2ตุลาคมค่ะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะได้จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย3วันนะคะเพราะฉะนั้นการเดินทางโดยเส้นทางโดยรอบเนี่ยนะคะอาจจะต้องมีเรื่องของถนนแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่จะใช้รถใช้ถนนในช่วงเวลานี้แล้วก็ทางรายการก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านด้วยนะคะมาฟังเพลงจาก See You Delight กันต่อนะคะเพลง Pocketful of Rainbows ค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่ Elvis Presley บันทึกเอาไว้แล้วก็ปล่อยออกมาในปี1960นะคะงานประพันธ์ของ Ben Wiseman แล้วก็Fred Wise ค่ะส่งต่อด้วย Elvis Presley กับ Sentimental Me นะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่ปล่อยออกมาในปี1961งานประพันธ์ของ Jimmy Cassin แล้วก็ Jim Morehead นะคะอีกสักเพลงหนึ่งจาก The Shirelles ค่ะเพลงนี้ Soldier Boy นะคะงานประพันธ์ของนักประพันธ์

See you delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz พบท่านผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์นะคะตั้งแต่11 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาโดยประมาณเสิร์ฟความสุขด้วยเสียงเพลงที่ย้อนยุคไปไกลบ้างไกลบ้างท่านผู้ฟังมีส่วนสำคัญมากๆในการแนะนำเพลงเข้ามายังรายการแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันในการจัดรายการนี้นะคะขอความกรุณาแนะนำเพลงมาทางไลน์แอดสถานี @jularadio@jularadio ค่ะมาฟังเพลงกันต่อนะคะเพลงที่เป็นผลงานเพลงที่เพราะแล้วก็โด่งดังมากๆในอดีตค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่แองเกอร์เบิร์ตฮัมพ์ดิ้งร้องเอาไว้นะคะมีศิลปินหลายคนที่ร้องเพลงนี้วันนี้ขอหยิบฉบับของแองเกอร์เบิร์ตฮัมพ์ดิ้งมานำเสนอค่ะ This is my song นะคะงานประพันธ์ของชาลีแชปลินค่ะฉบับของแองเกอร์เบิร์ตฮัมพ์ดิ้งมีปีเตอร์ซูลิแวนมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ปล่อยออกมาในปี1967ส่งต่อด้วยลินแฮมิลตันกับเพลงนี้นะคะ Every Song for You ค่ะซึ่งปล่อยออกมาในปี1979งานประพันธ์ทำนองและเนื้อร้องโดยลินแฮมิลตันอีกสักเพลงหนึ่งจากเดวิดวิลเลียมส์ในช่วงนี้ September 2นะคะปล่อยออกมาในปี1963งานประพันธ์ของเคิร์ตเวลแล้วก็แม็กซ์เวลแอนเดอร์สันค่ะ

มาถึงช่วงท้ายของ See You Delight ในวันนี้แล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการค่ะวันนี้คุณสุนทรโอชาที่ในรายการคุณวิรัตแววอารามคุณประเสริฐจุนวชิราภรณ์คุณแมนสังกรักกุ๊กกุ้งกันออกอากาศดิฉันอินทนินดำเนินรายการนะคะส่งท้ายกันด้วย3เพลงต่อไปนี้นะคะเริ่มจากเป็กกี้ลีกับซิงเอาเรนโบว์นะคะซึ่งปล่อยออกมาในปี1967งานประพันธ์ของอาร์เธอร์แฮมิลตันนะคะโดยมีเดวิดคาวานอฟเป็นโปรดิวเซอร์ให้ค่ะต่อด้วย Rainbow Connection เพลงที่ร้องได้อย่างน่าฟังวันนี้นำเสนอฉบับของ Barbara Streisand ที่ร้องคู่กับ Kermit the Frog นะคะแล้วก็ส่งต่อด้วย Billy Joel กับWhen You Wish Upon a Star ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม See You Delight พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: นนงโพแก้ววรางกูร
1: กรดแพนโทเทนิกคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้เราก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่ากรดแพนโทเทนิกคืออะไรกรดแพนโทเทนิกหรือวิตามิน B5 เป็นวิตามินที่ละลายในน้ำมีบทบาทสำคัญต่อการทำงานของร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเผาผลาญสารอาหารหรือเมตาบอลิซึมและการผลิตพลังงานอีกทั้งยังมีผลต่อระบบประสาทผิวหนังและสุขภาพโดยรวมค่ะคุณสมบัติและประโยชน์ของกรดแพนโทเทนิกค่ะ 1. มีบทบาทสำคัญในการผลิตพลังงานเนื่องจากกรดแพนโทเทนิกเป็นองค์ประกอบของโคเอนไซม์ A ซึ่งจำเป็นต่อปฏิกิริยาเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันให้กลายเป็นพลังงานในรูปแบบของ ATP หรืออะดีโนซีนไตรฟอสเฟตซึ่งเซลล์สามารถนำไปใช้ได้จึงช่วยลดความอ่อนเพลียเพิ่มความกระปรี้กระเปร่าและส่งเสริมประสิทธิภาพของการทำงานของร่างกายค่ะ 2. ส่งเสริมสุขภาพของผิวผมและเล็บด้วยผิวหนังค่ะกรดแพนโทเทนิกหรือวิตามิน B5 มีคุณสมบัติในการให้ความชุ่มชื้นสร้างเกราะเสริมป้องกันกับผิวลดการสูญเสียน้ำลดการอักเสบรอยแดงเร่งการสมานแผลให้หายเร็วขึ้นโดยเฉพาะในรูปแบบของ Dexpanthenol ที่ใช้ในเวชสำอางค่ะนอกจากนี้ค่ะในเส้นผมช่วยให้ผมชุ่มชื้นเงางามลดการหลุดร่วงและบำรุงหนังศีรษะค่ะและในเล็บค่ะก็ช่วยเสริมความแข็งแรงลดการแตกหักง่ายค่ะ 3. สนับสนุนระบบประสาทและการทำงานของสมองค่ะเนื่องจากวิตามิน B5 มีส่วนร่วมในการสังเคราะห์อะซิติลโคลีนซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ความจำและการทำงานของกล้ามเนื้อค่ะ 4. เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันเนื่องจากวิตามิน B5 ช่วยสนับสนุนการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงทำให้เกิดการลำเลียงออกซิเจนไปยังเซลล์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมจึงส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันช่วยให้ร่างกายสามารถต้านเชื้อโรคได้ดียิ่งขึ้นค่ะและ 5. ช่วยลดระดับไขมันในเลือดค่ะโดยมีงานวิจัยค่ะที่พบว่าแพนเททินซึ่งเป็นอนุพันธ์ของวิตามิน B5 อาจช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลรวม LDL หรือคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีและไตรกลีเซอไรด์ได้ค่ะโดยที่ไม่มีผลข้างเคียงอย่างชัดเจนในระยะสั้นค่ะและ 6. ค่ะอาจช่วยบรรเทาอาการเฉพาะในบางอาการเช่นมีรายงานค่ะว่าการขาดวิตามิน B5

0: อาจสัมพันธ์กันกับอาการ Burning Feet Syndrome คือเป็นความรู้สึกร้อนหรือแสบร้อนที่เท้ารวมถึงอาจช่วยลดอาการปวดข้อในผู้ป่วยที่มีข้ออักเสบค่ะอย่างไรก็ตามก็ต้องมีหลักฐานเพิ่มเติมในการยืนยันประสิทธิภาพค่ะมาฟังกันต่อถึงแหล่งอาหารที่เป็นแหล่งหลักนะคะของในกลุ่มกรดแพนโทเทนิกหรือวิตามิน B5 ค่ะ 1. เนื้อสัตว์ได้แก่ตับไก่เนื้อแดง 2. ไข่แดงนมผลิตภัณฑ์นม 3. ธัญพืชเต็มเมล็ดเช่นพืชตระกูลถั่วถั่วลิสงถั่วแดง 4. ผักและผลไม้ค่ะเช่นเห็ดบรอกโคลีอะโวคาโดมันเทศค่ะนอกจากนี้ค่ะวิตามิน B5 ถูกทำลายได้บางส่วนจากกระบวนการแปรรูปอาหารหรือความร้อนค่ะจึงควรเลือกรับประทานอาหารที่สดใหม่และไม่ผ่านการปรุงที่มากจนเกินไปค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับกรดแพนโทเทนิกหรือวิตามิน B5 ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอ่อนนนท์โพแก้ววรางกูร
2: วันสำคัญที่บัณฑิตทุกคนรอคอยร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตคนสำคัญในวันแห่งความภาคภูมิใจของครอบครัวมาร่วมกันสร้างโลกใบนี้ให้สวยงามด้วยการมอบของขวัญที่เรียบง่ายและประหยัดของขวัญที่แท้จริงคือสิ่งที่มอบจากใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568 30 กันยายนและ 1-2 ตุลาคมนี้ณหอประชุมจุฬา

ยายใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ

0: ื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์ด้วยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาค่ะพบกันวันนี้วันอังคารที่29กันยายน2569วันนี้ดิฉันพานิชาปนัยเวชจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะ
2: ครับและผมอดิเรกมีบุญนะครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับตอนนี้สัญญาณภาพสัญญาณเสียงผมชัดเจนไหมครับคุณพนิชาครับ
1: ชัดเจนค่ะคุณอดิเรกคะ
2: ครับ
1: ค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันกับ3ช่วงรายการของไทยยูนิวส์เช่นเดิมนะคะช่วงแรกรอบรั้วทั่วไทยข่าวสารสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้ง4ภูมิภาคผ่านสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายของเราค่ะวันนี้ก็จะมีข่าวสารนะคะทั้งจากทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหา

0: วิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่วนในช่วงแรกก็จะมีข่าวจากคุณอดิเรกมาฝากกันด้วยจากมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะและช่วงที่สองวันนี้จารึกรอยไทยค่ะก็เป็นสารคดีเกี่ยวกับแปลนบานงภาพพื้นถิ่นวิถีชีวิตชายแดนใต้และช่วงสุดท้ายสนทนาสถาบันค่ะวันนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับเปิดโลก Universal Design จากออสโลเมดสู่โจทย์เทคโนโลยีและการศึกษาที่ทุกคนเข้าถึงได้จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ
1: ครับวันนี้นะครับทั้ง3ช่วงนะครับฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับติดตามกันได้เลยนะครับกับการติดตามรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุสถาบันอุดมศึกษานะครับในแต่ละภูมิภาคนะครับแล้วก็มีในช่อง YouTube Thai U News นะครับเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษานะครับก็จะมีไลฟ์ในส่วนนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีการแนบลิงก์มาไว้ที่ช่องแฟนเพจนะครับของทาง Thai U News เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาให้กับทุกท่านติดตามด้วยนะครับอยากจะร่วมกันรายงานผลการรับชมรับฟังนะครับหรือจะรายงานสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่หรือเรื่องอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะฝากข้อความเอาไว้ได้นะครับหรือว่าในช่วงที่วันนี้นะครับเรามีสัมภาษณ์สดด้วยเนี่ยนะครับหากว่าอยากจะฝากข้อคำถามนะครับไว้ในรายการก็ยินดีทุกท่านเลยครับ
0: ค่ะนะคะอย่างเรื่องของสภาพอากาศนะคะก็สามารถแจ้งข่าวแจ้งสถานการณ์กันมาได้นะคะคอมเมนต์ในช่องทางออนไลน์ของ YouTube Channel Thai U News เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาค่ะเพราะในช่วงนี้นะคะก็ยังคงเป็นข่าวที่น่าติดตามกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเกี่ยวกับข่าวอุทกภัยในหลากหลายพื้นที่หลายจังหวัดเลยนะคะที่ได้รับผลกระทบในช่วงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยก็มีข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยรายงานว่าประเทศไทยมีฝนลดลงนะคะจากข้อมูลค่ะในการรายงานประเทศไทยนะคะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาของวันนี้จนถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะก็หวังว่านะคะปริมาณฝนที่ลดลงตรงนี้เนี่ยสามารถช่วยบรรเทานะคะในจุดที่เกิดน้ำท่วมขังน้ำท่วมสะสมแล้วก็ได้เจ้าหน้าที่นะคะได้มีการระบายน้ำกันได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจค่ะให้กับทุกท่านนะคะที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังคุณอดิเรกคะ
1: ครับเพราะว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ได้มีการเช็คข้อมูลนะฮะผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับของทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่ได้มีแนะนำเกี่ยวกับแอปพลิเคชันไทยวอเตอร์รู้น้ำรู้อากาศแม่นยำชัดครับเขาก็มีฟังก์ชันต่างๆนะครับมีเมนูต่างๆให้เรานั้นไปดูข้อมูลสรุปนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องของฝนตกแบบนี้เราก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าเรื่องของอ่างเก็บน้ำในแต่ละพื้นที่ในประเทศไทยนะฮะตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเขาก็ได้มีการสรุปข้อมูลไว้เบื้องต้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของน้ำกักเก็บนะครับทั้ง35อ่างนะครับในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในภาพรวมเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็มีน้ำล้นเขื่อนเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยแต่เดิมเนี่ยมีที่จังหวัดระยองนะครับที่ประแสนะฮะตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมานะครับเป็น3พื้นที่แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีที่ป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดสระบุรีมีที่คลองสียัดนะครับจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับได้มีการรายงานไว้ที่แอปพลิเคชันนี้เนี่ยนะครับว่าน้ำล้นเขื่อนแล้วก็ในอีก13พื้นที่นะครับ13สถานีก็มีน้ำ กักเก็บนะครับอยู่ในปริมาณที่มากด้วยนะครับแล้วก็

0: ีก17สถานีอยู่ในระดับปานกลาง3สถานีอยู่ในระดับน้อยนะครับทุกท่านอยากจะดูรายละเอียดในส่วนนี้ก็เข้าไปได้ที่แอปพลิเคชันนะครับไทยวอเตอร์นะครับที่ทุกท่านสามารถที่จะเข้าไปดูได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็มีข้อมูลได้หลายอย่างนะครับปริมาณฝนสะสมต่างๆนะครับเช็คกลุ่มฝนแล้วก็อีกหลายส่วนนะครับในระบายเมนูก็ฝากที่แอปพลิเคชันนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับ
1: ค่ะก็อีกหนึ่งแหล่งข้อมูลที่สำคัญนะคะนอกจากการพยากรณ์อากาศก็เป็นการเช็คข้อมูลณปัจจุบันจะได้มีการวางแผนในการเดินทางวางแผนในการทำกิจกรรมแล้วก็ภารกิจต่างๆด้วยนะคะ
0: ครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะก็มีการทำกิจกรรมในช่วงที่มีการประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะเจอฝนกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางมหาวิทยาลัยนเรศวรครับได้นำคณะกรรมการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของทางสภาผู้แทนราษฎรนะครับไปศึกษาดูงานย่านตลาดใต้จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็มีหลากหลายท่านทีเดียวนะครับที่มาร่วมงานกันในครั้งนี้นะครับแล้วก็มีการนำเสนอผลวิจัยเชิงพื้นที่ต่อเนื่องมา3ช่วงด้วยกันนะครับโดยก็มีกระบวนการตั้งแต่การสำรวจทุนวัฒนธรรมการสร้างพื้นที่เรียนรู้ร่วมกับชุมชนนะครับไปจนถึงการจัดทำข้อมูลอาคารบ้านเรือนกว่า 1,500 หลังนะครับเพื่อใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาย่านด้วยนะครับจากข้อมูลนี้ครับท่านอาจารย์ธนวัฒน์ขวัญบุญจากทางคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับท่านเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยพร้อมคณะผู้ร่วมวิจัยได้นำคณะกรรมาธิการซึ่งมีนางทิติมาฉายแสงเป็นประธานเดินชมพื้นที่แล้วก็รับฟังผลการดำเนินงานนะครับโดยก็มีนายเรืองเกียรติวัฒนกุลชัยรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลกนะครับแล้วก็นางนภามีศาสตร์ประธานชุมชนพุทธบูชาและคณะกรรมการชุมชนในการต้อนรับแล้วก็นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับย่านดังกล่าวนะครับโดยงานวิจัยการขับเคลื่อนเมืองพิษณุโลกสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนเริ่มต้นขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2562นะครับด้วยการสำรวจอาคารเก่าอาหารวิถีชีวิตแล้วก็เรื่องเล่าของคนในตลาดใต้นะครับก่อนนำข้อมูลมาพัฒนาอัตลักษณ์ย่านแล้วก็สื่อแนะนำพื้นที่ให้ทุนเดิมของชุมชนเป็นฐานข้อมูลในการสร้างการรับรู้แล้วก็การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะครับรวมถึงการมีส่วนร่วมในทุกภาคีเครือข่ายอย่างเช่นเทศบาลนครพิษณุโลกชุมชนพุทธบูชานะครับย่านตลาดใต้ต่อมาในปีพุทธศักราช2564ครับทางคณะวิจัยได้ขยายงานสู่การเรียนรู้ร่วมกับชุมชนผ่านกิจกรรมมีส่วนร่วมตั้งแต่การประชุมหารือจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเช่นกิจกรรมจิบชาชวนคุยเปิดโอกาสให้คนในย่านได้แสดงถึงองค์ความรู้ที่มีในย่านนะครับอย่างเช่นการถ่ายทอดความทรงจำแล้วก็ร่วมสร้างเรื่องเล่าของพื้นที่เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วคณะผู้วิจัยก็ได้นำข้อมูลที่รวบรวมได้เนี่ยนะครับไปผลิตเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์3เล่มวิดีโอ30ชุดนะครับแล้วก็พัฒนาศูนย์เรียนรู้โรงยิ้วคนในชุมชนจะมีบทบาทตั้งแต่ให้ข้อมูลร่วมทำสื่อสารผ่านทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook e-book แล้วก็ช่อง YouTube นะครับโดยนำเนื้อหาในย่านไปนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์เพื่อสร้างการเรียนรู้ตั้งแต่จากการเก็บรวบรวมข้อมูลให้กับทุกคนได้เข้าถึงแล้วก็เข้าใจย่านมากขึ้นนะครับอีกส่วนนึงนะครับในปี2566คณะวิจัยนะครับสำรวจข้อมูลอาคารบ้านเรือนกว่า 1,500 หลังครับในพื้นที่ชุมชนเก่า4ชุมชนได้แก่ชุมชนพุทธบูชาชุมชนเจ้าพระยาชุมชนท่ามะปรางแล้วก็ชุมชนร่วมใจสามัคคีนะครับโดยใช้ข้อมูลของ GIS โดยใช้แอปพลิเคชันนะครับเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็นำข้อมูลที่ได้มานำเสนอให้กับชุมชนแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใช้ประกอบการหารือนะครับเรื่องของการอนุรักษ์อาคารแล้วก็การใช้พื้นที่พร้อมศึกษาแนวทางระดมทุนจากประชาชนแล้วก็กลไกบริหารจัดการย่านข้อมูลดังกล่าวนี้ครับก็ช่วยทำให้เทศบาลแล้วก็ชุมชนมีฐานสำคัญในการวางแผนร่วมกันแล้วก็เปิดโอกาสให้กับคนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาระยะต่อไปซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้ครับเป็นการเปิดโอกาสให้กับทางคณะกรรมการครับได้เห็นการนำงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับมาใช้กับพื้นที่ตั้งแต่การสร้างสื่อแล้วก็พื้นที่เรียนรู้ไปจนถึงการจัดทำข้อมูลสำหรับวางแผนย่านพร้อมรับฟังมุมมองของประชาชนและผู้ประกอบการในตลาดใต้เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาพื้นที่นะครับถ้ากล่าวโดยสรุปแล้วงานวิจัยทั้ง3โครงการก็คือโครงการ1สร้างฐานข้อมูลโครงการที่2สร้างกระบวนการเรียนรู้แล้วก็โครงการที่3สร้างระบบและกลไกในการทำงานของชุมชนโดยทั้ง3โครงการนี้นั้นนำไปสู่จากการพัฒนาย่านท่องเที่ยวโดยทุนทางวัฒนธรรมแล้วก็ประชาชนเป็นฐานในการพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงเมืองไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนกันด้วยนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะไปดูราย

0: ละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ Facebook Fanpage ของทางมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับหรือจะไปลงพื้นที่โดยตรงเลยนะครับที่ตลาดใต้ของอำเภอเมืองพิษณุโลกก็ยินดีต้อนรับทุกภาคส่วนด้วยครับ
1: ค่ะอีกหนึ่งสถานที่นะคะหากว่าพลายได้มีโอกาสไปเยือนจังหวัดพิษณุโลกต้องแวะกันแล้วค่ะขอบคุณข่าวจากคุณอดิเรกนะคะที่นำมาฝากกันในช่วงแรกเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ในช่วงถัดไปกันเลยนะคะช่วงของรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
2: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
1: เข้าสู่รอบรั้วทั่วไทยนะคะไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กันค่ะวันนี้รายงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยกระดับ TU Wellbeing ผ่านมาตรฐาน MHCC เสริมระบบดูแลสุขภาพจิตนักศึกษาอย่างทันท่วงทีติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณสุจิราโลหทัศน์ค่ะ
3: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยกระดับ TU Wellbeing Counseling Center ผ่านมาตรฐาน MHCC เสริมระบบการดูแลสุขภาพจิตนักศึกษาอย่างทันท่วงทีสถานการณ์สุขภาพจิตของคนไทยยังเป็นประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังโดยผลการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติปี2566ของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขพบว่าคนไทยประมาณ 13.4 ล้านคนหรือราวร้อยละ20ของประชากรเคยประสบปัญหาสุขภาพจิตหรือโรคทางจิตเวชขณะเดียวกันจำนวนผู้ป่วยบางกลุ่มยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าซึ่งในปี2555มีจำนวนกว่า 231,000 คนและเพิ่มเกือบ 400,000 คนในปี2566หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 1.7 เท่าแต่สิ่งที่ยังเป็นความท้าทายคือการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตโดยรายงานสุขภาพของคนไทยปี2568ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ระบุว่ามีคนไทยเพียงร้อยละ 8.2 ที่เข้าถึงบริการสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิตจึงผลักดันให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการให้คำปรึกษาได้มากขึ้นโดยในปี2568การรับบริการปรึกษาด้านสุขภาพจิตถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองพร้อมพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานการให้บริการคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตหรือ MHCC เพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันให้แก่หน่วยบริการนายแพทย์เทิดศักดิ์เดชคงผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิตได้กล่าวว่าการรับรองมาตรฐาน MHCC พัฒนาครอบคลุมหลายด้านตั้งแต่สถานที่ให้บริการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสุขภาพคุณสมบัติของบุคลากรขั้นตอนการให้คำปรึกษาไปจนถึงระบบติดตามผลเพื่อให้ผู้เข้ารับบริการมั่นใจได้ว่าได้รับบริการที่มีคุณภาพและเหมาะสมข้อมูลณเดือนกันยายน2569ระบุว่ามีหน่วยบริการทั่วประเทศได้รับการรับรองมาตรฐาน MHCC แล้ว776แห่งและกระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายให้โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านการรับรองทั้งหมดภายในปีงบประมาณ2570พร้อมขยายมาตรฐานไปยังหน่วยบริการอื่นๆนอกจากโรงพยาบาลปัจจุบันศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตภายในมหาวิทยาลัยหลายแห่งเริ่มเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานมากขึ้นเนื่องจากนักศึกษาเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ต้องให้ความสำคัญด้านสุขภาพจิตผลการสำรวจของกรมสุขภาพจิตในปี2566พบว่ากลุ่มอายุ 18-24 ปีเป็นช่วงวัยที่พบปัญหาสุขภาพจิตมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 13.7 ทำให้หน่วยบริการภายในมหาวิทยาลัยมีบทบาทสำคัญในฐานะด่านหน้าที่ช่วยให้นักศึกษาเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วและใกล้ตัวหนึ่งในนั้นคือ TU Wellbeing Counseling Center มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งในปี2569ได้รับการรับรองมาตรฐาน MHCC ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุรชัยอัศวทวีบุญผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและอาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ข้อมูลว่ามหาวิทยาลัยพัฒนาระบบดูแลสุขภาพจิตนักศึกษาในหลายรูปแบบทั้งคลินิกสุขภาพจิตที่มีจิตแพทย์ให้บริการการจัดกิจกรรมกลุ่มบำบัดรวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อประเมินปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้นนอกจากนี้ยังมีการส่งนักจิตวิทยาไปให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาตามคณะต่างๆเพื่อช่วยป้องกันและค้นหาปัญหาได้เร็วขึ้นและในกรณีที่นักศึกษาไม่สะดวกเข้ารับบริการในมหาวิทยาลัยก็สามารถประสานส่งต่อไปยังโรงพยาบาลภายนอกได้ด้านศาสตราจารย์ดร.สุภัส

0: วัติชัชวาลอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบุว่านักศึกษาในปัจจุบันต้องเผชิญกับความซับซ้อนของสังคมความกดดันและการปรับตัวสู่ชีวิตมหาวิทยาลัยซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตข้อมูลจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพเมื่อปี2565ซึ่งสำรวจนักศึกษากว่า 9,000 คนพบว่าร้อยละ40มีความเครียดตั้งแต่บ่อยครั้งไปจนถึงตลอดเวลาขณะที่ร้อยละ4เคยมีความคิดฆ่าตัวตายและร้อยละ 4.3 เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นอาการทางจิตเวชอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงเห็นว่าการดูแลสุขภาพจิตของนักศึกษาเป็นภารกิจที่มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิตโดย TU Wellbeing Counseling Center ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างทั้งระบบดูแลและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเข้าถึงบริการให้ผู้ที่ต้องเผชิญกับปัญหาสามารถขอความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีสุจิราโลหทัศน์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายงานค่ะ
1: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณสุจิราโลหทัศน์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
2: ครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวันนี้คุณคณกรวัชยานนท์มีรายงานอยู่2เรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของการประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจุฬาคิดดีครั้งที่2นะครับส่วนเรื่องที่2ครับศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาครับเปิดให้ผู้ประสบอุทกภัยที่ไม่สามารถเข้าสอบ CUENT เมื่อวันเสาร์ที่26กันยายน2569ที่ผ่านมานะครับสามารถแจ้งขอคืนเงินค่าสมัครสอบได้ติดตามรับฟังรายงานเพิ่มเติมครับ
3: มาติดตามประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้กันนะครับคุณผู้ฟังครับทางโครงการจุฬาคิดดีครั้งที่2ก็ได้ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกทางอีเมลที่สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยน้องๆที่ได้สมัครโครงการไว้ก็สามารถที่จะไปติดตามผลการคัดเลือกได้ที่อีเมลที่น้องๆได้กรอกข้อมูลเอาไว้ซึ่งผู้สมัครจะต้องตรวจสอบอีเมลของตนและตอบกลับตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ในอีเมลเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการสำหรับขั้นตอนในการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนั้นผู้สมัครก็จะต้องกรอกข้อมูลในหนังสือให้ความยินยอมเข้าร่วมโครงการจุฬาคิดดีครั้งที่2โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารสำหรับแนบไฟล์ใน Google Form และยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Google Form ภายในเวลา 19:00 น.ของวันนี้และเมื่อลงทะเบียนใน Google Form สำเร็จแล้วผู้ผ่านการคัดเลือกก็จะได้รับสำเนาการลงทะเบียนผ่านทางอีเมลที่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมกิจกรรมได้ถ้าหากว่าน้องๆคนไหนไม่พบอีเมลก็สามารถที่จะตรวจสอบในกล่องสแปมจังเมลหรือทำการลงทะเบียนซ้ำอีกครั้งถ้าหากว่ามีข้อสงสัยอื่นๆเพิ่มเติมก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ที่คุณนิชชารีคณิตมงคลเชษฐ์หมายเลขโทรศัพท์0898905214ครับและจากเหตุการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทางศูนย์ทดสอบวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้ออกประกาศเรื่องการสอบ CUENT ในวันเสาร์ที่26กันยายน2569ผู้ที่ประสบอุทกภัยที่ไม่สามารถเข้าสอบได้ก็สามารถที่จะแจ้งคืนเงินค่าสมัครสอบได้ที่อีเมล cuatc@jula.ac.th ส่วนการเปิดรอบสอบเพิ่มเติมที่อาจจะมีขึ้นนั้นทางศูนย์ทดสอบก็จะได้ดำเนินการพิจารณาร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และประกาศให้ทราบต่อไปครับทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้นะครับธนกรวัชยานนท์รายงาน
2: ขอบคุณคุณธนกรวัชยานนท์นะครับจากทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
1: ค่ะต่อที่จังหวัดเชียงใหม่กันนะคะกับสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงานเกี่ยวกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ระบุแผนบูรณาการความมั่นคงสังคมเศรษฐกิจรับนักท่องเที่ยวไฮซีซันชูระบบแพทย์ฉุกเฉินฟาสต์แทร็กส่งพร้อมส่งพม.เคลียร์คนเร่ร่อนเชิงรุกใน1วันติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณปริษากาญจนกุลค่ะ
4: รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำอำนวยความสะดวกและสร้างความเชื่อมั่นด้านบริการทางการแพทย์พร้อมให้พม.จัดชุดปฏิบัติการพิเศษ

0: เขตลงพื้นที่สืบข่าวและแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านนายศิวัฒน์ธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยถึงแผนการดำเนินงานของกลุ่มภารกิจด้านสังคมและกิจการพิเศษซึ่งมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับมิติด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจในการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงฤดูการท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2570โดยเน้นย้ำการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลนครพิงค์และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่อย่างเป็นรูปธรรมเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความเชื่อมั่นด้านการบริการทางการแพทย์ควบคู่ไปกับการจัดระบบฟาสต์แท็กสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินผ่านการทำงานร่วมกันของโรงพยาบาลนครพิงค์และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอคิวตามปกติ
1: ธันวาคม69แล้วก็เดือนมกราคม70ครับก็มีความสอดคล้องเกี่ยวเนื่องกับกลุ่มธุรกิจทั้งด้านความมั่นคงด้วยแล้วก็ด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับเป็นเรื่องของการจัดทำบันทึกข้อตกลงนะครับในเรื่องของการดูแลนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะการรองรับระบบส่งต่อการแพทย์ฉุกเฉินนะครับทางโรงพยาบาลนครพิงค์และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่โดยคุณสุภมิตรครับก็ได้มีการลงนามกันเมื่อเดือนกุมภาในการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันที่จะเป็นการโดยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงไฮซีซั่นของจังหวัดโดยเฉพาะช่วง4เดือนที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ครับทำให้การกับเพื่อนใน MOU มันสามารถที่จะดำเนินการไปได้อย่างเป็นรูปธรรมนะเราจะมีทีมงานของกระทรวงท่องเที่ยวที่จะเข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการดูแลความสะดวกให้กับเรื่องภาษาของนักท่องเที่ยวด้วยนะครับเรื่องของการดูแลความสะดวกโดยเฉพาะด้านสาธารณภคเรามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นผู้ดูแลระบบสาธารณภคระบบความสวยงามต่างๆซึ่งเมื่อเช้าท่านก็เห็นเรื่องของกิจกรรมผลงานเรื่องของโครงการเชียงใหม่เมืองสะอาดถนนสวยดอกไม้งามที่ท่านศิวกรท่านร่วมกับคณะกรรมการจัดการเรื่องบรรยากาศส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เชียงใหม่เรานะครับมีความสวยงามที่จะพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวได้นะครับทั้งเรื่องท่องเที่ยวเรื่องในความสะดวกเรื่องของความปลอดภัยนะครับทางตำรวจท่องเที่ยวร่วมกับทางตำรวจโรงพักเราทั้ง38โรงพักนะครับดูแลนักท่องเที่ยวเต็มที่นะครับในเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและเรื่องละเอียดอ่อนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับจะต้องมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับจะต้องไม่มีข่าวเหมือนที่แห่งอื่นที่จะมีประเด็นเป็นที่ถกเถียงในสื่อสาธารณะนะครับในเรื่องนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนถึงการขับเคลื่อนเมื่อวานนะครับเรามีการดึงติดตามแล้วก็จะทำแผนในส่วนนี้ไปด้วยเรื่องของระบบการแพทย์ทางผู้บริการโรงพยาบาลคอนพิงนะครับร่วมกับผู้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม่ว่าจะในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเองหรือสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่อันนี้เป็นหน่วยแรกที่จะรองรับนะครับการดำเนินการรองรับการเจ็บป่วยรวมทั้งปัญหาอุปสรรคข้อในเรื่องของชีวิตและการและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวทั้งคนเชียงใหม่เองและก็คนต่างจังหวัดที่เข้ามาครับเพื่อให้เกิดช่องทางในการไหลโฟของกลุ่มลูกค้าที่เข้าไปอยู่นครพิงค์จะต้องไม่ต้องเป็นรอคิวตามปกตินะครับในเรื่องนี้ทางผู้ในการโรงพยาบาลนครพิงค์ท่านได้จัดระบบฟาสต์ไว้แล้วนะครับ
0: นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังได้ยกระดับมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดโดยบูรณาการกำลังตำรวจท่องเที่ยวร่วมกับสถานีตำรวจในพื้นที่ทั้ง38แห่งในการเฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกด้านภาษาพร้อมทั้งประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ความสวยงามของเมืองให้พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนอย่างมีมาตรฐานขณะเดียวกันได้มอบนโยบายการทำงานเชิงรุกแก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่จัดชุดปฏิบัติการพิเศษลงพื้นที่สืบข่าวและเข้าแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านคนเร่ร่อนและการขอทานรวมถึงกรณีการตากผ้าบริเวณราวสะพานแม่น้ำปิงให้แล้วเสร็จภายใน1วันโดยไม่ต้องรอการร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อป้องกันผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนปริศากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
2: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณปริษากาญจนกุลจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียง

0: ใหม่ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับคุณแสนศักดิ์ขันทองมีรายงานเกี่ยวกับทางนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับสำรวจสิ่งมีชีวิตริมน้ำชีนะครับในกิจกรรมไบโอบริดจ์2026นะครับพบ85ชนิดสูงสุดในไทยบันทึกความหลากหลายทางชีวภาพริมแม่น้ำชีนะครับผ่าน iNatural Risk นะครับติดตามรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
2: ครับนิสิตภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณาจารย์นำผู้เข้าร่วม38คนจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยลงพื้นที่สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้งสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อสำรวจและบันทึกข้อมูลสิ่งมีชีวิตบริเวณริมแม่น้ำชีและกุดแดงเมื่อวันที่19กันยายน2569โดยการสำรวจครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนานาชาติ The Home River Bio List 2026และพบสิ่งมีชีวิตรวม85ชนิดจากรายการบันทึกทั้งหมด178รายการซึ่งเป็นจำนวนชนิดสิ่งมีชีวิตที่พบสูงสุดในบรรดาพื้นที่จัดกิจกรรมของโครงการในประเทศไทยการสำรวจครั้งนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกพจน์สีฟ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นนทิวัฒน์แต่สุขอาจารย์ดร.นครประดิษฐ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อดุลสมาธิร่วมดำเนินกิจกรรมกับนิสิตภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีเป้าหมายเพื่อสำรวจความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ริมแม่น้ำชีรวมถึงบริเวณกุดแดนซึ่งเป็นพื้นที่ที่สามารถสะท้อนความหลากหลายของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมน้ำ The Home River BioList 2026เป็นกิจกรรมนานาชาติที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมจากพื้นที่ต่างๆทั่วโลกร่วมกันสำรวจและบันทึกข้อมูลสิ่งมีชีวิตบริเวณริมแม่น้ำใกล้ชุมชนในช่วงเวลาเดียวกันกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นการเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพจากพื้นที่จริงโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของนิสิตนักเรียนนักศึกษานักวิชาการนักอนุรักษ์และผู้สนใจด้านธรรมชาติเพื่อเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ต่างๆและสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของระบบนิเวศริมน้ำสำหรับการสำรวจในพื้นที่สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้งผู้เข้าร่วมได้นำแอปพลิเคชัน iNaturalist มาใช้เป็นเครื่องมือในการบันทึกข้อมูลสิ่งมีชีวิตที่พบระหว่างการลงพื้นที่โดยระบบดังกล่าวช่วยรวบรวมข้อมูลจากภาพถ่ายและการสังเกตของผู้เข้าร่วมก่อนนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตรวจสอบและระบุจำแนกชนิดพันธุ์ตามกระบวนการของแพลตฟอร์มผลสำรวจพบสิ่งมีชีวิตทั้งหมด85ชนิดจากรายการบันทึก178รายการตัวเลขดังกล่าวสะท้อนเห็นถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่สามารถพบได้ในพื้นที่ริมแม่น้ำชีและบริเวณกุดแดงขณะเดียวกันจำนวน85ชนิดยังถือเป็นจำนวนการรายงานชนิดสิ่งมีชีวิตที่สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นๆที่จัดกิจกรรม The Home River BioList ในประเทศไทยการบันทึกข้อมูลผ่าน iNaturalist ยังทำให้ข้อมูลจากการสำรวจภาคสนามสามารถจัดเก็บในรูปแบบที่เป็นระบบและเปิดโอกาสให้ข้อมูลจากพื้นที่บ้านเกิ้งเชื่อมโยงกับการสำรวจในพื้นที่อื่นๆที่เข้าร่วมกิจกรรม The Home River BioList 2026ทั้งในประเทศไทยและในระดับนานาชาติข้อมูลที่ได้จึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ยังเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่อีกด้วยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังเป็นโอกาสให้นิสิตภาควิชาชีววิทยาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงตั้งแต่การสำรวจพื้นที่การสังเกตสิ่งมีชีวิตการบันทึกภาพและข้อมูลตลอดจนการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการจำแนกชนิดพันธุ์กระบวนการดังกล่าวช่วยเชื่อมโยงความรู้ทางชีววิทยาในห้องเรียนเข้ากับการศึกษาระบบนิเวศในพื้นที่จริงนอกจากนี้การที่มีผู้ร่วมจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจำนวน38คนยังช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆในการสำรวจและเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่โดยเฉพาะระบบนิเวศริมแม่น้ำชีซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับทั้งสิ่งมีชีวิตและชุมชนโดยรอบกิจกรรมไบโอลิสจึงถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพผ่านการลงพื้นที่จริงและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการจัดเก็บข้อมูลสิ่งมีชีวิตอย่างเป็นระบบสำหรับการสำรวจที่สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้งในครั้งนี้ผลการบันทึก85ชนิดจาก178รายการถือเป็นข้อมูลที่สะท้อนความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่และเป็นผลสำรวจที่มีจำนวนชนิดสิ่งมีชีวิตที่สูงที่สุดในบรรดาพื้นที่จัดกิจกรรม The Home River BioList ในประเทศไทยผมแสนศักดิ์กันทองรายงานครับ
1: ขอบคุณคุณแสนศักดิ์ขันทองนะครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับ
0: ค่ะปิดท้ายที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่

กันค่ะวันนี้รายงานเกี่ยวกับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จับมือสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติยกระดับความร่วมมือสู่ระดับมหาวิทยาลัยเดินหน้าวิจัยทัศนศาสตร์โฟโตนิกส์สู่การใช้ประโยชน์จริง

0: ร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยหลังร่วมดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา5ปีพร้อมยกระดับความร่วมมือสู่ระดับมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงศักยภาพด้านบุคลากรเครื่องมือโครงสร้างพื้นฐานและองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านทัศนศาสตร์โฟโตนิกส์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงสู่การนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และดร.วิภูรุโจปการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจท่ามกลางผู้บริหารนักวิจัยและบุคลากรจากทั้งสองหน่วยงานผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี2564โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านการวิจัยการพัฒนากำลังคนตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทรัพยากรร่วมกันโดยเฉพาะด้านทัศนศาสตร์โฟโตนิกส์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาความร่วมมือดังกล่าวก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์การพัฒนานักศึกษาและบุคลากรรวมถึงเครื่องต้นแบบหลายระบบที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายสาขาทั้งภาคอุตสาหกรรมการแพทย์การเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและการวิเคราะห์วัสดุตลอดจนการสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ภายในงานสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติยังได้นำเสนอภาพรวมผลการดำเนินงานตลอด5ปีที่ผ่านมารวมถึงผลงานจากความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติและคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สำหรับบันทึกข้อตกลงความเข้าใจครั้งนี้ครอบคลุมความร่วมมือทั้งการวิจัยและการพัฒนาการร่วมสร้างและใช้ห้องปฏิบัติการวิจัยการสนับสนุนด้านเทคนิคและวิศวกรรมการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยการใช้ครุภัณฑ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ร่วมกันการแลกเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากรรวมถึงการสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนวิจัยตลอดจนการจัดประชุมวิชาการสัมมนานิทรรศการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริการวิชาการร่วมกันการยกระดับความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยขยายเครือข่ายการทำงานระหว่างนักวิจัยและหน่วยวิจัยของมหาวิทยาลัยกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติพร้อมเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาและนักวิจัยเข้าถึงบุคลากรเครื่องมือและโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของทั้งสองหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถนำไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ได้จริงการลงนามครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญของการต่อยอดความร่วมมือจากระดับหน่วยงานสู่ระดับมหาวิทยาลัยโดยเชื่อมโยงศักยภาพตั้งแต่องค์ความรู้นักวิจัยเครื่องมือโครงสร้างพื้นฐานสู่การสร้างงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การใช้ประโยชน์และสนับสนุนการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศในอนาคตกรองการสุขรักสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน
1: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณกรองการสุขรักจากสถานีวิทยุมอหาดใหญ่ค่ะก็ครบถ้วนในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยแล้วนะคะคุณผู้ฟังคุณอดิเรกคะ
2: ครับติดตามรับฟังกันต่อในช่วงจาริกรอยไทยครับ
3: จาริกรอยไทยรอยครับ
1: เข้าสู่จารึกรอยไทยค่ะวันนี้เป็นสารคดีเกี่ยวกับแบรนด์บานงภาพพื้นถิ่นวิถีชีวิตชายแดนใต้ติดตามรับฟังรายงานได้จากคุณพรพิมลอุไรรัตน์จากสถานีวิทยุมอปัตตานีค่ะ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี FM 107.25 คลื่นอาสาเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์ร่วมสืบสานวัฒนธรรมชายแดนใต้ในสารคดีชุดแลฮัสลาตันส่งวัฒนธรรมชายแดนใต้

0: วัฒน์พรหมสุขอาจารย์ประจำสาขาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเด็กหนุ่มชาวใต้ที่ได้ไปเล่าเรียนศิลปะที่กรุงเทพเล่าให้ฟังว่ากว่า10ปีที่เขาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองหลวงทำให้เขาได้รู้จักกับคนในแวดวงผ้าและกลุ่มคนในแวดวงผ้าที่พบบ่อยคือเพื่อนๆที่ทำผ้าจากภาคเหนือและภาคอีสานเขาก็เลยคิดว่าทำไมไม่มีแบรนด์ผ้าของภาคใต้บ้างกอบกับตอนที่ศึกษาอยู่ในช่วงปิดภาคเรียนตนได้กลับมาเก็บข้อมูลเพื่อทำวิจัยเรื่องผ้าจวนตานีที่บ้านและได้มาเจอเสื้อตัวหนึ่งซึ่งเป็นเสื้อบานงสมัยที่คุณย่าสาวๆก็เลยขอมาเก็บไว้และจากเสื้อตัวนี้เองทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจที่จะฟื้นฟูเสื้อบานงที่ตนเคยได้ยินแต่ชื่อและเคยได้เห็นผู้ที่แสดงรองเงงสวมใส่เท่านั้นแต่ไม่เคยเห็นบานงที่เขาใช้สวมใส่จริงๆจึงเกิดแนวคิดว่าทำไมเราถึงไม่ฟื้นเสื้อบานงที่ให้ผู้คนได้สวมใส่ขึ้นมาใหม่บ้างจากนั้นเขาก็ลองทำดูแล้วนำไปวางจำหน่ายที่จตุจักรโดยใช้ชื่อแบรนด์ว่าบานงซึ่งตั้งชื่อตามเสื้อของคุณย่าที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาได้ฟื้นเสื้อบานงขึ้นมาใหม่และคิดว่าบานงเป็นชื่อที่เรียกง่ายและคำว่าบานงจะเรียกเฉพาะที่จังหวัดปัตตานีส่วนที่จังหวัดอื่นๆก็จะเรียกชื่อที่แตกต่างกันออกไปและจากที่คนคิดว่าเสื้อบานงเชยแต่พอได้เห็นรูปแบบเสื้อของแบรนด์บานงแล้วก็จะได้เห็นเสื้อบานงในรูปแบบใหม่ๆและมีมุมมองใหม่เกี่ยวกับเสื้อบานงอาจารย์ธนวัฒน์บอกว่าจุดเด่นของแบรนด์บานงอยู่ที่เขาพยายามอ้างอิงจากแบบเสื้อในอดีตของผู้คนบนคาบสมุทรมาลายูเมื่อประมาณ200กว่าปีแล้วและนำมาประยุกต์ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น
1: จุดเด่นของเราครับผมพยายามอ้างอิงจากในอดีตก็คือการสวมใส่เสื้อผ้าของสตรีแล้วก็สุภาพบุรุษในอดีตเมื่อ200กว่าปีที่แล้วในของคาบสมุทรมาลายูครับแล้วก็ผมได้อะแดปต์กลับมาใช้ใหม่แล้วก็ใช้ผ้าครับเราไปเลือกผ้าที่ให้มีความหลากหลายแล้วก็ให้มันดูทันสมัยขึ้นแทนที่จะเป็นลูกไม้อย่างเดียวแต่เรากลับไปใช้ผ้าพวกผ้าป่านผ้าไหมผ้าฝ้ายแล้วนะครับที่ซึ่งเพิ่มเสน่ห์ให้กับเสื้อของเรา
0: แบรนด์บานงมีเสื้อผ้าหลายแบบทั้งแบบบาบาของภูเก็ตแต่จะมาใส่สไตล์ของแบรนด์บานงเข้าไปนอกจากนี้ยังมีบานงชายแหลมบานงชายตรงซึ่งบานงชายตรงเป็นบานงที่ได้รับความนิยมมากการออกแบบพยายามให้มีความสมัยใหม่ขึ้นคนทำงานสามารถนำมาประยุกต์สวมใส่กับกระโปรงกางเกงและผ้าสิ้นได้รูปทรงของเสื้อจะเป็นแบบคลาสสิกผสมกับความสมัยใหม่กลายเป็นจุดเด่นที่ได้รับความนิยม3เดือนแรกของการวางจำหน่ายเสื้อผ้าแบรนด์บานงที่กรุงเทพสามารถทำยอดจำหน่ายได้ประมาณ 500-600 ตัวซึ่งเขาไม่ได้คาดคิดว่าเสื้อผ้าที่เขาชอบที่เขาอยากตัดใส่เองตอนไปเป็นวิทยากรแล้วถ่ายรูปโพสต์ลงใน Facebook มีคนถามเข้ามาเยอะมากจาก3เดือนแรกของการจำหน่ายที่มียอดสั่งซื้อเข้ามาเยอะจนถึงปัจจุบันมีผู้สั่งซื้อเสื้อของแบรนด์บานงประมาณเดือนละกว่า100ตัวสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจเสื้อผ้าภายใต้ชื่อแบรนด์บานงซึ่งเป็นแบรนด์ที่มีความคลาสสิกผสมผสานกับความทันสมัยสามารถเลือกซื้อได้ที่ตลาดนัดจตุจักรทางเพจทาง Facebook ชื่อบานงนอกจากนี้ยังมีจัดแสดงที่สตูดิโอที่บ้านของอาจารย์ธนวัฒน์พรหมสุขที่จังหวัดยะลาอีกด้วยหากท่านได้สวมใส่เสื้อผ้าแบรนด์บานงนอกจากจะแลดูสวยงามคลาสสิกและทันสมัยแล้วท่านยังได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ร่วมกันสืบสานเครื่องแต่งกายพื้นถิ่นวิถีมุสลิมได้อีกทางหนึ่งด้วยร่วมสืบสานวัฒนธรรมชายแดนใต้โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี FM 107.25 คลื่นอาสาเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์
2: ขอบคุณรายงานจากคุณพรพิมลอุไรรัตน์จากสถานีวิทยุมอปัตตานีค่ะ
3: ครับเดี๋ยวเราเข้าสู่ในช่วงสุดท้ายกันเลยนะครับในช่วงของสนทนาสถาบันครับ
4: สนทนาสถาบัน
2: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะสนทนาสถาบันวันนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับเปิดโลก Universal Design จากออสโลเมดสู่โจทย์เทคโนโลยีและการศึกษาที่ทุกคนเข้าถึงได้ค่ะคุณอดิเรกคะ
3: ครับวันนี้นะครับเราจะมาร่วมพูดคุยกับทางดร.วรรณวิสาวรรณพิพัฒน์นะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร Creative Media Technology วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็ท่าน

มานงเป็นชื่อเรียกเสื้อชนิดหนึ่งที่สตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้นิยมสวมใส่ในอดีตและปัจจุบันมานงได้กลายมาเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมโดยนายธน

0: เป็นผู้อำนวยการของ KKU Academy กันด้วยนะครับตอนนี้ท่านดร.วันวิสาอยู่ในระบบกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับท่านอาจารย์ได้ยินเสียงของเราสองคนชัดเจนไหมครับ
2: ชัดเจนมากเลยค่ะ
1: ค่ะนะคะขออนุญาตเรียนสอบถามท่านอาจารย์เลยนะคะเกี่ยวกับโครงการ KKU Outbound Visiting Scholar ค่ะที่อาจารย์เนี่ยได้เดินทางไปออสโลเมดที่ประเทศนอร์เวย์นะคะให้อาจารย์ได้อธิบายว่าไปช่วงไหนยังไงทำอะไรบ้างค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
2: ค่ะเป็นทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักวิจัยนักวิชาการอาจารย์ค่ะไปร่วมดำเนินการทางวิชาการที่สถาบันต่างประเทศค่ะโดยปีนี้ค่ะอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับทุนนะคะได้มีโอกาสไปร่วมทำความร่วมมือทางวิชาการแล้วก็วิจัยนะคะกับมหาวิทยาลัยออสโลเมโทรโพลิแทนยูนิเวอร์ซิตี้หรือออสโลเมดที่ออสโลประเทศนอร์เวย์ค่ะระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง7กันยายนค่ะระยะเวลา21วันค่ะ
0: ครับในส่วนนี้ขออนุญาตถามในเรื่องของการที่เราจะได้รับทุนมาเนี่ยนะครับตรงนี้ท่านอาจารย์จะต้องมีการเสนอข้อมูลอะไรยังไงไหมเพื่อที่จะให้เรานั้นได้รับการพิจารณาในแต่ละครั้งอะไรเนี้ยครับ
2: อ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะในส่วนของโครงการนี้ค่ะจะระบุว่ากิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการซึ่งก็ระบุว่าไปทำวิจัยก็ได้นะคะไปร่วมพัฒนาหลักสูตรนะคะหรือไปคุยความร่วมมือก็ได้ทีนี้ปีนี้ค่ะอาจารย์ก็เลยเสนอประเด็นไปในเรื่องของการทำวิจัยนะคะซึ่งเราอ่ะวิเคราะห์แล้วว่าเรื่องของโลกยุคทุกวันนี้ค่ะสังคมผู้สูงอายุนะคะเรื่องของการออกแบบเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญทีนี้เอ๊ะประเด็นเนี่ยก็ยังขาดอยู่ก็เลยหาข้อมูลแล้วก็พอดีศาสตราจารย์ท่านเนี่ยค่ะก็เป็นศาสตราจารย์ที่เคยทำงานร่วมกันมาก่อนนะคะชื่อท่านProfessor Frodo Aika Sanes นะคะที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะก็เลยมีการยื่นข้อเสนอโครงการไปค่ะว่าเราอ่ะจะไปคุยเรื่องโครงการวิจัยนะซึ่งจะศึกษาในบริบทของ Universal Design นะคะหรือการออกแบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เนี่ยค่ะโดยที่ท่านนะคะก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นปรมาจารย์เนาะเป็นศาสตราจารย์ด้านนี้ของโลกอะค่ะแล้วก็ทํางานวิจัยด้านนี้มา20กว่าปีก็เลยจะไปเรียนรู้ของท่านนะคะรวมถึงบริบทของประเทศนอร์เวย์ซึ่งอาจจะมีบางอย่างมาแอพพลายกับประเทศไทยเราได้ด้วย
1: ค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของความสนใจของท่านอาจารย์ค่ะเกี่ยวกับ Universal Design นะคะตรงนี้เริ่มต้นจากครอบครัวหรือว่าอาจารย์เริ่มต้นอะไรยังไงอยากให้อาจารย์ได้เล่าประสบการณ์นี้หน่อยค่ะ
2: ใช่ค่ะตอนอยู่ที่โน่นนะคะทางมหาวิทยาลัยออสโลเมดก็มาสัมภาษณ์ประเด็นนี้เหมือนกันค่ะเราคุยกันไปกันมาก็เลยอ๋อจริงๆอ่ะเรื่องนี้ค่ะเกิดจากเรื่องใกล้ตัวของเราเองนะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่นะคะซึ่งเป็นผู้สูงอายุเนี่ยเวลาเราสื่อสารกับท่านเราก็ไปสังเกตว่าเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับโทรศัพท์มือถือเนาะแอปพลิเคชันต่างๆทําไมทําได้ไม่ค่อยสะดวกหนักเพราะอะไรนะคะเป็นเรื่องของการออกแบบหรอเรื่องของตัวอักษรหรือสีหรออันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าอ๋อพอเราสังเกตจากคนใกล้ตัวมาก่อนแล้วก็หาข้อมูลว่าประเทศไทยเนี่ยค่ะรวมถึงหลายๆประเทศเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเพราะฉะนั้นเราเบนจากเรื่องการออกแบบงานวิชาการของเราซึ่งเดิมเราเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการศึกษาแล้วก็ออกแบบการเรียนการสอนนะคะซึ่งก็ให้ความสําคัญกับผู้เรียนทีนี้เราก็เลยมุ่งเป้ามาที่อ๋อถ้างั้นเป็นกลุ่มผู้สูงอายุไหมหรือว่าคนที่มีปัญหาในการเข้าถึงตรงนี้ค่ะเพื่อที่ให้กลุ่มเหล่านั้นน่ะสามารถใช้เทคโนโลยีนะคะใช้สื่อในการสื่อสารในการทำธุรกรรมหรืออะไรต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ที่สำคัญประเด็นทุกวันนี้ก็คือเรื่องของความปลอดภัย
1: ค่ะ
2: ค่ะ
0: ครับ
1: จริ
0: ตร
1: ง
0: ง
1: ๆค่ะ
0: ครับตรงนี้ก็เลยอยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยขยายความไปนิดนึงแล้วก็เป็นการสร้างความเข้าใจกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Universal Design ตรงนี้เนี่ยนะครับท่านอาจารย์อยากจะขยายความหรืออยากจะให้มุมมองอะไรเพิ่มเติมตรงนี้บ้างไหมฮะ
2: คือ Universal Design ต้องขอเรียนอย่างนี้ค่ะว่าคือเราอาจจะมีความเข้าใจว่าเป็นการออกแบบสำหรับผู้สูงอายุสำหรับDisability People หรือคนที่ไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ได้ผู้พิการอย่างเงี้ยนะคะซึ่งหลักการจริงๆอ่ะไม่ใช่เลยหลักการจริงๆคือเป็นการออกแบบที่ทุกคนสามารถใช้งาน ได้อย่างเท่าเทียมกันเหมือนกันคือกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้พิการจะไม่รู้สึกว่าเอ้ยเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาแบบพิเศษเพื่อฉันเพื่อให้เขารู้สึกแบ่งแยกหรืออะไรออกไปค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของการออกแบบตรง

0: ี้ยก็จะเป็นการออกแบบที่ทุกคนแม้กระทั่งอย่างเรานะคะสามารถใช้งานได้ด้วยทีนี้ในบริบทของอาจารย์เองนะคะซึ่ง universal design เนี่ยจะอยู่ในหลายบริบทบ้างทางสถาปัตยกรรมก็มีนะคะทางวิศวกรรมศาสตร์ก็มีนะคะเรื่องการออกแบบอาคารเรื่องบ้านเรื่องที่พักอาศัยค่ะในส่วนของอาจารย์เนี่ยเป็นในส่วนของการออกแบบสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีการเรียนรู้การศึกษาทีเนี้ยเราก็เลยโฟกัสว่าเอ้ยเดิมเนี่ยเราพุ่งเป้าไปที่ขนาดของตัวอักษรของสีของการออกแบบ UI หรือที่เรียกว่า User Interaction เนี่ยค่ะซึ่งจริงๆUser Interface ขอโทษค่ะซึ่งจริงแล้วมันไม่เพียงพอต้องโฟกัสไปด้วยว่าแล้วกลุ่มผู้ใช้งานตรงเนี้ยสามารถใช้งานได้จริงไหมสามารถเข้าถึงได้จริงไหมคือก่อนที่จะไปเรื่องของฟอนต์ของสีของขนาดตรงเนี้ยนะคะเรามาดูที่บริบทของเขาเรียกว่า Cognitive Process อะค่ะคือกระบวนการเรียนรู้กระบวนการเข้าใจสื่อสารสนเทศอย่างเช่นเรื่องที่เห็นได้ชัดค่ะเรื่องนี้สนุกมากท่านผู้ดำเนินรายการก็คือที่ไทยกับที่นอร์เวย์ภาษาเราจะต่างกันใช่ไหมคะอย่างที่ภาษาอังกฤษภาษานอร์เวย์ก็จะเป็นคำใช่ไหมคะที่เราเรียนมาแต่ภาษาไทยเนี่ยมหัศจรรย์มากเป็นทั้งประโยคเลย ถูกไหมคะ
1: ค่ะ
0: พอเราโชว์ให้อาจารย์เพื่อนร่วมงานที่นั่นดูเขาก็เซอร์ไพรส์มากว่าจริงหรอภาษาไทยของยูคือเป็นประโยคยาวหมดเลยหรอของเราเนี่ยเป็นคำนะแค่เป็นคำเนี่ยพอขยายจออย่างเงี้ยค่ะผู้สูงอายุมองไม่เห็นเนี่ยความหมายก็เปลี่ยนก็เข้าใจไม่ได้ละกระบวนการถอดความก็ไม่ได้ละแล้วภาษาไทยของยูเนี่ยจะเป็นยังไงล่ะถ้ายิ่งมีการต้องแบบขยายหน้าจอถอดคำแสดงว่าต้องมีปุ่มตัวช่วยปุ่มให้ข้อมูลอะไรอย่างนี้ไหมค่ะมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าอ๋อเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลของการออกแบบอะ UI คงไม่พอละต้องเอากระบวนการเรื่องของ Universal Design ซึ่งก็จะมีหลักการสอดคล้องกันนะคะว่าออกแบบยังไงให้ทุกคนสามารถเข้าใช้ได้อย่างเท่าเทียมกันนั่นหมายความว่าก็ต้องมีการศึกษาบริบทของผู้ใช้แต่ละกลุ่มว่าเป็นอย่างไรมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปกับสอดคล้องกับทุกวันนี้ค่ะว่าอ๋อ User Center Design เนาะการออกแบบที่ให้ความสำคัญกับผู้ใช้งานนะคะต้องไปศึกษาก่อนว่าผู้ใช้งานเป็นอย่างไรมีพื้นหลังแบ็กกราวด์นะคะประสบปัญหายังไงบ้างอันนี้ไม่ทราบว่าผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านเวลาใช้เทคโนโลยีมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะตอนนี้
2: ตอนนี้จะเน้นในเรื่องของตัวอักษรจะต้องตัวใหญ่ๆนะ
0: คือมันใหญ่ไปละหรือยังไง
2: มันเล็กไปต้องแบบใช้มือทางตลอดเลย
0: ใช่ค่ะแล้วก็เครื่องมือที่เป็นแว่นขยายในโทรศัพท์มือถือเราช่วยได้มากเลยใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: นี่เห็นไหมเพนพอยต์จากคนใกล้ตัว
1: ค่ะ
0: ฝั่งคุณพนิชาล่ะคะมีไหมเอ่ย
1: โอ้น่าจะเป็นรูปแบบตัวอักษรเหมือนกันค่ะอันนี้จะเหมือนกับเป็นตัวดีไซน์ที่เรารู้สึกว่ามันจะอ่านง่ายกว่าปกติหรือเปล่าแล้วก็การจัดฟอนต์หรือว่าพวกแอปพลิเคชันที่เราสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องเหมือนกับมีการไปค้นหานะคะว่าแอปอะไรยังไงแล้วก็จะมีการจัดตัวหน้าจอให้มันเข้าถึงง่ายขึ้นนะคะ
0: อืมใช่ค่ะประเด็นนี้เลยค่ะเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดของ Universal Design เป็นหนึ่งใน4หลักการค่ะชื่อว่า Accessibility คือการเข้าถึงนะคะก่อนที่จะไปเรื่องสีเรื่องขนาดฟอนต์เนี่ยทำยังไงให้เข้าถึงสารสนเทศแหล่งข้อมูลได้ก่อนประเด็นเรื่องนี้ดีมากเลยค่ะสนุกมากค่ะ
2: เลยอยากจะขออนุญาตสอบถามเสริมตรงนี้คือสิ่งที่ท่านอาจารย์จะมีการทําสื่อการเรียนการสอนขออภัยครับสื่อการเรียนรู้ทางด้านการศึกษาตรงนี้ครับคืออาจารย์ได้มีการทําเป็นกรณีศึกษาไหมครับว่าอย่างเช่นสมมติมันมีแอปพลิเคชันชิ้นหนึ่งอยู่อาจารย์อยากจะพัฒนาให้มันมีทั้งเรื่องขนาดอะไรต่างๆเหล่านี้ให้มันดียิ่งขึ้นอาจารย์มีกรณีศึกษาในตรงนี้ไหมฮะ
0: มีค่ะมีงานวิจัยที่ผ่านมาที่เราให้ความสำคัญไปที่แอปพลิเคชันพื้นฐานในการสื่อสารสองสามแอปพลิเคชันนะคะขออนุญาตไม่เมนชื่อไม่กล่าวถึงชื่อแต่เข้าใจว่าทุกท่านน่าจะทราบว่าแอปพลิเคชันอะไร ที่บ้านเราใช้ในการสื่อสารนะเนาะก็มีกรณีศึกษาของงานตรงนั้นค่ะว่าเรื่องของการเข้าถึงแอปพลิเคชันเรื่องของการพิมพ์เรื่องของการอ่านเรื่องของการกดปุ่มอะสามารถทำได้ง่ายไหมอย่างไรแล้วก็หลังจากงานวิจัยตรงนั้นค่ะซึ่งเก็บตัวอย่างกับกลุ่มผู้สูงอายุจำนวน300คนนะคะก็ได้ผลการวิจัยผลการศึกษาที่ออกมาค่อนข้างชัดมากว่าการออกแบบเนี่ยต้องให้ความสำคัญกับพื้นฐานของกลุ่มผู้สูงอายุก่อนหมายความว่า 1. ต้องทราบว่าแอปพลิเคชันอะไรที่ใช้งานบ้าง 2.

0: นะคะจุดประสงค์การใช้งานใช้ทำอะไรบ้างใช้เพื่อคุยใช้เพื่อสื่อสารใช้เพื่อเสพสื่ออย่างเช่นดูวิดีโออย่างเงี้ยค่ะหรือเพื่อใช้ในการเสพข้อมูลเพราะนั้นแต่ละสาระหมายความว่าแต่ละเทคโนโลยีอะค่ะก็จะมีการออกแบบที่แตกต่างกันตรงนั้นก็เป็นงานต้นแบบซึ่งนำมาออกแบบเป็นตัวไกด์ไลน์อะค่ะสำหรับให้นักศึกษาที่อยู่ในสายทางการออกแบบสื่อและเทคโนโลยีได้ใช้ต่อยอดกันต่อไปซึ่งตอนนั้นนะคะมีเป็นโมเดลเป็นต้นแบบตัวแรกซึ่งไปให้ความสำคัญกับที่แอปพลิเคชันที่ใช้ในการสื่อสารทีนี้ในงานของปีนี้ค่ะก็เลยจะมาโฟกัสในเรื่องของตัวเว็บไซต์นะคะหรือแหล่งสารสนเทศที่ให้ข้อมูลและอันเรื่องสื่อสารเราทำแล้วค่ะเรารู้แล้วว่าเพนพอยต์คืออะไรแล้วก็เดี๋ยวจะมีเฟส2เฟส3ตอนนี้ก็เลยมาเรื่องของสารสนเทศเพราะอย่างที่ทราบกันเนาะตอนนี้ข้อมูลเยอะมากนะคะข่าวต่างๆนะอ่ะทางวิทยุเนี่ยดีแหละฟัง
1: ค
0: แล
1: ่
0: ้
1: ะ
0: วเข้าใจได้เนาะมีเปิดเสียงให้ดังก็พอละพูดชัดพูดเคลียร์เน้นโอเคแต่พออ่านอย่างเงี้ยค่ะพอดูภาพน่ะเอเว็บไซต์อ่ะตกขอบไหมข้อมูลน่ะเป็นอย่างไรภาพต้องประกอบกับตัวอักษรหรือเปล่าเท็กซ์มากตัวอักษรมากเกินไปไหมค่ะในบริบทของปีนี้ก็จะได้ดำเนินการเรื่องนี้โดยอิงจากงานของโมเดลปีก่อนที่ได้สอบถามมาค่ะ
1: ค่ะนะคะแล้วก็อีกประเด็นที่น่าสนใจค่ะอาจารย์ก็คือเรื่องของ AI กับการศึกษาอาจารย์มองว่า AI มีศักยภาพในการช่วยปรับเครื่องมือดิจิทัลให้เหมาะกับผู้เรียนแต่ละกลุ่มยังไงบ้างคะ
0: ต้องเรียนถามผู้ดำเนินรายการสองท่านก่อนว่าใช้ AI บ้างไหมคะ
2: โอ้ต
1: ม
2: อน
1: ี
2: นี้
1: อยู่
2: แบบ
1: บ
2: ว
1: ้
2: ่
1: า
2: าง ใช้เยอะมากเลยนะครับเครดิตหมดทุกวัน
0: แต่ใช้ในเรื่องงานใช่ไหมคะ
1: อ่า
2: ใน
1: ใช
2: เรื่
1: ่
2: องก
1: ใช
2: า
1: ่
2: รออกแบบภาพคือออกแบบภาพนี่ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่แต่พอมี AI มาช่วยเนี่ยโอ้โหสวยงามเลยนะฮะ
0: แล้วเร็
1: ร
0: วว
1: ด
0: ด้
1: เร
0: ว
1: ็
0: ย
1: ว
0: ไหม
1: ทั
0: ค
1: น
0: ะ
1: ใจครับ
0: ถือว่าเอางี้อาจารย์ถามก่อนว่า1 ถึง 10ให้คะแนน AI ในการออกแบบภาพเท่าไหร่
2: อืมเต็มเลยฮะ
0: เต็
2: ใ
0: ม
2: น
0: เลยเหรอ
2: ภ
0: ค
2: าพ
0: ะ
2: ตัว
0: น่าสนใจมากค่ะ มีการใช้งานยังไงบ้างไหมคะ AI ค่ะ
1: ค่ะส่วนตัวของดิฉันนี่ก็น่าจะเหมือนกับคุณอดิเรกเลยค่ะในการออกแบบภาพนะคะแล้วก็ปรับคําคือบางคําเนี่ยเราอาจจะมีการพาดหัวที่ยาวไปหน่อยแล้วก็จะปรึกษานะคะว่าทำไงให้มันดูกระชับอ่านง่ายแล้วก็ออกแบบภาพแต่อาจจะให้คะแนนสักประมาณ8/10ละกันนะเพราะว่า
0: แปด
1: อ
0: ท
1: า
0: ั
1: จ
0: บ
1: จะ
0: สิ
1: ต้
0: บ
1: องมีการเช็คดีๆด้วยเพราะ AI เนี่ยเขาจะมีตัวอักษรที่พลาดไปเล็กๆน้อยๆแล้วก็ต้องมาปรับแก้ด้วยแต่ว่าภาพนี่คือสวยจริงๆค่ะ
0: อืมเราอาจจะต้องเรียนรู้พร้อมของคุณอดิเรกเนาะว่าใช้ยังไงถึงให้สิบ
1: ไม่
0: เต็
1: ส
0: ม
1: ิบ
0: เล
1: เต็ม
0: ย
1: สิบใช่เคยแอบถามคุณอดิเรกเหมือนกันนะคะโอ๊ยพี่ทำยังไงทำไมถึงออกแบบมาสวยจังเลย
2: อืม
0: เดี๋ยวต้องแอบไปขอพร้อมนี่มั่งซะละนะคะ
2: ดีครับ
0: ค่ะก็จะเห็นนะว่า AI อยู่ในชีวิตประจำวันหลายๆอย่างเลยค่ะทีนี้พอเป็นเรื่องของการเรียนการสอนนะคะในห้องเรียนค่ะนักศึกษาก็ใช้ AI ในการเรียนรู้อาจารย์ผู้สอนเองก็ใช้ AI ในการออกแบบในการจัดการเรียนการสอนเหมือนกันทีนี้ประเด็นของ AI ตรงนี้ค่ะเรื่องของ AI อ่ะเราไม่มีข้อกังขาว่าสามารถช่วยงานเราได้แต่สิ่งที่เป็นประเด็นที่อยากให้ให้ความสำคัญกับการใช้ AI ก็คือเรื่องของจริยธรรมนะคะเพราะว่าการใช้ AI เนี่ยมีเยอะอยู่แล้วแหละมีหลายเครื่องมือมากเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะให้นักศึกษานำเสนอเรื่องเครื่องมือที่ใช้ในการช่วยการเรียนรู้น่าสนใจมากว่า70%ของห้องนะคะนำเสนอเครื่องมือที่เป็น AI ทั้งนั้นเลยบางตัวเราเองก็ไม่ทราบนะคะเราก็นั่งฟังอ๋อเนี่ยเนาะนักศึกษาสมัยใหม่เขาก็ทันสมัยกว่าแล้วเขาก็ใช้ AI ในการช่วยในการเรียนรู้เป็นเรื่องดีมากๆนะคะทีนี้ประเด็นตรงนี้ว่า AI เนี่ยก็จะมีศักยภาพในการช่วยผู้เรียนได้มากๆเลยนะคะ1ช่วยในการค้นหาข้อมูลช่วยในการตรวจเช็คข้อมูลช่วยในการตรวจสอบต่างๆซึ่ง AI เนี่ยมันก็มีทั้งแบบ generative AI เนาะซึ่งเมื่อกี้คุณอดิเรกกับคุณมานิชาก็บอกว่าใช้ในการเจนภาพแหละจะให้10ให้8แหละแต่ก็ช่วยนะคะกรณีที่2 AI ที่เป็นแบบ LLM ก็คือประมวลผลแล้วก็ทำการวิเคราะห์นะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าทั้ง2ตัวนี้ค่ะช่วยผู้เรียนได้เหมือนกันนะคะสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอีกเรื่องหนึ่งในส่วนที่ว่า AI ช่วยการเรียนรู้นะคะก็คือเรื่องของจริยธรรมตอนนี้ในหลายๆมหาวิทยาลัยนะคะรวมถึงของพวกเราเองนะคะก็จะมีการออกเขาเรียกว่า Code of Conduct เนาะก็คือเรื่องของการใช้ AI นะคะว่าต้องใช้อย่างไรแต่โดย

0: าพรวมตอนนี้ค่ะก็คือ1เมื่อใช้ AI ต้องระบุว่าใช้ AI เครื่องมือตัวไหนนะคะ2ใช้ในทาสหรือว่างานอะไรที่ให้เขาทำแล้วก็3คือถ้าเป็นงานสร้างสรรค์ผลงานนะคะต้องระบุเลยว่ามีสัดส่วนของความเป็นเจ้าของผลงานในกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ AI น่ะช่วยทำขึ้นอย่างไรกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญว่าใช้ AI อย่างมีจริยธรรมก็คือต้องแจ้งต้องดีแคลร์เสมอว่าใช้อะไรอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆตอนนี้เรา3คนเป็นคนจริงใช่ไหมคะ
1: เป็นคนจริงนะฮะ
0: เป็น
1: นี้
0: คนจริงอ๋อโอเคสบายใจ
1: ครับโอ้แล้วด้วยเวลาของเราวันนี้มีจำกัดมากๆเลยยังมีอีกหลายเรื่องหลายหัวข้อที่อยากจะคุย
0: ใช
1: ต่อ
0: ่
1: ครับต้องขออภัยท่านอาจารย์จริงๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอย่างมากเลยนะครับทางดร.วรรณวิสาวรรณพิพัฒน์นะครับจากทางอาจารย์ประจำหลักสูตร Creative Media Technology วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแล้วก็ผู้อำนวยการ KKU Academy นะครับที่มาร่วมพูดคุยในสำหรับรายการของเราในวันนี้ถ้ามีโอกาสเนี่ยนะครับว่าคุณจะได้ฝากทีมงานขอคิวอาจารย์มาคุยเพิ่มเติมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์นะครับสวัส
2: ข
1: ดี
2: อบ
1: คร
2: ค
1: ั
2: ุ
1: บ
2: ณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะนะคะก็ครบถ้วนในช่วงของสนทนาสถาบันนะคะคุณผู้ฟังคุณอดิเรกค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะแล้วก็สามารถติดตามแล้วฟังรายการไทยยูนิวส์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเที่ยงตรงจนถึงบ่ายโมงตรงโดยประมาณค่ะแล้ววันนี้นะคะดิฉันพนิชาปนัยเวศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่คุณอดิเรกมีบุญจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรพร้อมทีมงานขอบพระคุณทุกการติดตามค่ะลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
3: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทย U News ด้วยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัชยานนท์ครับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมพร้อมขอให้ผู้ว่ากนอดูแลประชาชนในพื้นที่รอบนิคมนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดในภาคกลางอีกหลายจังหวัดพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำภายในนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งแบบเรียลไทม์จากจอเรดาร์ซึ่งในทุกนิคมอุตสาหกรรมกำลังเร่งสูบน้ำเนื่องจากแต่ละนิคมอุตสาหกรรมจะมีสถานีสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำติดตั้งไว้ด้วยและกนอยังได้ประสานงานกับกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องโดยจะมีข้อมูลแบบเรียลไทม์ทำให้สามารถทราบข้อมูลและคาดการณ์ว่าจะมีฝนหรือน้ำฝนจำนวนเท่าใดเครือข่ายคลองสามารถรองรับน้ำฝนที่จะสูบออกไปได้มากน้อยเพียงใดพร้อมกับขอให้ผู้ว่ากนอและเจ้าหน้าที่กนอคอยตรวจสอบและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมเลขากกต.ระบุพร้อมทำตามคำแนะนำของศาลรัฐธรรมนูญจากกรณีบาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงการรับฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าบาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญโดยนายแสวงกล่าวว่าเป็นเรื่องต่างคนต่างทำหน้าที่ผู้ร้องก็อยากจะดูแลประชาชนเรื่องการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยตรงและลับ

ในส่วนของสำนักงานกกต.ถ้าได้ฟังสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยก็จะมีคำอธิบายว่าทำไมถึงทำเช่นนั้นแต่คำวินิจฉัยได้ออกมาแล้วและศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำแนะนำอยู่2ประการคือ 1. ตรงและลับกับ 2. สุจริตและเที่ยงธรรมโดยสำนักงานกกต.จะต้องนำมาปฏิบัติซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเรื่องที่ดีและทางสำนักงานกกต.ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหาในการทำงานที่ผู้ร้องจะมาร้องนั่นคือการช่วยดูแลการเมืองและสิทธิของประชาชนร่วมกันต้องสร้างความเชื่อมั่นจากการออกแบบเป็นบัตรเลือกตั้งให้สามารถทำได้ทั้ง2หลักการและแท้จริงแล้วทำได้ไม่ยากแต่การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาคิดว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แต่เมื่อมีความสบายใจก็ต้องมีการแก้ไขและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับโป๊ปเลโอที่14ทรงเตือนให้ระมัดระวังไม่ให้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้สูญเสียความเป็นมนุษย์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14แห่งศาสนาจักรโรมันคาทอลิกทรงมีพระดำรัสเตือนถึงปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระหว่างการเสด็จเยือนประเทศฝรั่งเศสโดยทรงเรียกร้องให้มนุษย์ระมัดระวังไม่ให้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้สูญเสียความเป็นมนุษย์ท่ามกลางสวงสวรรค์แห่งเครื่องจักรซึ่งพระดำรัสนี้มีขึ้นหลังจากที่ทรงหารือกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงที่พระราชวังเอลิเซ่ก่อนทรงพบเจ้าหน้าที่ระดับสูงของคริสตจักรและรัฐบาลฝรั่งเศสโดยคำเตือนเรื่อง AI เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่พระองค์ทรงกล่าวถึงในช่วงเริ่มต้นของการเยือนและทั้งหมดนี้คือทันข่าว13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

แค่อินโทรขึ้นมาก็มีความสุขในวันวานแล้วนะครับหนึ่งเพลงงานจากเชลรัตเทียบเทียมกับเพลงที่ชื่อว่ายับนั่นเองนะครับย้อนวันวานกับเพลงเพราะเพลงดังในอดีตนะครับกับช่วงเวลาของเพลินเพลงยังมีเพลงไหนเพิ่มเติมนะครับทยอยส่งมาเลยนะครับที่022183975-7ให้ช่วงเวลาของเพลินเพลงกับเพลงเก่าอยู่ดูแลหัวใจคุณที่นี่ครับ

ยิ่งเติมเต็มความรู้สึกนะครับกับเพลงเก่าด้วยงานจากจรัญมโนเพชรนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าพี่สาวครับนั่นเองนะครับเคยได้ฟังบทสัมภาษณ์ของพี่แหม่มพัชริดาด้วยบอกว่าศิลปินที่ชื่นชอบมากที่สุดคนหนึ่งก็คือจรัญมโนเพชรนั่นเองนะครับด้วยสไตล์การร้องที่เป็นแบบโฟกซองนะฮะแต่มีกลิ่นอายความเป็นฝรั่งนะครับอย่างที่พี่แหม่มบอกไว้ด้วยนะครับเอาละครับอยากฟังเพลงเพิ่มเติมนะครับที่022

เล่นให้เรียบร้อยแล้วนะครับ1เพลงงานจากเอิร์นจิรวรรณนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าเคยใหม่นะครับอยู่ในอัลบั้มเอิร์นเลยนะครับที่ถามกันเอาไว้นะครับเล่นให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มเติมได้นะครับที่02-218-3975-7ให้ช่วงเวลาของเราอยู่ดูแลกันแบบนี้ต่อเนื่องกันเลยครับ

0: คุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

0: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
1: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
0: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
1: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
0: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
1: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
0: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
1: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
0: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริงๆ
1: ใช่ค่ะคุณตา

0: พกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
1: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆ เล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
2: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
3: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
0: โหลดกันเยอะๆนะคะ

0: ูดถึงเพลงนี้นะครับงานจากเจมส์เรืองศักดิ์จริงๆแล้วหลายคนอาจจะจำได้ว่าเขาขายข้าวมันไก่แต่จริงๆไม่เกี่ยวเลยนะฮะตอนที่แต่งเพลงนี้เนี่ยพี่เจพี่สุดเป็นคนแต่งแล้วก็บอกว่ายุคสมัยนั้นเนี่ยคนก็ชอบกินข้าวมันไก่อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าฉันเป็นข้าวมันไก่เนี่ยก็อยากจะให้เธอกินเลยประมาณนี้นะครับก็เป็นหนึ่งเพลงเพราะๆด้วยแล้วมันเป็นความทรงจำตอนที่เป็นอินโทรขึ้นมาหลายคนอาจจะจำกันได้ว่าได้ไอเดียมาจากเป่าวุ้นจิ้นด้วยนะครับตอนเปิดสารนั่นเองเพลงนอกจากจะเป็นความทรงจำแล้วเนี่ยยังเป็นบันทึกเรื่องราวต่างๆด้วยว่าตอนนั้นเนี่ยเขาคิดอะไรนิยมอะไรซึ่งปัจจุบันนี้พูดถึงข้าวมันไก่ก็ยังฮอตฮิตอยู่นะฮะหลายๆคนอาจจะเพิ่งทานไปตอนเที่ยงที่ผ่านมาก็ได้ครับ
1: คุณกำลังฟังเพลินเพลง 101.5 FM

ขอบคุณสำหรับการติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับมีคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงจาก Why Not 7นะครับเป็นเพลงทิ้งท้ายกับเพลงที่ชื่อว่าทิ้งรักลงแม่น้ำนะครับจริงๆเคยได้ฟังพี่เน่งให้สัมภาษณ์บอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยก่อนที่จะเข้ามาในวงการเนี่ยนะฮะก็ชื่อวงว่า Boy Scout นั่นเองนะครับแต่พอมาเซ็นสัญญาที่แกรมมี่แล้วเนี่ยปรากฏว่า RS ก็ออก Boy Scout ก็มีพี่ต้าพี่โจแล้วก็พี่ดิฟนั่นเองนะครับทำให้ต้องเปลี่ยนชื่อวงแล้วก็คิดกันนานเลยว่าจะชื่ออะไรดีท้ายที่สุดเนี่ยสมาชิกมี6คนแล้วบอกว่าทำไมถึงไม่7คนล่ะก็เลยเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับชื่อว่า Why Not 7แล้วก็ตัดช้อยไปช้อยมาก็สรุปก็คือชื่อนี้แหละนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายกับเพลงนี้สุดท้ายกับช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับแล้วกลับมาให้เสียงเพลงดูแลหัวใจกันได้ใหม่กับเพลงเพราะฟังสบายดึงวันๆกลับมาอยู่กับคุณทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์พร้อมกับทีมงานต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

วันสำคัญที่บัณฑิตทุกคนรอคอยร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตคนสำคัญในวันแห่งความภาคภูมิใจของครอบครัวมาร่วมกันสร้างโลกใบนี้ให้สวยงามด้วยการมอบของขวัญที่เรียบง่ายและประหยัดของขวัญที่แท้จริงคือสิ่งที่มอบจากใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568 30 กันยายนและ 1-2 ตุลาคมนี้ณหอประชุมจุฬา

ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์

0: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
1: เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพย์พิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเราดร.ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะเวลาของรายการสุกันธรามาเริ่มต้นแล้วตรงนี้สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz มาผ่อนคลายกันอีกวันหนึ่งนะคะวันนี้ก็บางแห่งก็ดีขึ้นแล้วบางแห่งก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นยังไงอยู่ที่ใจของเราด้วยนะคะสำคัญที่สุดค่ะได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้ท่านผู้ฟังได้ฟังการกราบเพลงอาทิตย์อับแสงนะคะรายการสุกันธราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรีโนออเดย์ดินิ่งคาเฟ่ชวนกันรับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงรีโนน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ฟังครูเอื้อสุนทรสนานค่ะ

0: เราต่างก็อยู่ในภาวะเดียวกันทั้งนั้นน่ะนะคะในช่วงนี้
1: ค่ะฉะนั้นก็ต้อง
0: สิ่งที่สำคัญคือสุขภาพจิตอย่าให้สุขภาพจิตเสียนะคะแล้วก็รักษาดูแลสุขภาพกายไว้ให้ดีๆด้วยไปเดินท่องน้ำที่ไหนมากลับบ้านนี่ต้องรีบทำความสะอาดอย่างรวดเร็วเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วน้ำท่วมบ้านเราไม่เคยมีน้ำใสเลยนะคะบ่นนิดนึงฟังเพลงกันต่อค่ะทำใจสบายๆฟังเพลงเป็นการผ่อนคลายกันไปนะคะ

ากรักจากคุณบุษยารังสีค่ะวันนี้ก็ดาวใจจัดเพลงแทนใจท่านผู้ฟังไปพลางๆนะคะหลายท่านก็คงจะรอฟังเพลงโน้นเพลงนี้ไม่ต้องขอมาเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ก็อัดรายการส่งเหมือนกับเมื่อวานนี้แหละค่ะและอีก3วันนี้ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าจะมีพิธีพระราชทานปริญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็มีการถ่ายทอดพระราชพิธีค่ะนั่นก็ฟังความสุขของบัณฑิตกับเวลาตรงนี้นะคะตอนนี้ฟังเพลงกันต่อค่ะ

ใจเป็นห่วงจากหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาตินะคะแล้วก็ต่อกันกับเพลงโปรดของท่านผู้ฟังรายการสุกัณฑราบนโลกมายาคุณนุ่นสุดบงกตค่ะ

ส่งความห่วงใยไปทุกท่านเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะอาจารย์ธนโชตเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าทราบว่าโอ้โหทางบางกะปิตามกำแพงนี่น่าเป็นห่วงมากเลยจริงๆมาจนถึงวันนี้จะมีอะไรคลี่คลายกันไปบ้างไหมคะยังมีฝนโปรยปรายเล็กๆน้อยๆบางแห่งนะคะแถวบ้านก็ยังคงมีอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็เตรียมตัวเอาไว้เตรียมใจเอาไว้ทำใจให้สบายๆอย่าเครียดนะคะความเครียดไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นมาเลยแล้วก็ถ้านึกถึงอาหารอร่อยๆนึกถึง Reno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์1นะคะโทรไปสั่งก็ได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์02-215-0026-702-215-0026-7หรือว่าอยู่ใกล้ๆทางนั้นทางปทุมวันพญาไทยก็แวะเข้าไปได้เลยอยู่ข้างหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนะคะไปผ่อนคลายกันค่ะเมื่อวันไหนอย่างวันอาทิตย์ใช่ไหมคะได้ชมรายการโกลเด้นซองมีเพลงดาวล้อมเดือนที่น้องภูมิเขาร้องกับลูกทีมน่ารักมากเลยทีเดียวนะคะก็เลยนึกถึงดาวล้อมเดือนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังคุณวินัยจุลบุตรสปาก

ขอให้ไม่มีอะไรมากนะคะคือมันต้องมีบ้างแหละแต่ก็อย่าให้เกินกว่าจะรับมือขอให้รับมือกันได้ทั้งนั้นเลยนะคะฟังเพลงกับสุกัณฑ์เราต่อไปค่ะคราวนี้เป็นคุณบุษยารังสีกับหิมพานต์

พอได้ยืดเส้นยืดสายกันบ้างนะคะคุณวินัยจุลบุษปะปลอกเฟื่องฟ้าส่งใจไปทางบางเขนด้วยคุณภูนสุขเป็นยังไงบ้างคะ

ใจชายใจหญิงนะงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติค่ะต่อกันไปอีกเพลงหนึ่งคือตอนนี้ไม่อยากให้ขึ้มมากเกินไปผ่อนคลายกันนะคะก็อาจจะพอยืดเส้นยืดสายกันได้บ้างนะคะฟังคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์นะคะรักรังจวน

รักรันจวนจากคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์นะคะแล้วเรียกว่าจัดให้ติดๆกันไปอย่างนี้ให้ท่านคลายเครียดกันนะไม่อยากจะให้เครียดอะไรกันมากมายความเครียดเข้ามาเยอะมากแล้วตอนนี้นะคะฟังเพลงเพลินๆผ่อนคลายเปิดคลอๆไปเรื่อยๆฟังได้บ้างไม่ได้บ้างก็แล้วแต่นะคะต่อกันด้วยคุณวรนุชอารีรักฉันคนเดียว

รักฉันคนเดียวจากคุณวรนุชอารีนะคะก็ใช้เวลาตรงนี้ปลอบใจกันไปเข้าใจเห็นใจตัวเองก็เป็นเองเช่นเดียวกันนะคะอันนั้นจะเข้าใจหมดแล้วค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกยิ่งสถานการณ์ไม่ดีเท่าไหร่เราต้องยิ่งคิดดีคิดบวกเข้าไว้แล้วก็ค่อยๆแก้ไขกันไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะคลี่คลายไปเองจะเร็วหรือช้าก็ต้องมีวันที่คลี่คลายให้ได้นะคะฟังเพลงกันต่อค่ะ

รักวันเติมวันคุณบุษยารังสีนะคะต้องอนุโมทนากับทุกคนเลยจิตอาสาทั้งหลายทุกคนไม่ว่าจะเป็นจิตอาสาหรือไม่อาสาหรืออะไรก็ตามที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามนี้เราต้องช่วยเหลือกันพึ่งพาอาศัยกันอย่าเอาแต่บ่นอย่าเอาแต่ว่าอย่าเอาแต่มีความไม่พอใจเครียดไปเปล่าๆไม่มีประโยชน์อะไรนะคะนั้นก็ส่งกำลังใจให้ทุกท่านเลยล่ะค่ะ

ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์

ชั่วโมงที่2ของสุกันทราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวคูคูเลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ได้ฟังความรักเจ้าขาไปแล้วนะคะหวังว่าจะมีความสุขแล้วก็ร้องคลอตามกันไปค่ะฟังเพลงกับสุกันทราในช่วงนี้สบายๆผ่อนคลายทำอะไรไปเรื่อยๆมีเก็บมีอะไรตรงไหนก็ทำไปแล้วก็มีเพลงเป็นเพื่อน

คุณรุ่งทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติเพลงนี้คงคาภาครวนนะคะเพลงโปรดของหลายๆท่านเลยไปต่อกันที่คุณสมศักดิ์เทพานนท์และคุณวรนุชอารีค่ะเพลงนี้คลื่นสวาท

คลื่นกระทบฝั่งคุณจันทนาโอบายวาทนะคะดิฉันก็นึกถึงคลื่นเมื่อวันศุกร์คลื่นกระทบรถจริงๆไม่ควรจะมีคลื่นนะคะแต่ว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่ารถคันอื่นเขาคงกำลังแรงกว่าหรือยังไรนะเขาจะผ่านไปเร็วอ่ะเขาไม่เห็นใจคันอื่นที่อยู่บนถนนเลยเล่าให้ฟังเฉยๆนะคะเพราะว่าบางท่านก็อาจจะลืมนึกถึงคนอื่นเหมือนกันทีนี้นอกจากโดนคลื่นกระแทกแล้วแต่เผอิญรถไม่ดับก็โชคดีไปยังจะมีประเภทที่พอเราจะลงเนินมันก็ต้องยิ่งกลัวต้องยิ่งระวังก็ช้าๆอ้าวข้างหลังบีบแตรกดแตรอีกเหมือนจะเร่งให้เราไปเร็วๆโอ้โหในใจได้แต่นึกขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณที่สอนให้เราไม่เป็นคนอย่างนั้นเล่าสู่กันฟังเฉยๆนะคะไปต่อกันอีกคลื่นหนึ่งคลื่นนี้เลยคลื่นกรรม

คุณมาริสาอมาตยกุลนะคะคลื่นกรรมไม่มีใครหนีกรรมพ้นนะคะทำอะไรไว้เราก็ต้องรับกันไปแล้วก็ถ้าหนีไม่พ้นก็ต้องก้มหน้ารับโดยดุษฎีแล้วก็สัญญากับตัวเองว่าจะทำดีไม่ทำอะไรที่เป็นการสร้างกรรมอีกอย่างนั้นดีกว่าไหมคะไปฟังเพลงกันต่อคราวนี้เป็นคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงนี้ก็เมื่อวันอาทิตย์ใช่ไหมคะที่มีโกลเด้นซองนั่นแหละค่ะพอดีได้มีโอกาสดูก็เลยเห็นว่าทีมของอาเจกสปายเนี่ยโอ้โหเอาเพลงบ้านเรามาร้องไว้ไพเราะมากเลยทีเดียวเลยนึกถึงเพลงนี้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังบ้านเราค่ะ

านเราจากคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติแล้วก็ให้ฟังคุณสุชาติชวังกูลต่อไปเลยนะคะเพลงเดียวกันนี่แหละค่ะ

บ้านสายทองจากคุณสรีภกาพันธ์นะครับเพลงโปรดของคุณอรุณศรีค่ะดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟไปด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าคุณอรุณศรีจะมีติดตู้เย็นไว้ตลอดเลยสำหรับน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟที่อร่อยชื่นใจรสชาติกำลังดีเลยทีเดียวแล้วก็ไม่มีอะไรใดๆมาผสมมาเจือปนทั้งสิ้นนะคะไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่เจือสีสังเคราะห์ฉะนั้นดื่มได้ด้วยความสดชื่นแล้วก็สบายใจแล้วยังเป็นแหล่งของโพแทสเซียมแมกนีเซียมมีแร่ธาตุต่างๆค่ะทำให้นอนหลับสบายด้วยนะคะมาถึงอีกเพลงหนึ่งที่ฟังมาจากรายการโกลเด้นซองค่ะเพลงนี้ก็เพราะมนต์รักเรียกหา

มนรักเรียกหาจากคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะน้ำมันพืชโอลีนก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะที่กำลังประสบเหตุสิ่งที่ไม่คาดคิดคาดไม่ถึงคิดไม่ทันตั้งตัวไม่ทันเนี่ยส่งกำลังใจมาให้ทุกคนทุกบ้านเลยนะคะดิฉันก็ได้รับด้วยกำลังใจนี้น้ำมันพืชโอลีนค่ะจะผัดจะทอดอะไรน้ำมันพืชโอลีนเท่านั้นนะคะแล้วก็อร่อยด้วยฉะนั้นจะผัดจะทอดอะไรเย็นนี้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนค่ะฟังอีกเพลงหนึ่งนะคะที่มีผู้ร้องไว้ในรายการ Golden Song คุณลินจงบุญนากรินเพลงนี้สุดที่

่อด้วยจากสุดที่รักคุณลินจงบุญนครินทร์ที่มีน้องเขาร้องไว้ในโกลเด้นซองนั่นแหละนะคะต่อด้วยอีกเพลงหนึ่งก็ยังใช่เพลงจากรายการโกลเด้นซองค่ะร้องไว้เพราะหวานมากเลยทีเดียวนะคะฟ้ามิอาจกัน

้ามีอาจกันฟ้าก็ถล่มลงมาเต็มที่เลยทีเดียวแล้วค่ะเพลงหวานหวานจากคุณสรีปกาพันธ์ศิลปินแห่งชาตินะคะแล้วไปฟังคุณสุเทพวงศ์กำแหงอีกเพลงหนึ่งตัดพอต่อว่าฟ้ากันหน่อย

ฟ้าไม่เมตตาเสียงร้องของคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติบันทึกไว้นานตั้งแต่2508โน่นเลยนะคะเพลงสุดท้ายนี่ร้องตามดังๆเลยนะคะกำลังตรงกับหัวใจเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ฟังมาจากโกลเด้นซองเช่นเดียวกันซึ่งก็เรียกเสียงฮือฮาจากคณะกรรมการมาแล้วนะคะทำไมถึงชำกับฉันได้ตะโกนดังๆให้ลั่นบ้านเลยพรุ่งนี้ไม่มาค่ะเพราะว่าจะมีการถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริญญานะคะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะวันนี้ขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรีโนออเดย์ดินิ่งคาเฟ่ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงรีโนน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% วันจันทร์หน้ากลับมาฟังเพลงกันต่อขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านฟังครับในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคนไทยมีแนวโน้มการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะโรคเส้นเลือดหัวใจตีบหรือว่าตันซึ่งปัจจุบันก็เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆของบ้านเราเลยนะครับโดยพบว่าอาหารเป็นปัจจัยสำคัญเนื่องจากการบริโภคที่เปลี่ยนไปด้วยมีอาหารที่มีไขมันและคาร์โบไฮเดรตสูงมีการออกกำลังกายน้อยลงและมีความเครียดเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นกรรมพันธุ์อีกด้วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตันหรือว่าหลอดเลือดหัวใจตีบคือภาวะที่หลอดเลือดแดงโคโรนารีซึ่งทำหน้าที่นำเลือดที่มีออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจเกิดการสะสมของคราบไขมันของคราบหินปูนและก็สารต่างๆบริเวณผนังหลอดเลือดก็ส่งผลให้ช่องภายในหลอดเลือดตีบและก็แคบลงก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ลดลงก็นำไปสู่ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและก็อาจรุนแรงถึงขั้นกล้ามเนื้อหัวใจตายได้โรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือว่าตันเนี่ยนะครับเกิดจากหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจแข็งตัวหรือมีไขมันไปเกาะผนังของหลอดเลือดก็ทำให้หลอดเลือดแดงตีบและก็แคบลงปริมาณเลือดแดงก็ผ่านได้น้อยก็เป็นผลทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและถ้าหากหลอดเลือดแดงตีบแคบมากจนอุดตันก็ทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายได้นะครับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันนั้นก็มีทั้งปัจจัยเสี่ยงที่คุมไม่ได้กับปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้ปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ก็คืออายุนะครับโดยปกติแล้วความเสี่ยงของ

คหัวใจจะเพิ่มขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นจากพันธุกรรมซึ่งผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจก็อาจจะมีความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้และสุดท้ายคือเพศนะครับผู้ชายจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจมากกว่าผู้หญิงก่อนวัยหมดประจำเดือนนะครับนั่นก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้คราวนี้มาดูปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้นะครับปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้ปัจจัยแรกคือโรคความดันโลหิตสูงนะครับถ้าสมมุติว่าปล่อยให้ความดันโลหิตสูงเป็นเวลานานๆก็จะทำให้หัวใจทำงานหนักเพื่อที่จะสูบฉีดเลือดมาเลี้ยงร่างกายซึ่งก็จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจหนาขึ้นหัวใจจะโตขึ้นหลอดเลือดจะตีบแข็งและอุดตันและกล้ามเนื้อหัวใจตายและก็อาจจะนำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวได้ในที่สุดดังนั้นการควบคุมความดันโลหิตไม่ให้สูงมากจนเกินไปก็เป็นการลดปัจจัยเสี่ยงนะครับปัจจัยเสี่ยงต่อมาที่ควบคุมได้คือการสูบบุหรี่นะครับคือผู้ที่สูบบุหรี่จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่2-4เท่าเนื่องจากสารที่อยู่ภายในบุหรี่จะทำให้เซลล์ที่เยื่อบุผนังหลอดเลือดเสื่อมนั่นเองนะครับต่อมาคือระดับไขมันในเลือดคนที่มีระดับไขมันไม่ดีในเลือดสูงเนี่ยนะครับก็จะมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจสูงขึ้นซึ่งไขมันดังกล่าวก็จะทำให้ผนังหลอดเลือดหนาตัวและหลอดเลือดตีบแคบลงแล้วก็เลือดไหลเวียนน้อยลงในที่สุดหลอดเลือดหัวใจก็จะมีการอุดตันและเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายต่อมาคือโรคเบาหวานซึ่งโรคเบาหวานนั้นก็จะทำให้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆเสื่อมลงนั่นเองนะครับปัจจัยเสี่ยงต่อมาที่ควบคุมได้คือการออกกำลังกายคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายจะมีความเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดและหัวใจสูงขึ้นนะครับการออกกำลังกายเป็นประจำจะช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดและหัวใจได้แล้วก็ยังช่วยควบคุมปัจจัยเสี่ยงอื่นๆด้วยนะครับเช่นความดันโลหิตหรือว่าระดับไขมันในเลือดตลอดจนเบาหวานและน้ำหนักที่มากเกินหรืออ้วนนั่นเองนะครับปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ปัจจัยสุดท้ายก็คือความอ้วนนะครับคนที่มีความอ้วนหรือมีน้ำหนักเกินมากเกินไปก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจได้ดังนั้นถ้าลดความอ้วนไม่ให้น้ำหนักมากจนเกินไปก็เท่ากับลดอัตราความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจได้นะครับคราวนี้มาดูนะครับว่าอาการหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับจริงๆแล้วในระยะเริ่มต้นมักจะไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆแต่เมื่อหลอดเลือดตีบแคบหรืออุดตันค่อนข้างมากนะครับก็จะเริ่มมีอาการต่างๆแสดงออกมาให้เห็นดังนี้นะครับคือมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีของหนักกดทับตรงกลางหน้าอกในขณะที่มีการออกแรงต่อมาคือมีอาการเจ็บร้าวจากหน้าอกขึ้นไปถึงคางไหล่หลังหรือว่าเจ็บลงไปถึงแขนซ้ายหรืออาจจะมีอาการเจ็บแน่นจุกอกหรือว่าจุกใต้ลิ้นปี่เป็นหายๆในขณะออกแรงและจะดีขึ้นเมื่อมีการพักนะครับแต่ถ้าหากมีอาการขณะพักหรือมีอาการต่อเนื่องนานเกิน20นาทีก็ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีหรืออาจจะมีอาการหายใจหอบเหนื่อยมีอาการเหงื่อแตกหรือว่าใจสั่นหรือหมดสติเป็นต้นนะครับท่านผู้ฟังครับโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตันนั้นเป็นภัยเงียบที่มักไม่แสดงอาการในระยะแรกแต่สามารถส่งผลอันตรายถึงชีวิตได้ถ้าหากเกิดการอุดตันแบบเฉียบพลันดังนั้นการป้องกันที่สำคัญคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตมีการควบคุมน้ำหนักมีการออกกำลังกายสม่ำเสมอและมีการตรวจสุขภาพหัวใจเป็นประจำถ้าหากพบความผิดปกติหรือมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกก็ควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงทีนั่นเองนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตันที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้ครับวันนี้ผมวิชิตกระดึง

0: รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะเรากลับมาวันนี้ค่ะก็จะมาติดตามข้อมูลแล้วก็เรื่องราวต่างๆจากประเทศจีนในรายการของเราไปด้วยกันต่อนะคะอยู่กับดิฉันพานาราจงไม้กลางจากจุฬาเรดิโอ plus
2: ดิฉันสิวัตราสินพัชสุธาดลจากสถานีวิทยุเชียร์ไอกรุงปักกิ่งค่ะ
1: เริ่มต้นติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวในวันนี้ค่ะ
2: วันนี้มีข่าวเดียวเช่นเดียวกันค่ะเป็นเรื่องของบทใหม่แห่งการเสริมสร้างการพัฒนาร่วมกันและความร่วมมือที่ได้ประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายแค่พูดชื่อบทก็คงรู้แล้วว่าหมายถึงฝ่ายไหนกับฝ่ายไหนนะคะ
1: รายละเอียดของข่าวนี้นะคะจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังเพิ่มเติมกันค่ะ
3: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRIบทใหม่แห่งการส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันและความร่วมมือที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายการพัฒนาเป็นหัวข้อถาวรของสังคมมนุษย์และเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้ประชาชนมีความสุขวันที่25กันยายนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ส่งจดหมายแสดงความยินดีไปยังการประชุมเจรจาระดับสูงเนื่องในโอกาสครบรอบ5ปีข้อเสนอการพัฒนาระดับโลกโดยระบุว่าในฐานะประเทศกำลังพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มประเทศโลกใต้จีนเต็มใจร่วมมือกับทุกฝ่ายยึดถือแนวคิดการพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางร่วมกันผลักดันให้ข้อเสนอการพัฒนาระดับโลกมีความลึกซึ้งและเป็นจริงมากขึ้นเปลี่ยนวิสัยทัศน์อันงดงามของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กลายเป็นภาพความเป็นจริงที่สัมผัสและเข้าถึงได้เพื่อสร้างผลงานอันใหม่และยิ่งใหญ่ต่อการส่งเสริมและการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันเมื่อ5ปีก่อนเมื่อเผชิญกับคำถามแห่งยุคที่ว่างานด้านการพัฒนาระดับโลกจะก้าวไปทางไหนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้เสนอข้อเสนอการพัฒนาระดับโลกอย่างเป็นทางการในการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยที่76เพื่อเสนอแนวทางจากจีนในการฟื้นฟูงานด้านการพัฒนาระดับโลกในช่วง5ปีที่ผ่านมาด้วยการผลักดันโดยตรงจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและความร่วมมือของทุกฝ่ายข้อเสนอการพัฒนาระดับโลกได้เปลี่ยนจากแนวคิดและข้อเสนอของจีนให้กลายเป็นการดำเนินมาตรการร่วมกันระหว่างประเทศวาดแผนการพัฒนาให้กลายเป็นภาพความร่วมมือในความเป็นจริงและมีส่วนสนับสนุนแรงจากจีนในการปฏิบัติวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติในปี 2030 การพัฒนาคือกุญแจหลักที่แก้ไขปัญหาทั้งหมดได้ปัจจุบันมีประเทศและองค์กรระหว่างประเทศกว่า130แห่งให้การสนับสนุนและเข้าร่วมความร่วมมือภายใต้ข้อเสนอการพัฒนาระดับโลกวงเพื่อนของข้อเสนอการพัฒนาระดับโลกได้ขยายสมาชิกเป็น88ประเทศแล้วความเห็นพ้องที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาได้ฝังรากลึกในใจผู้คนและหุ้นส่วนการพัฒนาระดับโลกกำลังเติบโตอย่างกว้างขวางรวบรวมพลังทั่วโลกผ่านการเปิดกว้างและความร่วมมือในช่วง5ปีที่ผ่านมาข้อเสนอการพัฒนาระดับโลกได้รับการปฏิบัติอย่างกว้างขวางโครงการความร่วมมือภายใต้ข้อเสนอได้อย่างรากลึกและเกิดผลในกว่า120ประเทศเขียนบทใหม่แห่งการส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันและความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันมอบประโยชน์ให้กับประชาชนทุกประเทศด้วยผลงานที่เป็นรูปธรรมจีนเป็นทั้งผู้เสนอและข้อเสนอการพัฒนาระดับโลกและยังเป็นผู้ปฏิบัติและลงมือทำที่สนับสนุนงานด้านการพัฒนาระดับโลกยืนอยู่บนจุดเริ่มต้นใหม่จีนเต็มใจร่วมมือกับทุกฝ่ายยืนหยัดด้วยความมั่นใจก้าวไปข้างหน้าด้วยกันผลักดันการพัฒนาระดับโลกที่ครอบคลุมมากขึ้นเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย

0: ายมากขึ้นและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
0: คุยกันวันละประเด็นวันนี้ค่ะคุณหลี่ตันตันชวนคุณรพีพันธ์มาคุยเรื่องของการเข้าสังคมแบบเน้นกิจกรรมของคนจีนรุ่นใหม่คนจีนสมัยก่อนเวลาเจอกันอาจจะเน้นไปในเรื่องของการกินข้าวหรือว่าจิบชาแต่คนจีนรุ่นใหม่น่าจะมีกิจกรรมที่อาจจะเน้นในเรื่องของการออกไปสังสรรค์หรือว่าการออกไปใช้กำลังพละกำลังมากยิ่งขึ้นมันจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างต้องไปติดตามฟังกันค่ะ
2: คุยกัน
3: วันละ
4: ประเด็น
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณลีตันตันและดิฉันรพีพันธ์วงกอมบาราเวค่ะสวัสดีค่ะตันตันค่ะ
6: สวัสดีค่ะคุณรพีพันธ์และสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
5: ค่ะคนรุ่นใหม่คนหนุ่มสาววัยทำงานว่างั้นเหอะช่วงหลังปี1995ของที่ไทยกับที่จีนเนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีมุมมองกับการเข้าสังคมที่น่าจะมีจุดที่เหมือนแล้วก็ต่างกันวันนี้คุณตันตันจะมาเล่าถึงการเข้าสังคมแบบไม่เหนื่อยใจของหนุ่มสาวจีนรุ่นใหม่ให้ฟังกัน
6: ใช่เรามาดูกันว่าจะเหมือนหรือว่าต่างกับคนไทยยังไงนะคะซึ่งในมุมมองแบบดั้งเดิมของจีนละกันนะคะคือการเข้าสังคมอ่ะมักจะหมายถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแล้วก็ยาวนานด้วยค่ะรวมถึงการมีภาระเรื่องน้ำใจและความสัมพันธ์ต่อกันเมื่อรู้จักใครสักคนแล้วนะคะก็เหมือนต้องติดต่อกันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเข้าไปมีส่วนร่วมในชีวิตของกันและกันแล้วก็คอยพูดคุยเรื่องจิปาถะแล้วก็พบปะสังสรรค์กันอยู่เสมอค่ะหากวันนึงนะคะความสัมพันธ์เริ่มห่างเหินหรือว่ามีติดต่อกันน้อยลงนะคะก็อาจจะถูกมองว่าเอ๊ะตีตัวออกห่างหรือว่าไม่มีมารยาทหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะ
5: อันนี้เป็นความรู้สึกที่คนต่างวัยต่างรุ่นเนี่ยของที่ไทยก็มีความรู้สึกนี้นะคุณตันตันแบบว่าเจนนี้เจนนั้นเอ๊ะทำไมเด็กรุ่นใหม่ถึงเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็คือมีมุมมองที่ต่างกันจริงแต่ว่าคนจีนรุ่นใหม่ในปัจจุบันเนี่ยเห็นว่าการที่การเข้าสังคมเนี่ยเขาจะมาปรับใหม่อย่างสิ้นเชิงที่วันนี้เราจะมาเล่านี่ก็คือเขาจะมาเขียนกติกาใหม
6: ่ใช่ใช่
5: กับการเข้าสังคม
6: ใช่ค่ะซึ่งทุกวันนี้นะคะคุณหนุ่มสาวจีนนะคะเขาจะไม่ได้ยึดติดกับการตามหาเพื่อนสนิทที่อยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตแล้วก็ต้องเป็นทุกอย่างให้เราอีกต่อไปแล้วค่ะแต่ว่ากำลังสร้างรูปแบบการเข้าสังคมที่แบ่งตามสถานการณ์แล้วกันนะคะซึ่งจะมีแรงกดดันน้อยแล้วก็มีขอบเขตที่ชัดเจนค่ะความสัมพันธ์ของคนรุ่นใหม่นะคะจึงคล้ายกับการตอบล้อเข้าด้วยกันเลยค่ะเมื่อมีเหตุผลให้เจอก็เจอกันแล้วก็เสร็จกิจกรรมแล้วก็จะแยกย้ายกลับไปใช้ชีวิตของตัวเองไปเลยค่ะ คือไม่ต้องผูกมัดหรือว่าคอยรักษาความสัมพันธ์ตลอดเวลาแล้วก็เป็นรูปแบบที่เข้ากับชีวิตอันเร่งรีบในปัจจุบันได้อย่างลงตัวค่ะ
5: โอ้โหอันนี้นี่มองเห็นภาพนะที่บอกว่าเป็นบล็อกเข้ามาต่อกันก็คือแต่ละบล็อกแต่ละส่วนเนี่ยมันมีมุมมีอะไรที่ต่างกันแล้วพอมาโอ้ประชิดกันมันเข้ากับลงตัวแล้วก็เข้ากับสังคมปัจจุบันที่บอกว่าเร่งรีบเนาะ
6: ใช
5: ่หลายคนอาจจะมองว่าการที่ต้องมีระยะกันหน่อยจะมาชิดเชื้อแบบสมัยก่อนมันอาจจะดูว่าไม่สนิทใจแล้วก็เหนื่อยใจนั่นเอง
6: ใช่อาจจะมีคนสงสัยว่าทำไมคนที่นัดกันไปกินข้าวเที่ยวหรือว่าไปดูนิทรรศการด้วยกันนะคะพออยู่ในชีวิตส่วนตัวกับแทบจะไม่ได้คุยกันเลยค่ะแล้วก็ทำไมพวกเขาจึงพร้อมจับกลุ่มทำกิจกรรมกับคนแปลกหน้าแบบสบายๆได้แต่ว่ากับพยายามหลีกเลี่ยงการทักทายพูดคุยแบบเสียเวลาโดยไม่จำเป็นกับคนที่รู้กันดีอ
5: ่
6: ะ
5: เพราะฉะนั้นเราจะมาเน้นกันถึง4รูปแบบเป็นหลักแล้วกันว
6: ัน
5: นี้จะมาเริ่มกันที่รูปแบบแรกกันก่อนถึงมุมมองว่าที่เพื่อจะให้เข้าใจง่ายๆเนาะว่าหนุ่มสาวจีนรุ่นใหม่เนี่ยเขามีวิธีปฏิสัมพันธ์นะคะการเข้าสังคมยุคใหม่อย่างไรรูปแบบแรกเห็นคุณตันตันเกริ่นไว้แล้วก่อนเข้ารายการบอกว่าเป็นการเข้าสังคมแบบเน้นกิจกรรม
6: ใช่ก็คือจะเป็นรูปแบบที่ทำให้เรารู้สึกว่าเบาสบายแล้วก็ไร้แรงกดดันค่ะ
5: จะเบาสบายยังไงกิจกรรมแบบไหน
6: จริงๆนี่คือรูปแบบการเข้าสังคมที่คนรุ่นใหม่นิยมใช้กันมากที่สุดค่ะแล้วก็ได้ตอบโจทย์ความต้องการในชีวิตประจำวันได้ดีที่สุดเลยค่ะหลักการสำคัญชัดเจนนะคะก็คือความสัมพันธ์1ๆตอบโจทย์กิจกรรมหรือว่าสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งโดยเฉพาะเลยค่ะคือจะตัดภาระทางอารมณ์ที่ไม่จำเป็นออกไปแล้วก็รักษาขอบเขตส่วนตัวให้ชัดเจนค่ะจึงถูกเรียกอย่าง

0: เห็นภาพว่าการเข้าสังคมแบบต่อบล็อก
1: มาถึงบล็อกที่ว่านี่คือเน้นความไร้แรงกดดันความเบาสบาย
0: ใช่ค่ะ
1: หลักๆเลยก็คือมาร่วมทำกิจกรรมใช่ไหมคะรูปแบบแรก
0: ใช่จริงๆรูปแบบนี้นะคะยังแบ่งเป็นรูปแบบย่อย4อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือเป็นเพื่อนร่วมทำกิจกรรมเลยค่ะซึ่งการเข้าสังคมแบบเพื่อนร่วมทำกิจกรรมนะคะเป็นรูปแบบที่สะท้อนวิถีการเข้าสังคมของคนรุ่นใหม่ได้ชัดเจนที่สุดรูปแบบหนึ่งค่ะจุดเด่นก็คือจับคู่กันตามกิจกรรมหรือว่าตามสถานการณ์ร่วมกิจกรรมกันตามความต้องการแล้วก็ไม่ผูกพันกันทางอารมณ์อย่างลึกซึ้งค่ะ
1: มีระยะนิดหนึ่ง
0: ใช่ค่ะแล้วก็เมื่อกิจกรรมจบลงนะคะต่างคนก็จะต่างกลับไปใช้ชีวิตของตัวเองค่ะคือไม่จำเป็นต้องคอยติดต่อหรือว่ารักษาความสัมพันธ์กันเป็นประจำค่ะ
1: ก็คือเน้นที่ความยืดหยุ่นมีประสิทธิภาพ
0: ใช่
1: ไปเพื่อร่วมทำกิจกรรมเป็นหลักแล้วก็คนรุ่นใหม่คนหนุ่มสาวจีนรุ่นนี้นี่ก็คือเขาจะใช้ชุมชนออนไลน์ของคนที่อยู่ในเมืองเดียวกันนี่แหละนัดกันมาทำกิจกรรมร่วมกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะกลุ่มคนนี้นะคะมักจะมีความสนใจเหมือนกันรวมถึงเครือข่ายในมหาวิทยาลัยแล้วก็ที่ทำงานเพื่อโพสหาคนมาร่วมกิจกรรมเฉพาะครั้งค่ะเขาจะใช้เครือข่ายแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบจำกัดสถานที่เลยค่ะ
1: เน้นเลยว่ามาเพื่อทำกิจกรรมนี
0: ้ใช่
1: จุดนี้วันเวลานี้
0: ใช่ค่ะโดยจะจับคู่จากเวลาสถานที่แล้วก็ตารางชีวิตที่ตรงกลางค่ะคนที่ได้รู้จักกันนะคะก็มักจะเป็นคนรุ่นเดียวกันในเมืองเดียวกันค่ะสมมุติว่าจะเป็นนักศึกษาหรือว่าเพื่อนร่วมวัยในที่ทำงานค่ะแล้วพวกเขาจะมีจุดประสงค์ของการจับคู่ก็มีเพียงเพื่อทำกิจกรรมนั้นให้เสร็จให้สำเร็จแล้วก็ไม่มีภาระทางสังคมอื่นๆตามมาเลยค่ะ
1: มาเพื่อเจอ เพื่อทำกิจกรรมเป็นเพื่อนร่วมทำกิจกรรมที่ว
0: ่
1: าแล้วก็ถ้าตัวอย่างในชีวิตประจำวันเนาะ อย่างที่คุณตันๆบอกไปว่านักเรียนนักศึกษาถ
0: ้
1: าเป็นวัยเรียนเขาก็ต้องมีการเตรียมสอบ
0: ใช่
1: หลายคนนัดมาเพื่อที่จะอ่านหนังสือกันว่างั้นใช่ไหม
0: ใช่ค่ะพวกเขาก็จะนัดกันไปนั่งอ่านในห้องสมุดหรือว่าคือแบบตั้งใจเรียนกันค่ะ
1: มีเพื่อนที่มาร่วมเรียน
0: ใช่ใช่ก็คือเขาจะไม่ถามเรื่องส่วนตัวหรือว่าชวนคุยเรื่องไม่จำเป็นเลยค่ะส่วนคนที่ทำงานนะคะก็อาจจะใช้ช่วงสุดสัปดาห์หาคนไปดูนิทรรศการไปเที่ยวหรือว่าไปหาอะไรกินด้วยกันเลยค่ะพอกิจกรรมจบก็แยกย้ายไปใช่ใช่
1: กลับบ้านกันไปไม่ใช่ว่ามาแล้วจะต้องแบบว่า มารู้ถึงแม้ว่าโอ้เรื่องส่วนตัวอย่างนี้ไม่ลึกขนาดนั้น
0: ใช่ไม่จำเป็นเลย
1: นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของเพื่อนร่วมทำกิจกรรมที่บอกว่าเน้นกิจกรรมโดยเฉพาะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วแบบไร้แรงกดดันด้วยแต่คุณตันบอกว่ามันไม่ใช่มีแค่แบบเดียวม
0: ี
1: แบบไหนอีกคะ
0: แบบที่2ก็คือรูปแบบไร้น้ำตาล
1: ไม่หวาน
0: ไม่หวานก็คือคบหาแบบไม่ผูกพันลึกซึ้งนั่นแหละค่ะ
1: ที่ว่านี้
0: ใช่ก็คือการเข้าสังคมแบบนี้นะคะคือการเข้าสังคมแบบสบายสบายตัดพิธีรีดองคำพูดทักทายแบบรักษามารยาทแล้วก็การสังสรรค์ที่ไม่จำเป็นแบบเดิมๆออกไปเลยค่ะ
1: อาจจะมาแนะนำตัวกันจริงจังไม่เอาเราไม่เอาพิธีแบบนั้นแล้ว
0: ใช่ก็คือจะเน้นไม่สร้างภาระทางอารมณ์ให้กันแล้วก็รักษาระยะห่างที่ทั้งสองฝ่ายรู้สึกสบายใจค่ะแล้วก็สามารถอยู่ด้วยกันแบบเงียบๆได้โดยไม่ต้องพยายามหาเรื่องมาคุยเพื่อให้มีบรรยากาศแบบเงียบๆอ่ะ
1: ใช่ก็คือแม้ว่าเราจะมาเพื่อทำกิจกรรมแต่เราก็ไม่ถึงขั้นที่จะต้องไปรู้จักกันจริงจังว่าอย่างนั้น
0: ใช่
1: ก็เลยให้ความรู้สึกที่แบบว่ามันอยู่ด้วยกันได้สบายใจ
0: ใช่
1: เงียบๆไม่ต้องคุยเยอะไม่ต้องอะไรเยอะมาก
0: ใช
1: ่ให้ความรู้สึกนะว่าถ้าเป็นคนรุ่นก่อนอาจจะรู้สึกว่ามาเจอกันทั้งทีแล้วมันต้องสนิทต้องให้แนบแน่น
0: ใช่
1: อันนี้คนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสาวจีนหรือเชื่อว่าหนุ่มสาวไทยนะก็จะเป็นสไตล์นี
0: ้
1: คือขอมีระยะนิดนึงมาทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ได้แต่ว่าไม่ต้องรู้ลึกไม่ต้องแบบว่ามาชิดเชื้อขอแบบไร้น้ำตาลหน่อย
0: ค่ะใช่ค่ะการเข้าสังคมรูปแบบนี้นะคะมักจะเกิดขึ้นในกลุ่มคนในเมืองที่ชื่นชอบการใช้ชีวิตแบบสบายๆแล้วก็กลุ่มกิจกรรมยามว่างต่างๆเลยค่ะคุณรุ่นใหม่นะคะที่ชอบอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ชอบความวุ่นวายสามารถมาหาเพื่อนที่ไลฟ์สไตล์คล้ายกันได้ที่นี่เลยค่ะ
1: มาเป็นเขาเรียกอะไรมีเพื่อนใหม่แบบไร้น้ำตาลกัน
0: ใช่
1: เป็นกลุ่มนี
0: ้ใช่ค่ะคนที่พบกันนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่อยู่คนเดียวในเมืองเดียวกันค่ะทำงานฟรีแลนซ์หรือว่าคนทำงานที่ ต้องการเพียงบรรยากาศการ

0: อยู่ร่วมกันแบบง่ายๆไม่จำเป็นต้องเปิดใจคุยกันลึกซึ้งค่ะขอแค่ได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างสบายใจก็พอละ
1: โอ้นี่เป็นแค่ตัวอย่างส่วนหนึ่งเนาะของรูปแบบใหม่ในการเข้าสังคมของหนุ่มสาวจีน
0: ใช่
1: ที่คุณผู้ฟังเชื่อว่าฟังแล้วต้องเห็นภาพของหนุ่มสาวไทยไปด้วย ก็คือเน้นในเรื่องของการทำกิจกรรมแล้วก็แบบไร้แรงกดดันไร้น้ำตาลแต่ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี
0: ้
1: รูปแบบแล้วก็ส่วนยิบย่อยที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยยังมีรายละเอียดกันต่อ
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวคุณตันนะคะคราวหน้าจะกลับมาเล่าให้ฟังกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทั้งช่วงของการเรียนภาษาจีนกับ CRI โดยคุณอินทนินปลกเรื่องและดิฉันโจซื่อค่ะ
1: นี่ฮาวคุณโจต้าเจ๋อฮาวสวัสดีค่ะทุกท่านครั้งที่แล้วดิฉันได้ซื้อฉีเผาตัวหนึ่งฉีเผานี่เป็นภาษาจีนกลางซึ่งบ้านเราก็มักจะคุ้นกันว่ากี่เผานั่นเองวันนี้ใส่ประโชด้วยค่ะ
0: สวยค่ะใส่ได้พอดีเท่าไหร่คะตัวเฉาเฉียน
1: จิ๋วไป่ป้าซื้อหยวน
0: แพงมากค่ะ
1: ใช่ค่ะดิฉันบอกเขาว่าไทยกล้วยเหรอหนึ่งต้าเจอมาแพงมากลดได้ไหมคะ
0: ไทยกล้วยเหรอหนึ่งต้าเจอมาแล้วเขาลดให้ไหมคะ
1: ลดได้ 10% ค่ะแม่ทำให้ดิฉันรู้สึกว่าได้จ่ายถูกไปอีกหน่อยนึงคุณโจคะดิฉันอยากจะซื้อตู้เย็นไว้ที่บ้านสักตู้นึงอะค่ะวันนี้คุณโจสอนเรื่องนี้หน่อยได้ไหมคะ
0: ด้วยความยินดีค่ะ
1: ดิฉันต้องการซื้อตู้เย็นขนาดเล็กตู้หนึ่งภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: 我想买一个小冰箱
1: 我想买一个小冰箱
0: 我ดิฉัน
1: 我
0: 想อยากจะต้องการ
1: 想
0: 买ซื้อ
1: 买
0: 一หนึ่ง
1: 一
0: 个ลักษณะนามของตู้เย็น
1: 个
0: 小เล็ก
1: เสียว
0: 冰箱ตู้เย็น
1: 冰箱
0: 我想买一个小冰箱
1: 我想买一个小冰箱ดิฉันต้องการซื้อตู้เย็นขนาดเล็กตู้หนึ่งถ้าจะถามเขาว่าแบบไหนคุณภาพดีที่สุดล่ะคะต้องพูดอย่างไรคะ
0: พูดว่า哪种质量好
1: 哪种质量好
0: แบบไหนคุณภาพดี哪种แบบไหน
1: น่าจง
0: 质量คุณภาพ
1: 质量
0: 好ดี
1: 好
0: 哪种质量好แบบไหนคุณภาพดี
1: 哪种质量好
0: มาฟังบทสนทนากันค่ะ
2: หวัง迎光临
3: 我想买一个小冰箱哪种质量最好
2: 质量都不错
1: คุณโจคะตกลงเขาตอบว่า质量都不错เดาว่าน่าจะแปลว่าคุณภาพดีทั้งนั้นหรือเปล่าคะเพราะว่าคนขายของมักจะบอกลูกค้าอย่างนี้ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะ质量都不错แปลว่าคุณภาพดีทั้งนั้น
1: ค่ะมาถึงช่วงของเกร็ดวัฒนธรรมจีนวันนี้คุณโจมีเรื่องอะไรมาฝากคะ
0: เรื่องอำเภอสัตราจารย์ค่ะอำเภอฉีชวนมณฑลหูเป่ยเป็นบ้านเกิดของหลี่ซือเจินแพทย์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังสมัยราชวงศ์หมิงศาสตราจารย์ที่เกิดในอำเภอนี้มี 2,000 คนกระจัดกระจายในท้องที่ต่างๆทั่วประเทศจีนและทั่วโลกมีผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการระดับสูงอีกกว่า 2,000 คนจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นอำเภอศาสตราจารย์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านบุคลากรเช่นกับอำเภอหลิงชวนมณฑลเจียง

0: ซีและอำเภออีสิงมณฑลเจียงซูค่ะ
1: น่าสนใจนะคะอำเภอศาสตราจารย์ก่อนจากกันวันนี้มีคำถามท่านผู้ฟังว่าน้าจงจื้อเหลียงหาวแปลเป็นไทยว่าอย่างไรกรุณาส่งคำตอบมาที่ tai@cri.com.cn tai@cri.com.cn หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ของ CRI นะคะ www.thai.cri.cn แล้วพบกันใหม่ใจเจียน
0: ใจเจียน
2: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเรามาตามกันต่อค่ะเรื่องของบริษัทนะคะที่จีนเขาออกมาประกาศรายชื่อซึ่งเป็นโอ้โหระดับแบบบริษัทเอกชนท็อป500มียอดของบริษัทนี้มันเยอะมากๆเลยหลายท่านอาจจะอยากทราบแล้วว่าแบบโอ้โหระดับหมื่นล้านเนี่ยว่าเยอะแล้วนะคะระดับที่มันมากกว่านั้นเนี่ยมันเป็นยังไงนะเป็นบริษัทแบบไหนเขาขายอะไรกันนะคะทำไมถึงแบบโอ้โหมีรายได้มากขนาดนี้มาฟังกันตอบเพิ่มเติมจากคุณเสียตราค่ะ
3: อย่างที่บอกคุณภาดาลาคุณฟังไปเมื่อวานนี้ว่าจีนประกาศ500รายชื่อบริษัทเอกชนชั้นนำประจำปี2026ไปเมื่อสัปดาห์ก่อนแต่ว่าพอหลายคนเห็นรายชื่อแล้วก็เอ๊ะเริ่มรู้สึกว่างงๆว่าเอ๊ะนี่ใช่หรือเปล่าดิฉันบอกอย่างนี้ก่อนคุณภาดาลาคุณฟังก่อนที่เราจะไปฟังอันดับหนึ่งว่าเป็นใครเนาะบริษัทที่มีรายได้เยอะเจ้าของเขาอ่ะขึ้นแท่นเป็นคนรวยที่สุดในจีนเนาะแต่ว่าธุรกิจของเขาอยู่ในอันดับที่227ซึ่งไม่ได้แปลว่าบริษัทรายได้เยอะกับเจ้าของที่เป็นคนรวยจะเป็นส่วนเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังจะได้มีความเข้าใจมากขึ้นค่ะอันดับ1ของท็อป500เอกชนชั้นนำจีนประจำปี2026ปีนี้คนไทยรู้จักดีค่ะ JD.com ค่ะจิงตงนั่นเองรายได้รวม 1.309 ล้านล้านหยวนเลยค่ะทำประกอบอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซเป็นรีเทลเป็นโลจิสติกแล้วก็ทำในเรื่องของเทคโนโลยี JD เนี่ยจะมีความต่างจากอาลีบาบาซึ่งได้ที่2เนาะตรงที่เขามีจุดแข็งในเรื่องของสินค้าคลังสินค้ามีโลจิสติกแล้วก็มีเทคโนโลยีเรียกว่าตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำแบรนด์ที่คนไทยรู้จักส่วนใหญ่ก็คือ JD.com ค่ะซึ่งอย่างที่บอกไปว่า JD ไม่ได้เป็นแค่เฉพาะ marketplace นะคะแต่ยังมีโลจิสติกเน็ตเวิร์คของตัวเองก็คือดูแลตั้งแต่เราสั่งออเดอร์ไปจนถึง warehouse แล้วก็ delivery เลยค่ะอันดับ2ไปกันไวๆค่ะก็คือ Alibaba นั่นเองค่ะ Alibaba มีรายได้อยู่ที่ 1.017 ล้านล้านหยวนค่ะคนไทยรู้จักกันดีอยู่แล้วพอพูดว่า Alibaba เนาะเขาก็จะมีเถาเป่ามี Tmall ตอนนี้ในไทยก็จะมี AliExpressแล้วก็ที่คนไทยคุ้นเคยดีก็คือ Lazada นั่นเองค่ะอันดับที่3นี่คนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่คุณภาดาราคุณฟังแต่รายได้นี่ต้องเรียกว่ามหาศาลแม้ว่าจะรองลงมาจากระดับหลักล้านล้านหยวนลงมาอยู่ที่ 899,000 ล้านหยวนค่ะนั่นก็คือเหิงหลี่กรุ๊ปค่ะเหิงหลี่เนี่ยประกอบธุรกิจปิโตรเคมีกลั่นน้ำมันโพลีเอสเตอร์แล้วก็สิ่งทอแต่ว่าเหิงหลี่การมาเป็นอันดับ3ของเขาเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่ามันฉายภาพความเป็นโรงงานของจีนก็คือทำตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำต้องเรียกว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ใหญ่มากๆคือคนไทยอาจจะไม่รู้จักแบรนด์นี้แต่ดิฉันเชื่อว่าคนไทยน่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นี้เยอะเพราะอย่างที่บอกค่ะพอเขาทำพวกโพลีเอสเตอร์สิ่งทออะไรเงี้ยก็จะเอามาทำเสื้อผ้าทำอะไรเงี้ยวัตถุดิบที่อยู่เบื้องหลังส่วนใหญ่ก็มาจากหึงหลี่นี่แหละค่ะอันดับที่4ค่ะก็คือคนไทยรู้จักดีหัวเว่ยคือหลายคนบอกเวลาดิฉันออกเสียงหัวเว่ยก็จะรู้สึกเอ๊ะทำไมออกเสียงไทยๆจังอะไรอย่างเงี้ยที่เรารู้จักกันละกันก็คือรายได้อยู่ที่ 880,940 ล้านหยวนค่ะก็คือรองลงมาจากอันดับแบบจากล้านๆก็ลงมาอยู่ที่ระดับ 800,000 ล้านเนาะหัวเว่ยค่ะทำธุรกิจโทรคมนาคมทำอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายสัญญาณ 5G 6G เราเตอร์ทำสมาร์ทโฟนทำคลาวด์ทำอะไรเงี้ยที่คนไทยรู้จักกันดีแล้วก็หลายคนก็ถือใช้แล้วก็รวมถึงในเรื่องของยานยนต์ออโตโมทีฟโซลูชันหัวเว่ยก็ทำด้วยค่ะแล้วก็อันดับที่5ค่ะเป็นบริษัทที่อีกหนึ่งบริษัทที่คนไทยรู้จักกันดีนั่นก็คือBYD นั่นเองค่ะรายได้อยู่ที่830,000ล้านหยวนค่ะ ซึ่งแน่นอนว่าก็ทำอุตสาหกรรมประเภท EV นะคะรถ EV คนไทยรู้จักกันดีอยู่แล้วมีแบตเตอรี่มีอิเล็กทรอนิกส์มีในเรื่องของพลังงานใหม่และอย่างที่ทราบกันก็คือว่าเพิ่งมาตั้งโรงงานการผลิตอยู่ในประเทศไทยที่จังหวัดระยองซึ่งนี่ก็เป็นทั้ง5อันดับค่ะจาก500อันดับบริษัทเอกชนที่ต้องถือว่าเป็นชั้นนำของจีนในปี2026ค่ะ
2: ติดตามกันได้นะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเราทั้งสองคนดิฉันภาดาราจงไหนกลางจากจุฬาฤทธิ์

0: ค่ะ
1: ดิฉันชิวัตตาสินพัชุธาดลจากสถานีวิทยุเชียไอกรุงปักกิ่งค่ะ
0: ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ในวันที่โลกหมุนเร็วขึ้นหลายครั้งที่ใจเราหลงลืมความสงบที่แท้จริง
3: มาร่วมค้นหาพลังแห่งความสุขทางใจเริ่มต้นเช้าวันอาทิตย์ด้วยหลักธรรมคำสอนดีๆกับรายการศาสตร์สร้างสุขพื้นที่ของความสงบและเรียนรู้หลักคำสอนจากทุกศาสนาโดยอารดาสุคนทสิทธิ์และแขกรับเชิญพิเศษทุกวันอาทิตย์8โมงเช้าทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5ศาสตร์สร้างสุขเพราะศาสนาคือแสงนำทางของหัวใจ
4: เชื่อมโยงทุกมิติทุกระดับทางเศรษฐกิจกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับนานาประเทศในรายการ VR ASEAN Plus ทุกวันอังคารเวลา 16:30 นถึง 17:00 นดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียน
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติศรีแสงนามและการอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนและประเทศไทยในประชาคมโลกทางรายการ VR ASEAN Plus สถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz นะครับคุณผู้ฟังครับช่วงปลายเดือนกันยายนของทุกปีนะครับสายตาของนักการทูตแล้วก็นักยุทธศาสตร์ทั่วโลกต่างก็จะต้องมองไปที่สำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติณมหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าปลายเดือนกันยายนของทุกปีเนี่ยเป็นช่วงเวลาของการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือว่าสิ่งที่เราเรียกว่า United Nations General Assembly นะครับ UNGA ซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งที่81นะครับแล้วก็ปลายเดือนกันยายนเนี่ยเขาถือว่าเป็น High Level Week นะครับHigh Level Week เนี่ยก็คือเป็นสัปดาห์นะครับที่ผู้นำนะครับจากทั่วโลกนะครับอาจจะเดินทางมาเองนะครับหรือว่าอาจจะส่งตัวแทนนะครับมาแถลงนะครับสิ่งที่แต่ละประเทศอยากจะนำเสนอต่อที่ประชุมของสหประชาชาติหรือว่าตัวแทนของทั้งโลกนะครับแน่นอนว่าการประชุมปีนี้เนี่ยก็จะต้องถูกจับตามองเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นท่ามกลางสภาวะที่โลกกำลังเผชิญกับความท้าทายรอบด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ใช่ไหมครับเราเห็นสงครามเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสงครามความขัดแย้งระหว่างรัสเซียนะครับกับองค์การนาโต้นะครับที่ไปปะทุที่ประเทศยูเครนนะครับสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกานะครับที่เป็นพันธมิตรกับอิสราเอลรุกรานเข้าไปในอิหร่านนะครับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่แอฟริกากลางนะครับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางนะครับเช่นเดียวกันกับสงครามกลางเมืองในเมียนมาแล้วก็ความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาที่เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วนะครับเรายังเห็นวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปสุดขั้วนะครับประเทศไทยเราเองก็จมน้ำอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งเนื่องมาจากความกดอากาศต่ำที่มันเคลื่อนตัวช้ามากแล้วก็โลกร้อนทำให้มีเมฆฝนเนี่ยสะสมปริมาณน้ำฝนอยู่เป็นจำนวนมากเมื่อมันเคลื่อนตัวไปไหนไม่ได้พอตกลงมาแล้วก็เห็นฝนตกต่อเนื่องกัน3คืน4วัน4วัน5คืนแบบนี้นะครับไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยนะครับกัมพูชานะครับอินเดียนะครับรวมถึงสหรัฐอเมริกาก็เจอภาวะเดียวกันนะครับหรือแน่นอนความผันผวนทางเศรษฐกิจตลอดจนการถดถอยนะครับของระเบียบโลกภายใต้วิธีคิดแบบพหุภาคีนิยมนะครับที่ทุกคนมาร่วมกันกำหนดกติกาผ่านองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การสหประชาชาติองค์กรองค์การการค้าโลกนะครับอย่างนี้เป็นต้นแน่นอนครับสำหรับประชาคมอาเซียนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราการประชุม UNGA ครั้งนี้มีความหมายอย่างยิ่งครับเพราะว่าเป็นเวทีที่ผู้นำแล้วก็ผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง11ประเทศได้ร่วมกันสะท้อนเสียงแสดงจุดยืนนะครับแล้วก็เสนอทางออกให้แก่ประชาคมโลกนะครับเพราะวันนี้ผมเลยคิดว่าเราจะเอาสาระสำคัญนะครับแล้วก็ภาพรวมของวิสัยทัศน์ตลอดจนเจาะลึกนะครับการแถลงของผู้แทนทั้ง11ประเทศอาเซียนมาเล่าให้ฟังนะครับคุณผู้ฟังครับหากมองในภาพรวมนะ

ความเชื่อมั่นต่อสถาบันระหว่างประเทศองค์การระหว่างประเทศเนี่ยมันทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับอาเซียนต้องการเรียกร้องให้มหาอำนาจบริหารจัดการการแข่งขันอย่างมีความรับผิดชอบนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าประเด็นนี้เนี่ยก็พุ่งตรงไปที่สหรัฐอเมริกาโดยตรงนะครับแล้วก็หันมาใช้ความร่วมมือกันผ่านสิ่งที่เรียกว่าไดอะล็อกนะครับหรือว่าการถกแถลงการมีบทสนทนามากกว่าการใช้มาตรการตอบโต้หรือการเผชิญหน้าที่จะส่งผลต่อประเทศขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กอันนี้ก็ส่งสัญญาณโดยตรงนะครับไปที่ประเทศยักษ์ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกานะครับรัสเซียนะครับที่ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายต่างก็นิยมการใช้กำลังนะครับประเด็นที่สองนะครับที่ผู้นำอาเซียนทั้ง11ประเทศพูดถึงแถลงใน UNGA ครั้งที่81ก็คือความมั่นคงในภูมิภาคแล้วก็จุดที่เราเรียกว่าฮอตสปอตทางภูมิรัฐศาสตร์หรือว่าจุดเดือดทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเมียนมาซึ่งอาเซียนยังคงยึดกรอบหลักที่เรียกว่า5 point consensus หรือว่าฉันทามติ5ข้อเพื่อมุ่งหวังให้เกิดสันติภาพและการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในอาเซียนเองนอกจากกรณีเมียนมาเนี่ยอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งผู้นำอาเซียนหลายประเทศเรียกร้องก็คือประเด็นเรื่องของทะเลจีนใต้ครับผู้นำอาเซียนเน้นย้ำถึงการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปีคริสต์ศักราช1982หรือว่าUNCLOS 1982นะครับแล้วก็ผลักดันความคืบหน้าของการจัดทำประมวลการปฏิบัติหรือว่า Code of Conduct หรือว่า COC นะครับรวมถึงการแน่นอนนะครับส่งสัญญาณโดยตรงนะครับไปที่มหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นจีนหรือสหรัฐอเมริกานะครับที่พยายามที่ขยายอิทธิพลเข้ามาในพื้นที่ทะเลจีนใต้นะครับรวมถึงนะครับอีกประเด็นหนึ่งทางด้านความมั่นคงแล้วก็ฮอตสปอตทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ก็คือผู้นำอาเซียนทุกคนเนี่ยแสดงข้อห่วงกังวลถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับแล้วก็มีการเรียกร้องให้มีการหยุดยิงแล้วก็ปกป้องพลเรือนนะครับประเด็นที่3นะครับผู้นำอาเซียนประสานเสียงกันนะครับพูดถึงเรื่องของการเร่งรัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า Sustainable Development Goals นะครับแล้วก็การปฏิรูปโครงสร้างระบบการเงินของโลกนะครับประเทศกำลังพัฒนาหลายแห่งนะครับไม่ใช่แค่อาเซียนแต่ว่ารวมถึงประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดหลายๆประเทศเนี่ยมองว่าโครงสร้างทางการเงินสากลปัจจุบันที่แน่นอนครับมีระเบียบเกิดขึ้นโดยสหรัฐอเมริกาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2ที่เรียกว่า Bretton Woods Systems เนี่ยนะครับแล้วก็มีสหรัฐดอลลาร์เงินดอลลาร์สหรัฐเป็นตัวกลางของระบบเนี่ยมันไม่เอื้อต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งเงินทุนที่จะใช้ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับมือสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับการมีเงินลงทุนนะครับสำหรับไปปรับปรุงระบบนะครับเพื่อสร้างภาคการผลิตภาคการบริโภคและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับหรือสิ่งที่เรียกว่า green transition ดังนั้นผู้นำอาเซียนหลายๆประเทศเนี่ยจึงเรียกร้องให้ประเทศพัฒนาแล้วทำตามพันธกรณีนะครับในการที่จะต้องลงเงินทุนจริงๆนะครับที่ใส่เงินเข้ามาในสิ่งที่เรียกว่า climate finance นะครับเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมหรือว่า just transition นั่นก็คือประเทศพัฒนาแล้วประเทศร่ำรวยเนี่ยในอดีตคุณเคยย่ำยีสิ่งแวดล้อมโลกในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมจนโลกร้อนนะครับวันนี้คุณร่ำรวยแล้วคุณก็ควรจะต้องใส่เงินเข้ากองทุนมากกว่าคนอื่นนะครับแล้วเงินเนี้ยนะครับไปช่วยประเทศกำลังพัฒนาประเทศพัฒนาน้อยที่สุดเพื่อที่เขาจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงสีเขียวนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือประเทศที่มีพันธกรณีและต้องจ่ายเงินมากที่สุดอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็เบี้ยวนะครับไม่ยอมจ่ายแล้วก็ประการที่4ก็คือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนแล้วก็ทำให้ทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยตระหนักถึงแนวคิดที่บอกว่ามีอาเซียนเป็นการกลางหรือว่าอาเซียนเซ็นทรัลลิตี้นะครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนสถาปัตยกรรมความมั่นคงแล้วก็เศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะครับแล้วก็แน่นอนหลายๆท่านก็จะพูดถึงเรื่องของการปรับตัวสู่ยุคดิจิตอลการสร้างความมั่นคงในห่วงโซ่ปทานครับเพราะฉะนั้นนี่ถือเป็น4เรื่องหลักนะครับที่ผู้นำอาเซียนทั้ง11ประเทศเนี่ยประสานเสียงกันนะครับทีนี้ลองมาดูรายละเอียดแล้วก็ไฮไลท์คำแถลงของผู้แทนจากทั้ง11ประเทศกันนะครับว่าผู้นำแต่ละท่านเนี่ยเสนอประเด็นอะไรบ้างแน่นอนครับเริ่มจากประเทศไทยนะครับในเวที UNGA 81ครั้งนี้เนี่ยประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับ
ป็นผู้ขึ้นแถลง

สุนทรพจน์นะครับไทยเน้นย้ำเรื่องของบทบาทการเป็นผู้สร้างเขาเรียกว่าเป็นสะพานนะครับ bridge builder ในเวทีโลกนะครับประเทศไทยเนี่ยอยากจะเป็นตัวกลางนะครับที่ร่วมผลักดันการปฏิรูปสถาบันระหว่างประเทศให้มีความครอบคลุมนะครับพร้อมทั้งแสดงความพร้อมเสนอตัวเข้าดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะรัฐมนตรีคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะครับ UNHRC นะครับ Human Rights นะครับแล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของการพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์นะครับชูระบบที่ประเทศไทยถือว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จนะครับที่ทำให้ประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยสามารถที่จะมีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า Universal Health Coverage นะครับเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศแรกนะครับที่อยู่ในรายได้ปานกลางแต่สามารถทำให้ประชาชนทั้ง64ล้านคนเนี่ยมีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าได้ถือว่านี่เป็นโมเดลต้นแบบนะครับสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนครับสำหรับประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับอินโดนีเซียนะครับผู้แทนของอินโดนีเซียก็คือซูกิโอโนนะครับซูกิโอโนเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้รับการมอบหมายจากประธานาธิบดีปราโบวซูเบียนโตให้ปฏิบัติหน้าที่แทนนะครับอินโดนีเซียกล่าวถึงการให้ความสำคัญกับการตอกย้ำความเป็นแกนกลางหรือว่าความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนครับอาเซียนเซ็นทรัลิตี้เรียกร้องให้สหประชาชาติแล้วก็มหาอำนาจยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเท่าเทียมและไร้อคตินะครับตรงนี้ถือว่ามีความสำคัญมากในขณะเดียวกันอินโดนีเซียเองก็ใช้เวทีนี้นะครับแสดงจุดยืนอันแข็งแกร่งต่อการเรียกร้องสิทธิให้กับชาวปาเลสไตน์นะครับผลักดันนะครับให้ two state solution นะครับหรือว่ามติขององค์การสหประชาชาติที่บอกว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยจะต้องอยู่ร่วมกันให้ได้ทั้งสองรัฐก็คือรัฐอิสราเอลแล้วก็รัฐปาเลสไตน์นะครับยืนยันนะครับว่าพื้นที่ตรงนั้นไม่ใช่พื้นที่สำหรับจะให้อิสราเอลรุกรานเข้าไปนะครับแล้วก็ย่ำยีบีทาปาเลสไตน์อย่างที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้รวมถึงนะครับยืนยันการเดินหน้านะครับเรียกร้องการแก้ปัญหาสงครามกลางเมืองในเมียนมาให้ปฏิบัติตามสิ่งที่เรียกว่าฉันทามติ5ข้ออย่างเป็นรูปธรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็สื่อสารโดยตรงนะครับไปที่ผู้นำอิสราเอลสื่อสารโดยตรงนะครับไปที่ผู้นำเวียดนามผู้นำเมียนมานะครับต่อมานะครับก็เป็นโตเลมนะครับโตเลมแห่งเวียดนามนะครับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็ประธานาธิบดีแห่งเวียดนามนะครับแถลงเน้นย้ำนะครับความสำคัญของวิธีคิดแบบพหุภาคีนิยมนะครับร่วมกันกำหนดกฎกติกานะครับเคารพอำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเวียดนามเองพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้โดยสันติวิธีภายใต้อนุสัญญาUNCLOS 1982นะครับแล้วก็เรียกร้องให้ประเทศพัฒนาแล้วนะครับสนับสนุนเทคโนโลยีแล้วก็เงินทุนแก่ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดนะครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือว่า Net Zero นะครับซึ่งก็เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าประเทศพัฒนาแล้วประเทศร่ำรวยหลายๆประเทศเนี่ยยังไม่ทำตามสิ่งที่ตัวเองให้พันธกรณีเอาไว้นะครับฟิลิปปินส์เองนะครับเอ็นริเก้มานาโลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์เนี่ยได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนนะครับในเรื่องของการปกป้องสิทธิอธิปไตยแล้วก็เขตอำนาจทางทะเลตามอังคลอสนะครับหรือว่ากฎหมายทะเลอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลพร้อมทั้งชี้ให้เห็นนะครับว่าประเทศที่เป็นหมู่เกาะเนี่ยเป็นประเทศที่นอกจากจะได้รับผลกระทบในเรื่องของความขัดแย้งทางด้านอำนาจอธิปไตยแล้วยังเป็นผู้รับผลกระทบหลักเลยนะครับจาก extreme weather condition หรือว่าวิกฤตสภาพภูมิอากาศนะครับเพราะฉะนั้นในระดับโลกเนี่ยไอ้เรื่อง climate finance นะครับโครงสร้างทางการเงินเพื่อที่จะ channel เงินจากประเทศร่ำรวยมาสู่ประเทศกำลังพัฒนาประเทศหมู่เกาะที่ได้รับผลกระทบเนี่ยกองทุนอันนี้จะต้องเป็นกองทุนที่เป็นธรรมนะครับก็คือคนรวยกว่าคนพัฒนามากกว่าก็ต้องจ่ายเงินมากกว่าในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นกองทุนที่เข้าถึงได้ง่ายนะครับให้แต่ละประเทศที่รับผลกระทบเนี่ยสามารถนำเงินมาใช้ได้นะครับมาเลเซียเองนะครับมูฮัมหมัดฮาซานนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดมุมมองที่สะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างขององค์การสหประชาชาติครับเขาวิพากษ์วิจารณ์ความล้มเหลวของสถาบันความมั่นคงของโลกในการระงับข้อขัดแย้งแล้วก็แน่นอนพุ่งตรงไปที่ประเด็นของอิหร่านพุ่งตรงประเด็นไปที่ปาเลสไตน์นะครับที่ ประเทศอันธพาลอย่างเช่นอิสราเอลเนี่ย

ไปรุกรานนะครับเรียกร้องให้มีการปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า United Nations Security Council นะครับแล้วก็ยกเลิกนะครับหรือว่าอย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีข้อจำกัดในการใช้สิทธิยับยั้งหรือว่า Veto Power ของสมาชิกถาวรนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริการัสเซียซึ่งก็แน่นอนสหรัฐอเมริกาก็เข้าข้างอิสราเอลตลอดเวลานะครับรัสเซียเองก็เป็นผู้เข้าข้างคนอื่นเข้าข้างตัวเองในการไปรุกรานคนอื่นนะครับเพราะนั้น2คนนี้ก็ใช้สิทธิยับยั้งตลอดแล้วสันติภาพมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นจริงนะครับนอกจากนั้นนอกจากอเมริกากับรัสเซียแล้วก็มีจีนอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับเพราะนั้นมาเลเซียเองก็บอกว่าสมาชิกถาวรเหล่านี้ต้องยกเลิกหรือว่าจำกัดนะสิทธิการใช้วีโต้พร้อมทั้งผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลความร่วมมือเพื่อที่จะสร้างเสถียรภาพความมั่นคงทางอาหารในระดับภูมิภาคนะครับวิเวียน บาลาคริชนันครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสิงคโปร์ซึ่งแน่นอนเป็นประเทศขนาดเล็กนะครับแล้วก็เจริญเติบโตมาได้เพราะว่ากฎกติกาของโลกนะครับเพราะฉะนั้นเขาเองก็เน้นย้ำว่าสำหรับประเทศขนาดเล็กที่ต้องพึ่งพาระเบียบระหว่างประเทศที่เป็นกฎเกณฑ์นะครับ rule based international orders ถือเป็นความสำคัญที่สุดเพื่อความอยู่รอดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สหประชาชาติต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็แน่นอนนะครับว่าตัวของบาลาคริชนันแล้วก็สิงคโปร์เองเนี่ยก็นำเสนอประเด็นที่ล้ำสมัยมากๆนั่นก็คือให้องค์การสหประชาชาติเป็นศูนย์กลางเป็นตัวกลางเป็นกำลังขับเคลื่อนในการกำหนดมาตรฐานธรรมาภิบาลของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI governance นะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีระหว่างประเทศเพราะเราทราบดีนะครับว่าตอนนี้เนี่ยโลก AI ดูเหมือนกับจะแตกออกเป็น2 ส่วนนะครับโครงสร้างหนึ่งนำโดยสหรัฐอเมริกาอีกโครงสร้างหนึ่งนำโดยจีนแล้วทั้งสองคนเนี่ยดูเหมือนกับจะดีคัพปลิ้งหรือว่าพยายามแยกตัวจากกันแล้วปัญหาสำคัญก็คือเรื่องของธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์เนี่ยตกลงมันจะมีมาตรฐานเดียวกันไหมซึ่งสิงคโปร์เสนอว่างั้นสหประชาชาติน่าจะเข้ามาทำงานตรงนี้นะครับดาโตเอริวันยูซอฟนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนที่2นะครับของบรูไนดารุสลามเพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนที่1ของบรูไนดารุสลามก็คือตัวของสุลต่านโบเกียนะครับแต่ว่าคนที่ไปวันนี้เป็นตัวแทนที่มาจากสุลต่านนะครับก็คือเอราวันยูซอฟเนี่ยนะครับของบรูไนดารุสลามก็เน้นย้ำนะครับเรื่องสันติภาพที่ยั่งยืนสวัสดิภาพของประชาชนนะครับแล้วก็ความร่วมมือนะครับในการที่จะดูแลในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตที่มันจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นหลังวิกฤตการณ์ต่างๆทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นบรูไนดารุสลามเองก็มีความหนักใจในเรื่องนี้นะครับอยากจะให้คุณภาพชีวิตของทุกคนดีขึ้นนะครับควบคู่ไปกับการเน้นย้ำนะครับเรื่องขององค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศที่ต้องเป็นความร่วมมือแบบพหุภาคีนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเพื่อให้เกิดความมั่นคงแล้วก็เพื่อให้เกิดการค้าที่เสรีนะครับสปป.ลาวเองนะครับท่านเฉลิมชัยกรรมสิทธิ์นะครับท่านเฉลิมชัยกรรมสิทธิ์เนี่ยก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับสปป.ลาวชูยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านจากประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลนะครับลาวแลนด์ล็อกไปสู่ประเทศเชื่อมโยงทางบกนะครับลาวแลนด์ลิงก์นะครับโดยเรียกร้องให้ประชาคมโลกสนับสนุนการค้านะครับพัฒนาระบบการขนส่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดผ่อนปลนหนี้สินให้กับประเทศกำลังพัฒนานะครับในขณะที่เมียนมานะครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าคนที่ขึ้นแถลงของเมียนมาเนี่ยก็คือจอโมตุนซึ่งจอโมตุนเนี่ยเป็นเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรเมียนมาประจำสหประชาชาติที่ไม่ได้รับการรับรองจากประเทศเมียนมานะครับรัฐบาลทหารซึ่งปัจจุบันนี้กลายเป็นรัฐบาลพลเรือนผ่านการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรมโดยมินองหลายเนี่ยไม่ได้รับรองจอโมตุนนะครับแต่ว่าจอโมตุนเนี่ยใช้สิทธิคุ้มครองพิเศษนะครับในช่วงของการเปลี่ยนผ่านการรัฐประหารแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับทำหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐบาล NUG ในสหประชาชาตินะครับเพราะนั้นเขาเองนะครับเรียกร้องให้ประชาคมโลกเพิ่มแรงกดดันต่อวิกฤตการณ์การเมืองภายในประเทศเมียนมานะครับขอให้ประชาคมโลกเนี่ยเร่งยุติความรุนแรงต่อพลเรือนนะครับส่งมอบความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมให้แก่ผู้พลัดถิ่นในเมียนมาอย่างทั่วถึงนะครับสำหรับประเทศสมาชิกใหม่ล่าสุดนะครับของ
อาเซียนนะครับก็คือติมอร์เลสเต

0: ซึ่งเป็นสมาชิกลำดับที่11ของอาเซียนเมื่อปีที่แล้วนะครับ2025นำโดยประธานาธิบดีรามูสออตานะครับรามูสออตาเนี่ยแน่นอนเป็นเจ้าของรางวัลโนเบลไพรส์สาขาสันติภาพด้วยนะครับได้แสดงความขอบคุณสมาชิกอาเซียนนะครับสำหรับแรงสนับสนุนให้ในที่สุดแล้วติมอร์เลสเต้เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกอาเซียนอย่างสมบูรณ์นะครับพร้อมทั้งเรียกร้องให้สหประชาชาติวางโครงสร้างเตรียมความพร้อมในการรับมือนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มประเทศที่เป็นเกาะขนาดเล็กนะครับซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องนะครับกับสิ่งที่ฟิลิปปินส์เรียกร้องเพราะว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นประเทศเกาะขนาดใหญ่นะครับติมอร์เลสเต้เป็นประเทศเกาะขนาดเล็กนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงซึ่งติมอร์เลสเต้ถือมีความก้าวหน้ามากแล้วก็ผลักดันในเวที UN ด้วยนะครับก็คือเรื่องของสถาบันประชาธิปไตยนะครับส่วนกัมพูชานะครับซกเจนดาโซโซเพียนะครับรองนายกรัฐมนตรีนะครับของกัมพูชาเนี่ยแถลงถึงความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศตัวเองนะครับว่าโอ้กัมพูชาเนี่ยมีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมกัมพูชาในการออกจากสถานะกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุดนะครับเขาอยากจะเป็น least developing countries graduation นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องที่เอาเข้าจริงก็น่าไม่อายนะครับขอความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในภารกิจเก็บกู้วัตถุระเบิดเพื่อมนุษยธรรมหรือว่า mind action นะครับแล้วก็การสนับสนุนสันติภาพในกรอบ UN peacekeeping นะครับทั้งนั้นที่ตัวเองก็อาจจะไม่ได้ทำตามสิ่งที่ตัวเองขอใน UN นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ทุนระเบิดบุคคลนะครับเพราะนั้นอย่างน้อยที่สุดนะครับเราก็เห็นนะครับว่าหลายๆประเทศในอาเซียนเนี่ยก็มีวิธีคิดแล้วก็มองไปในทิศทางเดียวกันนะครับถึงแม้บางประเทศสมาชิกอาจจะพูดแต่เรื่องของตัวเองก็ตามนะครับสำหรับนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ผมปิติศรีแสงนามขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เชื่อมโยงทุกมิติทุกระดับทางเศรษฐกิจกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับนานาประเทศในรายการ VR อาเซียน Plus ทุกวันอังคารเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียน
2: หลากเสียงดนตรีหลายวัฒนธรรมเนรมิตศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ในดนตรีทิพย์ โดยด็อกเตอร์ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์7:30 น.ถึง7:55 น.
3: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์
4: นิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระราชดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมืองสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนเพื่อร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์กรความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็ง

0: แรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนรู้สึกขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่ของตนเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ที่ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวง34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวง82 84 และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2544และได้พัฒนาการปฏิบัติการต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
1: เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได
2: ้ภาคเหนือเลือกคุณสารุจเจ้า
3: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
4: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด
5: ้อภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
6: ภาคตะวันตกเลือกคุณสารัตค่ะ
7: ภาคใต้เลือกคุณสาลี่ค่ะ
1: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกันได้ความว่าสามัคคีขอร่วมยืนหยัดอยู่คู่คนไทยหัวใจสามัคคี

ันสำคัญที่บัณฑิตทุกคนรอคอยร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตคนสำคัญในวันแห่งความภาคภูมิใจของครอบครัวมาร่วมกันสร้างโลกใบนี้ให้สวยงามด้วยการมอบของขวัญที่เรียบง่ายและประหยัดของขวัญที่แท้จริงคือสิ่งที่มอบจากใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568 30กันยายนและ 1-2 ตุลาคมนี้ณหอประชุมจุฬา

0: การวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
1: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
2: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
0: ฟังนะฟังนะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 โมงเย็น
3: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
2: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

พลงเด็กๆ ก็แสนครื่นเครงฟังเพลงแล้วฟังนิทานทุกเย็นก็ไม่เหงาพวกเราสนุกสนานมาฟังรายการยิ้มแย้มแจ่มใส

0: ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะและผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะวันนี้สบายกันดีไหมคะข้อยังชั่วหน่อยแล้วไหมคะเพราะน้ำก็น่าจะแห้งกันหมดละเหลือตามซอยย่อยๆนะคะก็ไม่แน่ใจว่าแถวๆบ้านพี่แมวยังมีน้ำท่วมไหมคะ
1: ก็ที่ถนนใหญ่นี่แห้งแล้วครับแต่ว่าในซอยยังเยอะอยู่ครับ
0: ค่ะ
1: ในซอยน่าจะคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะข้อยังชั่วแล้วครับเริ่มลดไปแล้วครับ
0: ค่ะเด็กค่ะยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กก็จะอยู่เป็นเพื่อนเด็กๆนะคะในยามทุกยามสุขเราก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะฟังกันได้5วันค่ะจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์ค่ะเวลา 5-6 โมงเย็นนะคะทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะเรื่องราวสนุกมีตั้งหลายช่วงให้เด็กๆได้ฟังกันนะคะงั้นเดี๋ยวพี่แมวบอกเลยก็ได้ค่ะว่าจะฟังอะไรคะ
1: ครับเราจะได้พบกับเรื่องราวสนุกนะครับตั้ง4ช่วงนะครับในรายการยิ้มแย้มแก้มใสนะครับช่วงแรกเดี๋ยวมาฟังคำถามเสียงกันก่อนนะครับเด็กๆบางคนที่เพิ่งมาฟังอาจจะงงเอ๊ะคำถามเสียงเป็นยังไงเหรอก็เป็นเสียงให้ฟังไงล่ะครับไม่เห็นภาพนะเด็กๆนะต้องฟังเสียงซึ่งก็มีหลายแบบมากเลยเสียงดังบ้างเบาบ้างมาเร็วปุ๊บบ้างดังอยู่นานบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่บางทีก็เสียงก็คล้ายๆกันเยอะเลยเหมือนกันนะแต่เชื่อมั่นครับว่าเด็กๆจะต้องสนุกในการฟังเสียงแล้วก็คำถามเสียงนี้ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราพบกันนะครับกับคำถามช่วงฟังดีๆก็มีคำถามซึ่งเป็นคำถามเสียงซึ่งย้ำอีกนิดนึงจะตอบคำถามเสียงได้ที่ต้องมีสมาธิก่อนนะเด็กๆเพราะว่าทำไมตั้งใจฟังมาที่เอ๊ะอ้าวเสียงอะไรเนี่ยไปแล้วเหรอไม่ยักรู้เลยนะมีสมาธิเลยนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ความกล้าโทรมาเลยนะบางคนทายถูกแน่นอนแต่ว่ากลัวผิดเนี่ยเลยไม่กล้าทายมาไม่ต้องกลัวนะครับฝึกความกล้าด้วยกันเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับจากนั้นนิทานสนุกๆก็ยังมีอยู่ตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นยังไงก็อันนี้ก็เป็นนิทานเกี่ยวกับเรื่องราวของสัตว์ต่างๆเช่นกันนะเมื่อวานเราฟังเรื่องเจ้าแมลงปอเนาะที่ได้ไปวางไข่ในน้ำเนาะเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็เป็นสัตว์อีกชนิดนึงเหมือนกันชอบน้ำด้วยนะไม่ได้อยู่ในน้ำนะแต่เป็นสัตว์ที่ชอบอยู่ใกล้ๆน้ำเอ๊ะจะเป็นตัวอะไรล่ะอยู่ใกล้ๆน้ำเนาะแต่ไม่ได้ไปอยู่ในน้ำไปดำน้ำไปอะไรตลอดเวลานะแต่ชอบอยู่ในน้ำเดี๋ยวฟังนิทานสนุกๆ กันนะครับแต่เรื่องสนุกก็มาฟังเรื่องสนุกเหมือนกันแล้วมีบางทีก็มีความเพลิดเพลินด้วยมีข้อคิดด้วยนะครับก็คือช่วงของบทเพลงสำหรับเด็กครับนี่เพลงสำหรับเด็กนะไม่เหมือนใครเนาะในรายการอื่นๆอาจจะเปิดเพลงฮิตเพลงที่อยู่ในกระแสแต่ของเรานี่เปิดเพลงที่เด็กๆชอบแน่นอนเพราะว่าเป็นบทเพลงสำหรับเด็กให้เด็กๆได้ฟังกันนะครับรอได้เลยใครแนะนำเพลงมาหรือไงนะครับหรือว่าที่เด็กๆทำได้คือแนะนำเพลงมาครับแต่ว่าขอให้เป็นบทเพลงสำหรับเด็กหรือว่าเป็นเพลงที่เหมาะสำหรับเด็กๆจะรับฟังกันนะครับนี่แหละแนะนำมาได้เลยเนาะเพราะว่าเราก็รู้จักเพลงไม่หมดหรอกเนาะถ้าเด็กๆแนะนำมาเนี่ยเพื่อนๆก็ได้ฟังเพลงนั้นๆด้วยเนาะบางคนก็บอกอ้าวเพลงนี้นี่มีคนแนะนำมาเราได้ฟังไปด้วยเลยพี่แมวกับประพันธ์ก็ได้ฟังเพลงดีๆจากการแนะนำของเด็กๆของผู้ปกครองหลายๆคนนะครับช่วงบทเพลงสำหรับเด็กทีนี้อีกช่วงนึงช่วงนี้ก็ต้องอาศัยเด็กๆเช่นกัน

0: เด็กโทรมาได้เลยโทรมาทำไมอ่ะก็โทรมาส่งข่าวเล่าเรื่องสิครับส่งข่าวเล่าเรื่องส่งข่าวเล่าเรื่องนี่เป็นยังไงเนาะเดี๋ยวก่อนจะบอกว่าส่งข่าวเล่าเรื่องเป็นอย่างไรก็มาฟังจิงเกิลก่อนสิเนาะส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
0: ส่งข่าวเล่าเรื่องครับมาแล้วครับ
2: เด็กๆพอจะ
0: ครับ
2: ค่ะ
0: ครับได้เลยครับ
2: เด็กๆพอจะมีเวลาหรือยังคะเพราะว่าไม่แน่ใจเมื่อวานอาจจะกำลังวุ่นวายเรื่องน้ำท่วมนะคะแล้วผู้ใหญ่ด้วยนะคะวันนี้น่าจะเขายังชั่วขึ้นถ้ามีเวลาก็ส่งข่าวกันหน่อยนะคะว่าที่บ้านเป็นยังไงบ้างสถานการณ์เรื่องน้ำนะคะนะตอนนี้ออกไปรอบนอกต่างจังหวัดแล้วนะคะและเราก็จะแนะนำตัวค่ะอย่างรวดเร็วแล้วก็ให้ฟังนิทานสนุกนะคะและเพลงเตรียมไว้เยอะเลยนะคะเด็กๆก็สามารถส่งข่าวเล่าเรื่องได้นะอย่าลืมนะคะตอนนี้เราแนะนำตัวป้าพันธ์ค่ะป้าพันธ์มีสองฉายานะคะจอมแบ่งปันแล้วก็ไส้เดือนค่ะ
0: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับแล้วก็มีผู้ช่วยคนอื่นอีกมีพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับมีลุงโตคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนนะครับแล้วก็มีพี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับครับ
2: แล้วก็ไก่หมูกระดิ่งนะคะยังอยู่ที่สถานีนะคะเพราะพันทำงานอยู่ที่บ้านนะคะพี่แมวก็อยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่าเราก็ยังเจอในซอยนะคะนิดหน่อย
0: ในซอยครับ
2: ค่ะแล้วค่ะเพราะนั้นกบกับทุกอย่างญาติเราก็ไม่ได้มาส่งเสียงเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะได้ยินนะคะเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสเราก็มีเหมือนเดิมอย่างที่ว่ามีน้ำคำถามนิทานเพลงเด็กนะคะแล้วก็ส่งข่าวเล่าเรื่องเราจะเริ่มด้วยคำถามก่อนเลยนะคะวันนี้วันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะช่วงแรกก็คือคำถามในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
3: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม
2: เสียงที่ได้ยินเนี่ยมันจะเหมือนกันเด็กๆฟังดีๆนะคะบางอันจะเสียงทุ้มกว่าบางอันจะเสียงสูงกว่านะคะค่อยๆคิดว่าเอ๊ะมันเหมือนอะไรกันนะแต่ไม่เป็นไรนะคะตอบผิดก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนะคะเดี๋ยวพ่อพันธ์ก็เฉลยตอนท้ายรายการค่ะดูก็จะได้รู้ว่าอ๋อนี่ค่ะไอเสียงอย่างเนี้ยมันเป็นเสียงไอตัวนี้เองนะคะเด็กก็ตอบมาได้เลยนะคะสามารถที่จะพิมพ์มาได้ค่ะพิมพ์มาได้ที่ LINE @julareadio นะคะ LINE @julareadio สะกดยังคะสะกดดังนี้นะคะ CHULARADIO ค่ะ CHULARADIO แล้วถ้าโทรศัพท์เราก็มีเบอร์ด้วยนะคะ
0: ใช่แล้วหมายเลขนี้นะครับ022183975-7นะครับ022183975-7ครับโทรมาได้เลย
2: ค่ะครับพี่หมีแทบจะเป็นแบบแฟนประจำรายการเลยนะคะสวัสดีมาคนแรกเสมอพี่หมีฉายานักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวสวัสดีพี่หมีและพี่หมีก็ส่งข่าวเล่าเรื่องนะคะวันนี้โรงเรียนน้องหยุดอีก1วันครับซึ่งวันนี้โรงเรียนทำอาหารแจกจ่ายคนในพื้นที่ประสบภัยครับโอ้โรงเรียนน่ารักมากโรงเรียนอะไรคะนะเราจะได้บอกชื่อโรงเรียนจริงๆแล้วโรงเรียนก็นะคือต้องใช้คำว่ามีน้ำใจนะคะ
0: ใช่เลย
2: โรงเรียนนั้นมีน้ำใจงามมากนะคะแล้วก็หลายคนเด็กๆเห็นไหมในคลิปในโทรศัพท์ในโทรทัศน์เนี่ยก็จะเห็นหลายๆคลิปว่าทุกคนมีน้ำใจมากนะคะคนไหนรถตายก็บอกเอ้าเดี๋ยวขึ้นรถกระบะผมมาเลยเดี๋ยวผมไปส่งที่นั่นบางคนก็เป็นมอเตอร์ไซค์ที่มันสูงหน่อยอะค่ะอันนี้ก็น่ารักเหมือนกันใจงามมากเลยนะคะก็รับส่งฟรีไปนั่นไปนี่อย่างเงี้ยนะคะหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเห็นแล้วมันก็มีความสุขนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่มีน้ำใจงามที่ช่วยเหลือ

0: กันในยามทุกข์ยากกันนะคะมันก็พอจะมีใจชื้นรื่นรมขึ้นได้หน่อยหนึ่งนะคะตาละค่ะคราวนี้มีน้องของขวัญรอสายอยู่ใช่ไหมคะลุงโตรอสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะร้องเพลง Happy Birthday to you ให้คุณแม่ของลุงโตนะคะสวัสดีน้องของขวัญค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะน้องของขวัญสายาวัดลูกค
2: ่
3: ะ
2: จ้า
0: ของขวัญที่บ้านเป็นยังไงบ้างคะคุณยายคะน้ำท่วมเยอะไหมคะ
1: จะโรงเรียนปิดค
3: ่
1: ะ
3: โรงเรียนปิดค่ะโรงเรียนท่วมค่ะ
2: โอ้ลงเรียนท่วม
0: น้ำหนูก็สบายไอ้น้ำหนูไม่ท่วมใช่ไหมคะไอ้ใช่ไม่ใช่น้ำหนูที่บ้านนะคะ
1: บ้านของขวัญน้ำไม่ท่วมค่ะ
0: ใช่ที่ขวัญถามไปแล้วบ้านไม่ท่วมแต่โรงเรียนท่วมเขาให้หยุด2วันจันทร์อังคารใช่ไหมคะพรุ่งนี้ก็คงต้องไป
3: เอ้ยแล้วคุณเนี่ยแบบไปสอบค่ะ
2: เขาไปสอบด้วยยังต้องเร่งอ่านหนังสือแล้วเนาะ
0: ต้องเตรียมตัวดีๆนะคะ
2: ครับ
0: วันนี้อยากตอบคำถามไหมคะ
3: ตอบคำถามตอบค่ะ
2: เดินแป๊บค่ะตอบได้เลยครับมาเสียงอะไร
3: หนูขอความเสียงใหม่ได้ไหมคะ
2: เดี๋ยวเรามาฟังด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะ1 2 3
3: ฮัลโหลค่ะ
2: เสียงมาเลยครับ1 2 3
0: พี่แว่นค่ะขอฟังเสียงอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่แว่นเอาไงคะ
2: เสียงก่อนจะเสียงอะไรครับกบร้อง
0: เสียงกบร้อง
2: มีสักกี่ตัวคะ
0: ร้อง
2: หนึ่งตัวค่ะของขวัญ1ตัวเนาะ
0: ที่บ้านหนูเคยได้ยินที่บ้านไหมคะหรือได้ยินที่ไหนคะ
3: ได้ยินบ้านย่าค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อได้ยินที่บ้านย่า
2: ค
0: ่ะและมีอะไรส่งข่าวไหมคะ
2: มีไหมส่งข่าวไหมคะ
3: ส่งข่าวแล้วค่ะ
2: เราส่งข่าวแล้วว่าโรงเรียนปิดเนาะแล้วก็พรุ่งนี้สอบ
0: ส่งข่าวโรงเรียนปิด
2: สอบ
0: เพลงแล้วคะ
2: เพลง
1: พูดดัง
3: ๆเพลงหญิงชายใจงามค่ะ
2: เพลงโปรดเขาเลย
0: หญิงไทยใจงามใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วของขวัญสบายดีไหมคะ
3: สบายดีค่ะ
0: คุณยายปราณีแล้วคะสบายดีไหมคะ
4: สบายดีค่ะ
0: โอ้แล้วคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วคุณยายจ๋า
4: 78แล้วค่ะ
0: โอ้แต่เสียงแบบเสียงมีพลังอะนะคะก็ยังดูแลหลานได้เลยนะยายเก่งจริงแข็งแรง
4: ทนนะ
0: ขอบคุณขอบคุณนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฟังเพลงกันนะคะ
4: ประพันธ์เพลงที่เปิดมานี่ของขวัญทั้งเต้นทั้งรำเลยให้สละให้เสียสละให้เขาชั่วโมงหนึ่งกับคุยกับพันค่ะ
0: โอ้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือใครคะหมดไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมคะ
2: คร
0: ับ วันนี้เงินค่ะค่ะขอบคุณนะคะน้องของขวัญและคุณยาย
4: ขอบคุณที่น้องมิกาด้วยนะ
3: ให้น้องมิกา
0: ค่ะขอบคุณพี่แว่นด้วยสวัสดีค่ะ
4: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็อ๋อพี่หมีส่งข่าวว่าโรงเรียนวัดเรียบราชบำรุงวัดเรียบราชบำรุงนะคะที่ทำอาหารแจกคนแถวๆนั้นนะคะขอบคุณพี่หมีนะคะส่งข่าวและพี่แมวเอ้ยเราต้องฟังพี่แมวจะเล่นไม่ได้ใช่ไหมพี่แมว
2: ใช่
0: คือเล่นมาต้องพรุ่งนี้เล่นได้ไหมคุณลุงโตค่ะ
2: ครับ
0: ลุงโตบอกว่าวันนี้วันเกิดคุณยายครับเป็นคุณแม่ลุงโตเองอายุ89เต็มคุณยายฝากสวัสดีทุกๆคนนะครับคุณยายขาสวัสดีค่ะคุณยายแข็งแรงมากเลยนะคะคันนี้ทำไงดีเราก็คงร้องเพลงให้ฟังพรุ่งนี้ได้ไหมคะคุณยายขาพรุ่งนี้มันจะได้มีเต็มไหมคะมีเต็มเขาเรียกอะไร
2: มีเต็มด้วยมีกีตาร์ด้วยมีอะไรด้วย
0: เต็มที่เลยอะค่ะมีทั้งเสียงดนตรีนะคะโตได้ไหมคะโตตอบมาด้วย

0: ต้องตอบด้วยถ้าไม่ได้เราก็จะสองคนร้องเพลงกันโดยไม่มีดนตรีก็ได้เอาไหมคะต้องตอบมานะคะถ้าหรือว่าถ้าจะฟังวันนี้เดี๋ยวเราร้องสองคนไม่มีดนตรีแต่ถ้าฟังพรุ่งนี้จะมีกีตาร์ด้วยแล้วแต่ลุงโตนะคะตอบมาด้วยเอาละค่ะเด็กๆคะเราฟังคำถามกันไปแล้วน้องของขวัญก็ตอบมาคนแรกพี่หมีก็ส่งข่าวมานะคะลุงโตก็ตอบมาด้วยลุงโตตอบมานะคะอย่าลืมเพลงอยากจะฟังวันนี้หรือพรุ่งนี้นะคะตอนนี้เราก็จะให้ฟังนิทานก่อนแล้วกันนะคะแล้วเด็กๆค่อยตอบก็ได้แล้วเดี๋ยวจะทวนให้ฟังว่าคำถามเป็นเสียงอะไรนะคะฟังนิทานกันในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
1: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: รครับนิทานสนุกสนุกของเรานะครับวันนี้เสนอในชื่อเรื่องว่าเจ้ากบอวดดีนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะครับก็หน้าฝนนี่เด็กๆหลายคนบ้านอยู่ชันเมืองอาจจะได้ยินเสียงกบร้องใช่ไหมครับเสียงอึ่งอ่างด้วยเนาะร้องกันระงมเลยนะครับก็นิทานเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นในตอนนี้เลยเนี่ยหน้าฝนที่น้ําฝนเยอะๆเนี่ยเนาะก็จะมีแต่ว่าหน้าฝนนี่พวกสัตว์หลายชนิดก็จะชอบนะเห็นเจ้ากบเนี่ยชอบมากเลยเพราะว่าเจ้ากบบอกว่าดีจังเลยนี่นะหน้าฝนนี่นะชอบมากเลยนะเพราะว่ามันมีแมลงมีอะไรให้กินเยอะเลยนี่นะครับเด็กๆครับเจ้ากบตัวนี้นะอาศัยอยู่ในใกล้ๆบ้านคนเลยครับบ้านคนแล้วบ้านนี้ก็มีบ่อน้ำไงเด็กๆกบนี่เขาเรียกว่าเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกครับก็คืออยู่บนบกนี่แหละแต่ว่าห่างน้ําไม่ได้เนาะก็ต้องลงน้ําให้ผิวหนังชุ่มชื้นด้วยเนาะแล้วตอนเป็นลูกตัวเล็กๆเนี่ยก็เป็นลูกออสไงโตอยู่ในน้ํานี่ก็เลยเป็นเล็กสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกเนาะนะครับนะครับก็อยู่ได้ครับ
1: โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอโทษนะคะคําว่าสะเทินน้ําสะเทินบกหรือว่าสะเทินน้ําสะเทินบกคะ
0: ต้องสะเทินต้องสะเทิน
1: ต้องสะเทินน้ำสะเทินบกใช่ไหมคะ
0: สะเทิน
1: เด็กๆจะได้จำถูกต้องถูกต้องไหมคะ
0: บางคนถูกต้องเพราะบางคนก็ไปออกเสียงสูงเนี่ยสะเทินเลยนะต
1: ้
0: องสะเทินน้ำสะเทินบกนะ
1: ซึ่งแปลว่า
0: ก็อยู่ในน้ำก็ได้อยู่ในบกก็ได้มันบกก็ได
1: ้โอ้เก่งเนาะ
0: เนาะเพราะตอนเล็กๆเขาไปรู้ออสอยู่ในน้ำเนี่ยโตขึ้นมาก็เป็นกบขึ้นมาบนบกแต่ก็ต้องลงน้ำอยู่ดีเนาะอยู่ไกลน้ำไม่ได้เนาะนี่แหละเจ้ากบนี่เขาอยู่ในใกล้ๆบ้านคนไม่รู้ใกล้บ้านประพันธ์หรือเปล่ามีเสียงกบร้องไหมบ้านประพันธ์
1: เยอะเลยค่ะเยอะเลย
0: แต่นิทานนี่อยู่เรื่องนี้แหละเนาะคงยังไม่ยังไงอันนี้กบนี่มันมีกบอยู่ตัวหนึ่งเด็กๆมันไม่เหมือนตัวอื่นเลยเจ้าตัวนี้มันตัวโตกว่าเพื่อนเลยอ่ะตัวเบิ่มเลยเนาะโตไหมโตสิตัวเบิ่มเลยล่ะเรียกว่าบางทีคนเห็นยังตกใจอุ้ยตัวอะไรอ่ะตาแดงแดงตัวเบลอเลยเป็นเจ้ากบนั่นเองและที่สำคัญปากมันกว้างด้วยนะโอ้โหมันล่มเลยมันบอกว่ามันสามารถเอาลิ้นตวัดกินแมลงได้ทีเดียวพร้อมกัน5ตัวเลยนะกบตัวอื่นยังเก่งก็ได้พร้อมกัน2ตัวละแล้วเนี่ยตวัดทีเดียวแผลบ5ตัวเลย
1: แสดงว่าลิ้นยาวแล้วก็เร็วมาก
0: ใช่เลยเนาะทีนี้มันก็กินแมลงเยอะเลยเก่งเลยตัวมันก็โตเบิ่มเลยนะก็โตเพราะปากก็กว้างแล้วก็ร้องดังด้วยโอ้โหร้องดังมากเลยร้องโอ๊บโอ๊บโอ๊บโอ๊บโอ๊บโอ๊บโอ๊บแบบนี่ยังเป็นเสียงไม่ดังมากนะร้องดังมากสุดร้องตอนนี้ก็ร้องโอ๊บโอ๊บโอ๊บโอ๊บโอ๊บโอ๊บดังต้องเรียกว่าดังไปถึงหน้าปากซอยเลยนะครับนะพวกสัตว์ทั้งหลายที่อยู่แถวบ้านคนแถวนั้นน่ะเนาะพวกนกพวกอะไรสัตว์ทั้งหลายก็ลอกกระแตและสัตว์อยู่ก็รำคาญที่เจ้ากบตัวนี้มันร้องเสียงดังอย่างเลยอ่ะร้องตลอดเลยฝนตกก็ร้องฝนหยุดก็ร้องกลางคืนก็ร้องกลางวันก็ร้องยังไงเนาะสัตว์ทั้งหลายนะครับก็ไม่ค่อยพอใจเจ้าตุ๊กแกตัวนึงซึ่งร้องเหมือนกันนะแต่ไม่ร้องบ่อยก็ไปบอกกับเจ้ากบว่านี่เจ้ากบเจ้ากบปากกว้างกบปากกว้างคุยกับเราตุ๊กแกก่อนในได้ไหม
1: เป็นยังไงสนใจเสียงร้องฉันเหรอ
0: ไม่หรอกแต่เจ้าอะร้องดังมากเลยอะไม่เคยเจอกบตัวไหนร้องดังเท่านี้มาก่อนเลย
1: ดีไหมล่ะเก่งไหม
0: มันก็เก่งละแต่ว่าเจ้าร้องน้อยๆหน่อยได้ไหมมันรบกวนเวลานอนอะพวกนกบนต้นไม้เขาบอกว่าลูกเขานอนไม่หลับเลย
1: อ้าวฉันต้องกว่าจะชอบกันนะฉันก็เลยโอ้ส่งเสียงดังๆเลยฉันเป็นกบนะฉันก็เลยต้องร้องอ๊อบอ๊อบอ๊อบอ๊อบฉันตัวโตไงมันก็เลยเสียงดัง
0: ใช่เจ้ากบก็ไม่สนใจก็ยังร้องเสียงดังต่อไปร้องเป็นเวลานานๆสัตว์ทั้งหลายโอ้โหร้องอีกแล้วจะนอนซะหน่อยโอ้ยขนาดเจ้าหมากับเจ้าแมวอยู่ในบ้านนั้นยังไม่ชอบเลยเนาะเสียงร้องดังมากเลยนะครับนี่ทีนี้วันหนึ่งเจ้ากบตัวนี้ก็ร้องเหมือนเดิมนั่นแหละครับ
1: ก็ร้องเหมือนเดิม
0: ใช่แล้วพอดีมีตาตัวหนึ่งครับตาตัวดำเลยอีกตาบินผ่านมา พอดีเลยขนาดกาบินอยู่สูงนะยังได้ยินเสียงเจ้ากบตัวนี้ร้องเลยเนาะเจ้ากาก็บอกโอ้ยกบที่ไหนร้องดังจังหนังขนาดนี้บินลงไปดูดีกว่าเจ้ากาก็บินลงไปดูแล้วก็เจอก็ถามที่ร้องเมื่อกี้เนี่ยเป็นเสียงของเจ้าหรือเปล่าเจ้ากบ
1: เอออบอบอบอบใช่แล้ว
0: โอ้โหเกิดมายังไม่เคยได้ยินกบตัวไหนร้องดังขนาดนี้มาก่อนเลย
1: อันนี้ชมใช่ไหม
0: ชมชมชมว่าแต่เจ้าเสียงร้องดังขนาดนี้มาร้องอยู่ในบ้านคนทำไมเจ้ากบก็บอกว่ามันเกิดที่นี่เนาะนี่เจ้ากาบอกว่ารู้ว่าไกลออกไปข้างนอกนั่นน่ะมันมีทุ่งนาหรือจักทุ่งนาไห
1: ม
0: ไม่เคยเห็นละสิใช่ไห
1: ม
0: ที่นั่นน่ะมีพวกอึ่งอ่างร้องกันดังอยู่นะแต่คิดว่าถ้าเจ้าตัวเดียวนี่นะมันก็ร้องอึ่งอ่างอึ่งอ่างเนี่ย
1: มันร้องสองพยางค์อึ่งอ่างแต่ฉันร้องพยางค์เดียวอบอบอบอบอบอบ
0: แต่มันร้องดังนะอึ่งอ่างเนี่ยอาจจะร้องดังกว่าเจ้าก็ได้นะ
1: เป็นไปไม่ได้
0: ใช่โง่เจ้ากบจักยัวสิเอ๊ะจะมีคนมาร้องดังกว่าเราได้ยังไงเนาะเจ้ากาก็เลยเกิดความคิดว่าอยากไปร้องแข่งกับอึ่งอ่างไหมล่ะไปไหม
1: โอ้ยแน่นอนอยู่ที่ไหนล่ะพาขั้นไปหน่อย
0: ไปเลยแล้วเจ้ากาก็ค่อยๆบินบ้างหยุดบ้างเจ้ากบก็กระโดดออกจากบ้านคนนะครับกระโดดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็หายไปเลยแล้วเวลาก็ผ่านไปเป็นเวลา3วันครับเจ้ากบปากกว้างที่ร้องดังไม่ได้มาไม่ได้มาร้องเพราะมันไม่อยู่สัตว์ทั้งหลายตุ๊กแกนกกระรอกกระแตเขาบอกไอ้ดีจังเลยเงียบจังเลยเนาะโอ้แต่ก็เหงาเหงาเหมือนกันนะไม่ได้ยินเสียงมันเนาะก็พอดีเจ้ากาตัวเดิมนะครับเขาบินผ่านมาที่บ้านนี้พอดีก็มาเกาะครับตุ๊กแกตัวเดิมก็ไปถามเจ้ากาพี่กาพี่กาพี่กาพาเจ้ากบไปร้องแข่งกับอึ่งอ่างใช่ไห
1: ม
0: แล้วมันชนะไหมเจ้ากบนะ
1: แน่นอนแน่นอนโอ้เสียงดังขนาดนั้นชนะแน่นอน
0: เนาะ
1: อืม
0: ว่าแล้วสิเนาะ
1: อึ่งอ่างวิ่งหนีไปหมดเลย
0: โอ้โหแสดงว่าเสียงเจ้ากบนี่มันดังสิเนาะครับแล้วเจ้ากาก็ได้เล่าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งซึ่งสัตว์ทั้งหลายต้องตกใจแล้วก็สงสารเหมือนกันเนาะเจ้ากาเล่าต่อไปว่าหลังจากเจ้ากบร้องชนะอึ่งอ่างมันก็ดีใจมากเลยมันบอกว่าแม้แต่อึ่งอ่างในทุ่งนายังแพ้เลยมันก็ฉลองชัยนะครับไปกระโดดรถเต้นบนคันนาดิในทุ่งนานี่ก็จะมีทางเดินก็เรียกคันนามันสูงนะมันก็กระโดดแล้วก็ร้องฉลองชัยโอ้โอ้โอ้โอ้พอดีมีนกกระสาตัวหนึ่งผ่านมานกกระสานี่ชอบกินกบเนาะมันได้ยินเสียงแล้วเห็นเจ้ากบไหมเจ้ากบไม่ค่อยไม่ทันระวังตัวทั้งที่แต่ก่อนมันระวังตัวนะมันไม่ทันได้ระวังตัวนกกระสาก็เลยมาโฉบเจ้ากบตัวนี้ลอยหายขึ้นฟ้าไปแล้ว
1: โฉบก็คือมันบินลงมา
0: ใช่
1: แล้วก็ปากชูคาบตัวกบไปเลยเหรอ
0: ใช่เลยเจ้ากาก็บอกว่าเจ้ากบคงไม่ได้กลับมาแล้วเหรอเนาะ
1: มันเป็นอะไรหรือเปล่ามันตายหรือเปล่าหรือมันยังอยู
0: ่ไม่รู้ถ้าโชคดีมันอาจจะนกกระสาจะคาบไม่ไหวแล้วปล่อยมันหล่นน้ำตุ๋มไปก็ได
1: ้เนาะฉันก็ไม่ชอบหรอกนะเสียงดังอะเจ้ากบแต่ว่าตอนนี้มันเหงาแล้วก็สงสารมันมากเลย
0: เนาะนี่แหละครับเด็กๆครับแล้วก็เหตุการณ์ก็ผ่านมาอีก2วัน

0: ปรากฏเจ้ากบปากกว้างกลับมาครับในสภาพที่สะบักสะบอมเลยเด็กๆรู้จักไหมก็คือบาดเจ็บมากเลย
1: เป็นยังไง
0: สะบักสะบอมเลยเจ้ากบปากกว้างเออฉันไปแข่งร้องกับอึ่งอ่างมาฉันชนะด้วยล่ะเ
1: ออแล้วทำไมมันร่างกายมันเป็นอย่างนั้นล่ะ
0: แต่ฉันประมาท
1: เดินกระเพกกระเพกเลยเหรอ
0: เนี่ยเห็นไหมนิ้วฉันนิ้วตีนฉันกุดหายไปเลยทั้งสองนิ้ว
1: เป็นอะไรล่ะ
0: ฉันก็ดีใจนะสิแล้วก็ไปร้องฉลองชัยอยู่ลืมดูข้างบนท้องฟ้านกกระสามันโฉบเอาฉันไปกินอ
1: ืมแล้วทำไมรอดมันได้ยังไง
0: ฉันตัวโตไงฉันก็ดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นเนี่ยนกกระสามันก็งับไว้ไม่ไหวก็เลยปล่อยฉันตกลงไปในกอหญ้าตุ๊บถ้าตกพื้นนะฉันตายเลยนี่ตกไปในหญ้าเนาะ
1: โอ้ย
0: ฉันก็ค่อยๆกระโดดมาจนถึงที่นี่แหละโอ้ย
1: เออพักก่อนพักก่อนเดี๋ยวพวกเราจะดูแลเองนะแต่ว่าเจ้าก็ต้องพักอย่าเพิ่งร้องเสียงดังนะ
0: ก็บอกตอนนี้ร้องไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขอไปกินแมลงแถวๆนี้ก่อนมีมั้ยเนี่ยนี่แหละครับตั้งแต่นั้นมานะครับเจ้ากบยังคงร้องอยู่มั้ยร้องอยู่นะแต่ว่ามันสัญญากับพวกสัตว์ทั้งหลายแล้วว่าจะร้องเป็นเวลานะวันละ2ครั้งนะคะเช้าเย็นก็พอนะ
1: ดีจังเลย
0: นี่ครับจบแล้วครับเรื่องของก็ปากกว้างแล้วก็อดดีด้วย
1: โอ้ยจบแล้วตอนแรกพระพันนึกว่าตายไปแล้ว
0: อืมโชคเหมือนตัวใหญ่พระพันตุกษาคาบไม่ไหวปล่อยแต่ขนาดนั้นยังเสียนิ้วไปตั้ง2นิ้วเลย
1: โอ้โหเด็กๆเป็นยังไงอะเศร้าไหม
0: เศร้าเนาะ
1: ดีใจเพลินไปหน่อยใช่ไหมอ
0: ืมไม่ได้ระวังตัวไงปกติมันช่างระวังตัวนะประมาทแท้ๆเลยเชียวเน
1: าะอืมๆๆเอาละเด็กๆคะนิทานจบแล้วนะคะลุงโตก็ตอบมาแล้วพี่หมีตอบหรือยังคะแล้วก็เด็กๆคนอื่นๆตอบกันหรือยังคะ
0: อืมคงอยากตอบนะ
1: ใช่มั้ยคะ
0: ใช่แต่ยังไม่รู้ว่าจะตอบอะไรก็ต้องให้ฟังเสียงก่อนเนาะเต็มตัวนะ1 2 3

0: ค่ะเสียงอะไรคะเด็กๆคะ
1: ครับตอบกันได้เลยนะเด็กๆตอบก็โทรศัพท์ได้นะ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: พิมพ์มาได้ที่ LINE @ จุฬา Radio นะคะ LINE @ จุฬา Radio ค่ะเด็กๆค่ะนะคะก็ตอนนี้ยังเงียบๆแสดงว่ายังสถานการณ์ยังไม่ค่อยเรียบร้อยดีนะคะเพราะว่าแถวๆต่างจังหวัดก็โดนกันบ้านเพื่อนประพันธ์อยู่ระยองอยู่จันทร์โดนกันทั่วหน้าเลยค่ะเอาละเด็กๆฟังเพลงกันกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสนะคะในช่วงคลื้นเครงกับเพลงเด็ก

บกระโดดไปแล้วหนึ่งเพลงนะคะฟังเพลงนี้ค่ะพอดีเหมือนกับนิทานเป๊ะเลยนะคะฟังเพลงยืนขาเดียวค่ะในเพลงนี้จะมีเจ้าตัวนี้อยู่ด้วยนะคะยืนขาเดียวอยู่ในอัลบั้มเจ้าแจ้วค่ะ

0: เพลงยืนขาเดียวนะคะเด็กๆ เคยเห็นนกกระสายืนขาเดียวไหมคะบางทีพี่แมวก็เคยเห็นใช่ไหมคะ
1: เคยเห็นครับ
0: เออพ่อพันอยากเข้าไปถามนกกระสามากเลยว่าเมื่อยหรือเปล่าถึงที่ยืนขาเดียวนะคะก็คิดเล่นๆเฉยๆน่ารักเลยนะคะแล้วก็ขนาดนี้นะ
1: คะใ
0: ช่ไม่รู้เขาเมื่อยหรือเขาอย่างไหนพี่แมวรู้ไหมคะ
1: เขาเหมือนว่าเป็นเตรียมพร้อมที่จะแบบไถน้ำหนักไปฉกจับปลามานะครับ
0: ขาเดียวเนี่ยนะ
1: จะได้เอ็นตัวไปพิ้วไปจับได้เลย
0: เออแล้วก็ลุงโตนะคะเขาก็วาดการ์ตูนมาที่ในที่พี่ในคำถามคืออันเนี้ยเดี๋ยวจะเป็นการ์ตูนที่เราเด็กๆจะเห็นในเขาเรียกอะไรเฟซบุ๊กยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอใช่ไหมคะแต่ต้องรอสิ้นเดือนนี้นะคะน่ารักน่ารักนะคะเอาละค่ะเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสเราทวนคำถามหน่อยนะคะ
1: ครับฟังเสียงที่เป็นคำถามของเราเลยนะ1 2 3

0: โทรก็ได้พิมพ์ก็ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยถ้าจะโทรก็022183975-7นะครับ022183975-7ครับครับ
0: ค่ะหรือว่าจะพิม

0: เย็นๆเรามีรายการเด็กๆให้เด็กๆได้ฟังผ่อนคลายกันนะคะทั้งผู้ใหญ่และเด็กนะคะมีเพลงที่ชื่อว่าเป็นเพลงฝรั่งนะคะอ้าวลืมไปพี่แมวหรือว่าเด็กๆทุกคนที่อยากฟังเพลงประมาณอ่านชื่อเพลงดีกว่านะคะมีเพลงที่ชื่อว่า Rain Rain Go Away ฝนไปเลยแต่ฝนไปแล้วนะเขาได้ยินเราหรือเปล่าไม่รู้เพลง Rain เพลงกบร้องเพลงอ๊อบๆเพลงช่วยกันRain กบช่วยกัน
1: เฮ้ยน่าฟังทั้งนั้นเลยเนาะเอาเพลง Rain Rain Go Away ดีกว่าเน
0: า
1: ะ
0: คุณเรนคุณฝนได้ยินไหมคะเรนแปลว่าฝนนะเด็กๆค่ะเรากำลังจะร้องเพลงมีให้ฟังเพลงเราไม่ได้ร้องค่ะเราจะฟังเพลงฝรั่งกันนะคะที่ชื่อว่า Rain Rain Go Away ฝนไปก่อนนะอย่าเพิ่งตกนะนะคะเป็นเพลงของ The Singing Walrus นะคะเพลงเนี้ยเขาก็จะฝึกให้เด็กๆรู้จักคำศัพท์ของวันจันทร์วันอังคารวันพุธพฤหัสวันศุกร์นะคะลองฟังดูนะคะ Rain Rain Go Away เชิญค่ะ

0: สรุปว่าเด็กๆบอกว่ามะม่วงจะเป็นวันจันทร์วันอังคารพูดพระหัสสุขเสาร์อาทิตย์อย่ามาเลยนะอย่าพุ่งตกนะนะคะก็เขาได้ยินเขาก็ไม่ตกแต่วันนี้ท้องฟ้าก
1: ็
0: สดใสดีนะคะแล้วก็ฝนก็ไม่ตกจริงด้วยแล้วก็มีแดดด้วยนะคะขอบคุณขอบคุณคุณฝนนะคะแล้วก็มีพี่สกายค่ะพี่สกายท้องฟ้าแห่งโคดิ้งส่งข่าวมาบอกว่าจริงๆตอนแรกเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะเรียนเป็นวันสุดท้ายแต่ตอนเช้าวันจันทร์คุณครูแจ้งข่าวทางไลน์กลุ่มห้องว่ามีคนน้ำท่วมมาไม่ได้เลยปิดเทอมเร็วล่วงหน้า3วันเลยครับส่วนสอบนะคะสอบคุณครูบอกว่าจะเอาคะแนนเก็บจากพวกใบงานแทนเออก็เลยไม่ต้องสอบค่ะโอ้โหเป็นไงอ่ะพี่สกายชอบไหมคะคะแนนเก็บจากพวกใบงานแทนนะคะก็เลยไม่ต้องสอบผมก็เลยไม่รู้ว่าทำไมถึงแค่เลื่อนทำไมไม่แค่เลื่อนนะคะแต่ยกเลิกไปเลยไม่ต้องสอบก็ยังไม่รู้นะคะตอนแรกก็งงครับนะก็ไม่ก็ดีเหมือนกันใช่ไหมก็ผ่านชอบใจมาก
1: แสดงว่าที่โรงเรียนพิสกายนี่เด็กๆทุกคนจะส่งงานกันครบไงทำคะแนนได้ด
0: ีอันนี้ดีนะเด็กจะได้รู้ว่าการส่งงาน
1: ความสม่ำเสมอ
0: ในแต่ละเทอมเนี่ยสำคัญนะไม่ใช่คิดว่าเอ้ยยังไงหรอกไม่เห็นจะต้องได้คะแนนเลยไม่ส่งดีกว่าเดี๋ยวไปสอบเอาลงเก่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะเห็นไหมว่าเออเราไม่มีใบส่งงานเลยถึงแม้จะเก่งถ้าเกิดเราไม่ได้ส่งอ่ะเราก็แย่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตั้งใจเรียนทุกวันเลยดีกว่านะคะแล้วพี่สกายก็บอกว่าบ้านประพันธ์บ้านพี่แมวท่วมไหมครับส่วนบ้านผมไม่ท่วมครับพี่แมวแจ้งค่ะ
1: พี่แมวท่วมเกือบถึงบ้านครับที่ถนน

0: จะเข้ามาในบ้านแล้วนะครับเลยโดนน้ำล้อมไว้แต่ตอนนี้เริ่มลดลงไปเยอะแล้วครับ
1: แมวอยู่แถวไหนคะ
0: แถวลาดพร้าวนี่แหละครับที่คุ้มกันเยอะๆนี่แหละครับ
1: ลาดพร้าวใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยครับ
1: ของพ่อพันถนนสุขุมวิททั้งสายอ่ะตอนแรกมันก็ท่วมนะคะแล้วก็คนอยู่แถวคนอยู่ในซอยแต่ตอนเนี้ยมันแห้งหมดแล้วค่ะในซอยในถนนใหญ่สุขุมวิทเนี่ยแต่ในซอยย่อยๆๆๆเนี่ยยังท่วมแต่ตอนเนี้ยซอยย่อยก็บางซอยก็แห้งแล้วนะคะหน้าบ้านพ่อพันแห้งแล้วเด็กๆค่ะแต่ว่าพ่อพันต้องทำรายการอยู่ที่บ้านเพราะว่ามันมีปัญหาที่บ้านคือห้องน้ำมันรั่วจากข้างบนนะคะคือน้ำมันรั่วมันบ้านมันเก่าแล้วนะคะคือสร้างมาหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นก็เลยต้องซ่อมแล้วก็ใช้เวลานานหน่อยนะเพราะมันต้องกระเทาะเอากระเบื้องเก่าออกอะนะคะเด็กๆเคยเจอไหมฝุ่นเต็มเลยอะแล้วก็มันจะทำอะไรสารพัดเลยค่ะจนกระทั่งบอกเนี่ยอีกประมาณพ่อพันก็เร่งเขาอยากไปทำรายการที่สถานีแย่แล้วแบบชอบมากที่จะได้คุยกับเด็กๆตรงๆนะคะของลุงรอดลุงเขาแจ้งมาว่าของลุงโตรอดไม่ท่วมลุงโตอยู่แถวไหนล่ะคะแจ้งด้วยนะคะเอาละค่ะแล้วก็มีใครคะที่พ่อพันเห็นตรงนี้ช่วยอ๋อช่วยคืออะไรช่วยคำเดียวพี่หมีอ่ะช่วยอะไรอ่ะ
0: นะแต่นึกอยู่เดี๋ยวจะพิมพ์ต่อนะครับ
1: ถ้าขอเพลงกบเดี๋ยวกบร้องเรียกฝนกลับมา กลัวใช่ไหม อ๋อช่วยคือเพลงช่วยกันโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วงั้นเราก็ไม่เอาเพลงกบร้องเพลงอบนะเอาเพลงช่วยกันนะเดี๋ยวได้ยินใช่ไหมเดี๋ยวฝนมาใช่ไหมตกลงงั้นฟังเพลงด้วยกันนะคะเพลงช่วยกันค่ะบริษัท Plan for Kids พี่หมีขอมาเชิญค่ะ

จบแล้วช่วยกันประหยัดในทุกเรื่องเลยนะคะนอกจากสตางค์แล้วก็เป็นสิ่งของด้วยถ้าประหยัดได้เราก็จะได้มีใช้ได้นานๆ นะคะทำเพลงกันต่อเลยค่ะนะคะเพราะว่าก็ผ่านรู้ว่าทุกคนก็กำลังถ้าใครที่เจอปัญหาก็กำลังแบบทุกข์ใจอยู่นะคะแล้วกำลังวุ่นวายอยู่กับการเก็บกวาดล้างกันสุดชีวิตใช่ไหมคะเพื่อให้สะอาดนะคะมาฟังเพลงกันต่อตาประพันธ์เลือกนะคะประพันธ์อยากจะเลือกเพลงนี้ให้ทุกคนฟังนะคะหากว่าเรากำลังสบายนะจงทำอะไรดีอ่ะจงยิ้มจงสารพัดเลยนะคะฟังเพลงญี่ปุ่นนะคะ If you're happy and you know it นะคะโดย Kids TV Japan เชิญค่ะ

0: ค่ะเพราะเรากำลังสบายนะคะของเราเพลงไทยก็จงปรบมือพันพรันใช่ไหมคะแล้วก็สารพัดที่เด็กๆจะได้ฝึกนะคะยิ้มแย้มแก้มใสค่ะเรามีเพลงอีกเยอะแยะเลยแต่ว่าก็ฟังดูนาฬิกาแล้วตอนนี้มีเวลาอีก3 นาทีเด็กๆอยากจะตอบคำถามกันไหมคะ
1: น่าจะอยากตอบนะเพราะฉะนั้นฟังเสียงอีกครั้งหนึ่งนะแล้วรีบตอบมาเลยนะเดี๋ยวหมดเวลานะครับเด็กๆเนาะเตรียมตัวฟังนะ1 2 3

0: ตอบได้เลยนะคะโทรศัพ
1: ค
0: ท์
1: ร
0: ได้
1: ับ
0: พิมพ์ได้
1: ครับรีบมาเลยนะถ้าจะโทรศัพท์ก็022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ตัวเล็กๆก็ตอบได้นะคะพี่โต
1: ใช่เล
0: ๆก็
1: ย
0: ตอ
1: ค
0: บ
1: รับ
0: ได้นะคะโทรศัพท์ก็ได้พิมพ์นะคะ LINE แอดจุฬาเรดิโอค่ะ LINE แอดจุฬาเรดิโอนะคะเด็กๆขาผู้ใหญ่ขาฟังเพลงด้วยกันนะคะกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กๆนะคะเป็นเพลงเด็กๆแต่น่าฟังทุกเพลงเลยตอนนี้ก็ตาพี่แมวแล้วก็พี่หมีแล้วก็พี่ประพันธ์นะคะพี่แบนอยากฟังก็เชิญหรือเด็กๆคนอื่นอยากฟังก็บอกมาพิมพ์มานะคะก็มีเพลงมาม้ามาปลูกต้นไม้เพลงส่งยิ้มหรือว่าเพลงยิ้มที่ยังเหลืออยู่กบร้องเพลงอบอบจะร้องอบอบเบาๆได้ไหมกบเพลงนี้ก็มีอยู่นะคะเอา
1: อื
0: ละ
1: ม
0: ค่ะ
1: คร
0: เ
1: ั
0: ล
1: บ
0: ือกเอาค่ะ
1: ครับให้ใครเลือกครับคราวนี้ตาพี่แมวหรือเปล
0: แ
1: ่
0: ม
1: า
0: วค่ะพี่แมวค่ะ
1: ก็ส่งยิ้มแล้วกันเนาะนะครับจะได้มี
0: ส่
1: ร
0: ง
1: อยยิ
0: ย
1: ้ม
0: ิ้
1: ก
0: ม
1: ัน
0: ใช่นะคะอย่างน้อยๆก็ส่งยิ้มให้กันนะคะฟังเพลงค่ะส่งยิ้มของวงสองวัยฉันฟังค่ะ

0: ยิ้มกันนะคะมีความสุขนะคะนะคะก็เอาละค่ะยิ้มแย้มแก้มใสถึงเวลาจะอ่านคำตอบแล้วนะคะ
1: ครับคำตอบของเราเป็นเสียงเสียงนี้นะครับ1 2 3
0: มีพี่หมีไม่ได้ตอบมานะคะแล้วก็น้องของขวัญฉายาวาดรูปตอบว่าเสียงกบร้องค่ะได้ยินที่บ้านย่าค่ะนะคะส่วนลุงโตคนโตๆชอบวาดการ์ตูนตอบมาเป็นการ์ตูนนะคะแล้วก็ตอบว่าเขาเขียนมาด้วยว่าเสียงกบครับนะคะส่วนพี่สกายก็ส่งข่าวว่าไม่ต้องสอบจะได้แล้วก็เพราะว่าน้ำท่วมมีผลจากน้ำท่วมนะคะให้เป็นใบส่งงานเอานะเป็นคะแนนนะคะเอาละค่ะเฉลยก็คือเสียงกบร้องนั่นเองนะคะเสียงกบ อันนี้ก็เป็นการเผื่อเด็กเล็กๆจะได้เรียนรู้ว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเขาเรียกว่ากบอบอบอบอบอบอบอบอบนะคะแล้วก็จะใกล้เคียงกับเสียงเป็ดบ้างเล็กน้อยนะคะแต่เป็ดอาจจะเสียงกับมันจะแหลมกันนิดหนึ่งนะคะแต่เราแยกแยะนะคะก็คือเสียงกบนะคะเด็กๆค่ะแล้วนี่มีใครแล้วเนี่ยมีใครเขียนมาอีกคะผมขอตอบตามจินตนาการครับเสียงรถขายกับข้าวครับ คนร้องเรียกว่ากับข้าวครับกับข้าวโอ้โหพี่หมีคนละเรื่องเลยก็นี่มันอบอบอบมากนะคะแต่ว่าจินตนาการพี่หมีนะคะขอบคุณพี่หมีนะคะที่ร่วมตอบมาด้วยก็รางวัลพี่แมวค่ะ
1: ครับ
0: เนาะเวลาเราอยู่บ้านแล้วก็มีเสียงแปลกๆให้ฟัง
1: คร
0: ับ แต่พรุ่งนี้พี่แมวเข้าใช่ไหมคะ
1: ใช่นะครับนั้นรถปอบตอนก่อนจะจัดรายการนี่ไปดูนี่โอ้รถไปเยอะแล้วพรุ่งนี้น่าจะแห้งคร
0: ับพรุ่งนี้เข้าจะได้แบบได้ยินเสียงกบเสียงไก่บ้างนะคะนี่ดิค่ะตอนนี้ 17:53 นาทีเราจริงๆเราสวัสดีก่อนก็ได้ค่ะนะคะถ้ามีเวลาค่อยฟังเพลงยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กนะคะแล้วก็ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เป็นเพื่อนเด็กๆทุกวัน5วันเป็นเพื่อนผู้ใหญ่ด้วยนะคะถ้าผู้ใหญ่อยากฟังเชิญนะคะเวลา 5 ถึง 6 โมงเย็นค่ะทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 เพลงไม่ทันครับนะคะงั้นก็ไม่ทันแล้วค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกครอบครัวนะคะก็ขอให้ปลอดภัยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: เรื่องกำหมุดปัญญาอีกแล้วเหรออ้
4: าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: อ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
6: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแจ่มใสสนุกมากเลยครับ
7: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแจ่มใสกันนะคะ
8: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจูอาร์วิดีโอพลัสก็ได้นะครับ
9: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
10: เจอกัน

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี่
2: สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับคุณผู้ฟังครับพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราพิรมที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลวัฒนคุณาธรประจำปี2569จากกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็งและมีส่วนผลักดันเศรษฐกิจ

0: วัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรมโดยรางวัลดังกล่าวก็จะมอบให้เพียงจังหวัดละ1หน่วยงานเท่านั้นครับรางวัลนี้ก็ได้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราพิรมในการอนุรักษ์สืบสารและเผยแพร่มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนการนำทุนทางวัฒนธรรมมาเชื่อมโยงกับการเรียนรู้และพัฒนาสังคมภายใต้การบริหารของนายกัญชิตจิตรทานผู้อำนวยการสำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรมและนางสาวสิริลักษณ์ครุฑเงินหัวหน้าหน่วยพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราพิรมพร้อมด้วยบุคลากรของพิพิธภัณฑ์ที่ได้ร่วมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องครับผลสำเร็จในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งรูปธรรมของนโยบาย CU Social Engagement ของศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธนาฉับพันรัตน์รองอธิการบดีเป็นผู้ขับเคลื่อนร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิชตาลัมเหล่าวานิชผู้ช่วยอธิการบดีด้านศิลปะวัฒนธรรมโดยมุ่งนำองค์ความรู้ทรัพยากรและทุนทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยออกไปทำงานร่วมกับชุมชนบนหลักการของการร่วมคิดร่วมทำและร่วมรับประโยชน์พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราพิรมจึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่เก็บรักษามรดกทางประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่เปิดให้ชุมชนและเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาโครงการหนึ่งที่เห็นผลได้อย่างชัดเจนก็คือโครงการต้นกล้าดาราพิรมครับซึ่งโครงการนี้ทางพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราพิรมเขาก็ได้จับมือกับสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่ริมในการถ่ายทอดดนตรีและนาฏศิลป์ล้านนาอย่างเช่นฟ้อนเล็บกลองสะบัดชัยกลองปูเจและก็ฟ้อนเจิงให้เยาวชนจากสถานศึกษาในอำเภอแม่ริมได้ชมและได้ฟังอย่างต่อเนื่องจนถึงตอนนี้ก็เป็นรุ่นที่3แล้วครับการดำเนินงานดังกล่าวยังเป็นไปตามยุทธศาสตร์ด้าน Impactful Grow และสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG ข้อ11ว่าด้วยการปกป้องและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติซึ่งสำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ยังคงขับเคลื่อนภารกิจต่างๆตาม SDG ข้อ11อย่างต่อเนื่องตลอดมาครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ
1: จุฬาเดลี่

เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM

0: 101.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBSติดตามฟังรายการข่าวพักค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
2: ์ตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: พี่น้องประชาชนเนี่ยฮะที่เดือดร้อนเนี่ยจะเดินลุยมาซื้อของพอเดินลุยมาเสร็จปั๊บก็ไม่มีเรือที่จะกลับอยากได้เป็นกะก็ได้นะครับไม่ใช่ลุมมาตอนช่วงเย็นนะครับ
1: ต้องเก็บกวาดล้างต้องเริ่มต้นใหม่คือเราก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนลงทุน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาที่สนะครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: วันนี้สถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยเราจะใช้คำว่าน้ำล้อมเราเอาไว้ทั้งหมดแล้วก็ได้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับจิสดาเพิ่งจะเผยแพร่นะครับเป็นภาพถ่ายดาวเทียมครับที่แสดงให้เห็นถึงพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังในช่วงเวลานี้นะครับเป็นข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดมาจนถึงเมื่อวานนี้ครับตามแผนภาพนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้มีน้ำนะครับท่วมขังอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลครับรวมไปถึงพื้นที่ฝั่งตะวันออกของประเทศไทยนะครับที่เห็นเป็นจุดสีน้ำเงินเนี่ยเป็นจุดที่มีน้ำลึกประมาณครึ่งเมตรครับแต่ถ้าเป็นจุดที่สีม่วงสีสว่างขึ้นมาหน่อยอันนั้นน้ำลึกมากกว่า1เมตรนะครับยิ่งจุดสีเนี่ยเป็นสีที่สว่างขึ้นมากเท่าไหร่นั่นหมายความว่ามีน้ำท่วมลึกมากขึ้นเท่านั้นนะครับภาพนี้เนี่ยจิสด้าเขาแสดงให้เห็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังก็จริงครับแต่อีกในนึงครับมันก็ตีความได้ว่าตอนนี้พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนน้ำก็เต็มพื้นที่แล้วจะมีน้ำเหนือไหลลงมาอีกขณะที่พื้นที่ฝั่งตะวันออกก็น้ำท่วมดังนั้นพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลที่น้ำขังอยู่เวลานี้การระบายน้ำออกฝั่งซ้ายฝั่งขวาไม่ง่ายเลยครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมภาพนี้เนี่ยตัดภาพมาที่แผนที่ประเทศไทยใช่ไหมคะแล้วก็เขาระบายสีให้ดูที่เห็นเป็นสีน้ำเงินม่วงๆอันนั้นคือมีน้ำเต็มไปหมดนะคะทีนี้เราจะโฟกัสเกาะไปดูที่บริเวณจุดที่น่าจะวิกฤตนะคะก็คือไล่กันไปแต่ละลุ่มน้ำเลยนะคะคุณผู้ชมจุดนี้มีจุดไหนที่วิกฤตกันบ้างนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่ตอนบนของประเทศไทยกันก่อนนะคะคุณผู้ชมตอนบนที่บอกว่าน้ำเหนือเนี่ยค่ะดูที่แม่น้ำปิงตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำปิงปรับเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่ามันมีฝนตกอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดนครสวรรค์นะคะแล้วก็ทำให้การระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาต้องปรับเพิ่มขึ้นด้วยและที่แม่น้ำป่าสักก็เพิ่มสูงขึ้นการระบายน้ำของเขื่อนป่าสักทรสิทธิ์ก็ต้องปรับเพิ่มขึ้นด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่มากกว่า 2,200 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะแน่นอนถ้าเป็นตัวเลขนี้จากเขื่อนเจ้าพระยาทำให้พื้นที่ที่ต้องได้รับผลกระทบหนักก็คือพื้นที่รับน้ำพื้นที่ทายน้ำไล่ลงมาเลยตั้งแต่สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลงมาจนถึงจังหวัดนนทบุรีนะคะอีกจุดนึงค่ะฝั่งตะวันออกนะคะพื้นที่ลุ่มน้ำที่

0: ำลังวิกฤตอยู่ในเวลานี้ก็คือบางปะกงตอนนี้น้ำท่วมแต่ละพื้นที่มันไหลมารวมกันอยู่ในพื้นที่ปลายน้ำทำให้ต้องมีการเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยน้ำมันก็ไปคั่งอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทราบริเวณนี้นะคะสีส้มๆ มันก็ตรงกับภาพดาวเทียมของจิสด้าที่บอกว่าตรงนี้น้ำค้างอยู่เยอะเลยค่ะ
1: อีกฝั่งนึงครับที่สถานการณ์น้ำท่วมกำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นก็คือฝั่งตะวันตกของประเทศไทยครับเรารายงานต่อเนื่องครับที่กาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็เพชรบุรีเนี่ยฝนตกหนักทุกวันนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงก็คือลุ่มน้ำแม่กลองลุ่มน้ำแม่กลองเนี่ยสาเหตุหลักๆมาจากการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์ครับมีการระบายน้ำตั้งแต่วันนี้นะครับทำให้พื้นที่ท้ายน้ำตั้งแต่เขื่อนแม่กลองเป็นต้นไปครับก็คือกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามซึ่งสมุทรสงครามเนี่ยกระทบไปถึงสมุทรสาครด้วยนะครับตรงไปปลายน้ำก่อนที่จะถึงอ่าวไทยปรากฏว่าตอนนี้มีการอบพยพคนที่สมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วครับเพราะเพิ่มการระบายน้ำมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปกติเนี่ยคุณวันวิสาท่านผู้ชมปลายน้ำที่นั่นสมุทรสาครสมุทรสงครามเนี่ย800น้ำก็ท่วมแล้วครับแต่ตอนนี้ระบายน้ำมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับอีกพื้นที่หนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับก็คือพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีครับตอนนี้เขื่อนแก่งกระจานเนี่ยเกือบเต็มความจุนะครับก็คือมีน้ำอยู่ในเขื่อนประมาณ 99%แม้จะเป็น 99% แต่ถ้าเกิน 90% ไปแล้วเนี่ยจริงๆก็คือเรียกว่าอยู่ในระดับวิกฤตแล้วล่ะแต่ก็ยังโชคดีครับพื้นที่ท้ายเขื่อนแก่งกระจานเนี่ยท่านผู้ชมเขาอบพยพคนในพื้นที่เสี่ยงตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วที่อำเภอแก่งกระจานอำเภอท่ายางนะครับมีการอบพยพคนออกไปแล้วถ้าไม่มีฝนมาเติมพื้นที่ปลายน้ำบริเวณตัวเมืองเพชรก็อาจจะรอดจากน้ำท่วมในปีนี้
0: เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครใช่ไหมคะเพราะว่ามันวิกฤตไปหมดและต้องจับตาเป็นพิเศษในทุกลุ่มน้ำทีมข่าวไทยพีบีเอสของเรากระจายอยู่ในพื้นที่ที่เป็นจุดวิกฤตตามลุ่มน้ำต่างๆนะคะคุณผู้ชมในพื้นที่ฝั่งตะวันตกเนี่ยค่ะคุณพักวัฒน์เดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะรายงานสดมาที่จังหวัดกาญจนบุรีจุดนั้นก็น้ำเยอะนะคะคุณวณิษฐาศรีรื่นรีบไปที่จังหวัดสมุทรสาครเพราะว่าชาวบ้านได้รับเซลล์บอดแคสบอกว่าให้พื้นที่ริมน้ำพื้นที่ริมคลองเนี่ยค่ะเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมยกของขึ้นที่สูงส่วนคุณทอฝันอีกสักครู่นึงจะรายงานสดมาจากจังหวัดเพชรบุรีเพราะว่ามีคำเตือนเฝ้าระวังจุดนั้นเช่นกันค่ะ
1: จุดสำคัญที่เราเฝ้าระวังตอนนี้ครับก็คือพื้นที่ภาคกลางนะครับช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะลืมไปปัจจัยเรื่องของน้ำเหนือที่จะไหลมาเติมเราวิเคราะห์ไปแล้วว่าเดี๋ยวน้ำเหนือจะมาเติมดังนั้นลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่จะหนักขึ้นมีนักข่าวของเราก็ติดอยู่ในพื้นที่ทุกจุดนะครับกรุงเทพมหานครเรายังเฝ้าอยู่ครับตามแฟลตต่างๆที่น้ำท่วมนะครับมีคุณเจษดาต้นจำปาคุณสุพัชชาอินทรฤทธิ์ครับอยู่ที่กรุงเทพมหานครที่นครปฐมคุณพัฒราชวนชมเตรียมรับน้ำครับเดี๋ยวน้ำจะเข้ามาเติมที่นครปฐมนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือปทุมธานีคุณคำคุณยมนา
0: ค
1: เราเล่าแล้วว่าพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยภาคเหนือเดี๋ยวเขาระบายน้ำมาเพิ่มปทุมซึ่งเป็นด่านหน้าก่อนกรุงเทพเนี่ยรับน้ำแน่นอนเพราะของเดิมตอนนี้ยังไม่พร่อง
0: และที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะน้ำท่วมนานแล้วก็ระบายออกได้อย่างช้าๆนะคะจุดนี้มีคุณรัตนกรโต๊ะหมัดประจำอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีน้ำยังเยอะอยู
1: ่
0: อ
1: ี
0: กสักครู่นึงก็จะอธิบายความเป็นอยู่ของผู้คนแล้วก็แผนการจัดการน้ำที่จุดนั้นเข้ามาค่ะ
1: วันนี้ที่เราพูดกันครับไม่ได้คิดเองอธิบายเองนะครับเราจะมีผู้เชี่ยวชาญจากสทนชครับซึ่งเป็นหน่วยงานหลักทุกวันนี้ในการบริหารจัดการน้ำเมื่อเราใช้คำว่าน้ำล้อมน้ำจะมาทุกทิศทางขนาดนี้การบริหารจัดการน้ำกับน้ำที่ท่วมณเวลานี้จะทำยังไงเดี๋ยวค่ำนี้เรามีคำตอบให้ท่านผู้ชม
0: ผ่านหรือยังกระเป๋าจะมาถึงสายผ่านเมื่อไหร่แต่กลับยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนค่ะทีมข่าวของเราเดินทางพร้อมเยาวชนทีมชาติไทยและทีมงานกว่า60คนนะคะเดินทางกลับจากนครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG663 ค่ะจริงๆเนี่ยเดิมต้องออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติผู่ตงเวลา 7:30 นเมื่อวานแต่ว่าเจ้าหน้าที่ภาคพื้นแจ้งว่าเครื่องบินล่าช้าและดีเลย์เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ประเทศไทยก็เลยจำเป็นต้องเลื่อนเวลาออกเดินทางนะคะที่นู่นเนี่ยประกาศดีเลย์อยู่3รอบตอนแรกเรื่องต้องออก 7:30 เลื่อนไปเรื่อยๆได้ออกจริง บ่าย2โมงค่ะ14นาฬิกานะคะรวมแล้วดีเลย์7ชั่วโมงจนทีมข่าวเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

0: 18 นาฬิกา 30 นาทีลงมาถึงแล้วก็ต้องรออีก3ชั่วโมงค่ะปรากฏกระเป๋าก็ยังไม่ได้ออกมาที่สายพานโดยเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่เดินทางไปด้วยกันในกลุ่มนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะรอรับกระเป๋าแทนนะคะสุดท้ายมาได้กระเป๋าตอน6นาฬิกาวันนี้ก็คือรอกันแบบข้ามคืนนะคะ
1: ข้ามวันข้ามคืนแล้วก็ต้องรอกันไปอีกหลายคืนนะครับสำหรับปัญหาเครื่องบินดีเลย์แล้วก็กระเป๋าเดินทางตกค้างครับเกิดขึ้นกับผู้โดยสารทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกนะครับมีบางส่วนครับแชร์เรื่องราวผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับบอกว่าได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาครับบางคนเจอปัญหาเครื่องบินดีเลย์เช่นไฟลท์เที่ยงคืนครึ่งดีเลย์4รอบได้บินจริงเนี่ย 5:30 ครับโอ้ข้ามวันเลยนะฮะเดินทางมารอที่เกตก็ไม่มีพนักงานทิ้งผู้โดยสารเคว้งคว้างไร้การชดเชยจนปรากฏภาพผู้โดยสารนอนรอบนพื้นอาคารผู้โดยสารครับ
0: บางคนบอกว่าเดินทางมาติดตามรอกระเป๋าหลายครั้งพยายามสอบถามบางคนบอกว่ามียาประจำตัวอยู่ในกระเป๋าด้วยก็จำเป็นต้องใช้นะคะและบางคนบอกว่ารอนานมากกว่า24ชั่วโมงและเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่26กันยายนลากยาวมาจนถึงวันนี้นะคะนี่คือปัญหาของผู้โดยสารที่มาใช้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิทั้งเครื่องบินและเที่ยวบินดีเลย์และกระเป๋าเดินทางตกค้างค่ะ
1: ดีดีบินไทยครับวันนี้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครับขอโทษสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการจัดการกระเป๋าของผู้โดยสารสายการบินไทยครับขีดเส้นคาดว่าจะใช้เวลาทั้งหมด72ชั่วโมง3วันนะครับแม้จะออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวขอโทษวันนี้แต่หลายคนก็ตั้งคำถามว่าออกมาเนี่ยช้าไปไหมเพราะหลายคนได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมานะครับขณะที่รัฐมนตรีที่กำกับดูแลเรื่องนี้ครับก็ยืนยันนะครับว่าผู้บริหารบินไทยเนี่ยต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้ถ้าแก้ไม่ได้ก็ควรลาออกครับกระเป๋าเดินทางและสัมภาระจำนวนมากของผู้โดยสารนะครับที่เดินทางมากับสายการบินไทยถูกนำมาวางไว้ที่บริเวณของอาคารผู้โดยสารชั้น2ของสนามบินสุวรรณภูมิครับทั้งหมดเป็นกระเป๋าสัมภาระที่ตกค้างมาตั้งแต่วันที่26และ27กันยายนที่ผ่านมานะครับพบว่าตอนนี้มีการจัดเรียงแยกตามไฟล์บินครับเพื่อรอให้ผู้โดยสารเนี่ยมาติดต่อขอรับไปตลอดทั้งวันมีผู้โดยสารทั้งคนไทยทั้งต่างชาตินะครับมาขอรับกระเป๋าอย่างต่อเนื่องผู้โดยสารชาวเชียงรายคนนี้ครับบอกว่าเดินทางมาจากประเทศเนปาลนะครับมาถึงสุวรรณภูมิช่วงค่ำวันที่26กันยายนครับไปยืนรอที่จุดรับสัมภาระนานถึง 3-4 ชั่วโมงแต่ไม่ได้รับกระเป๋าช่วงที่ยืนรอเนี่ยไม่มีการให้ข้อมูลจากสายการบินนะครับเธอเนี่ยต้องเดินไปติดต่อด้วยตัวเองจึงรู้ว่ากระเป๋าล่าช้าแล้วก็ไม่มีใครให้คำตอบได้ว่าจะได้กระเป๋าเมื่อไหร่ตัวเธอก็เลยตัดสินใจครับนอนที่สนามบินรวม3วันนะฮะท่านผู้ชมครับเพราะต้องรอต่อเครื่องที่นั่นเดินทางต่อไปยังมาเลเซียครับทำให้เธอตัดสินใจทิ้งตั๋วเครื่องบินรวมถึงโรงแรมที่จองเอาไว้ที่มาเลเซียทั้งหมดครับ
2: กระเป๋าดีเลย์เขาก็ไม่ได้รีบแจ้งนะคะเหมือนว่าเขารออะไรอยู่ไม่รู้อ่ะเขาไม่มาแจ้งไงนะจนเราอ่ะต้องเป็นคนไปสอบถามจริงๆอ่ะหนูไม่รู้ว่ามันดีเลย์แต่เหมือนมีคนไปวายๆก่อนว่าทำไมสายการบินนี้ยังไม่มาปกติมันควรจะได้ในภายใน 20-30 นาทีเพราะลงเครื่องมาแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เขาก็ไปวายๆหนูก็เลยไปสอบถามเขาบอกว่ารอกระเป๋าชั่วโมงนึงแต่หนูรอถึงประมาณ3ชั่วโมงถึงตี3อ่ะหนูรอไม่ไหวอ่ะกระเป๋ายังไม่ได้เลยค่ะตั้งแต่วันที่26เพิ่งจะมาได้ตอนวันที่20 29ทั้งๆนี่หนูมีบินต่ออ่ะค่ะแต่ก็หนูทิ้งไปละ
3: อย่างที่เขาจัดการยังไงถ้ามันออกว่าจะมีต้อง
2: จัดการยังไงล่ะคะหนูว่าต้องเป็นระบบอ่ะเพราะมันเป็นสายการบินไทยที่มันเป็นของที่1ของไทยอยู่แล้วอ่ะใช่มั้ยล่ะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าเซ็งนิดนึงเพราะหนูต้องทิ้งตั๋วเครื่องบินไปอ่ะค่ะเพราะว่าหนูไม่รู้ว่าเขาจะชดใช้มั้ยอ่ะแต่หนูเหนื่อยไม่รอแล้วหนูซื้อใหม่แล้วก็ไปดีกว่า
0: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนชี้แจงและขอโทษผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการให้บริการทั้งเที่ยวบินและเรื่องสัมภาระตกค้างภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะยอมรับว่าปัญหาเกิดจากพนักงานให้บริการที่ไม่เพียงพอโดยเฉพาะพนักงานที่จะต้องมีทักษะเฉพาะอันนี้ต้องมีใบอนุญาตเช่นโหลดมาสเตอร์ปกติควรจะมีประมาณ45คนแต่ว่าขณะนี้มีเพียงประมาณ20คนรวมไปถึงพนักงานภาคพื้นกลุ่มนี้ก็ต้องใช้ในการขนย้ายสัมภาระนะคะ

0: มีอยู่ประมาณ 200-300 คนจากความต้องการมากกว่า500คนก็คือพนักงานเนี่ยปฏิบัติงานได้ครึ่งเดียวของจำนวนที่จำเป็นต้องใช้เพราะว่าพนักงานส่วนใหญ่อาศัยอยู่รอบๆสนามบินและได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไม่สามารถฝ่าน้ำออกมาปฏิบัติหน้าที่ได้ส่งผลให้สัมภาระตกค้างอยู่ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกระเป๋าเนี่ยตกค้างอยู่ที่ 5,600 ใบและเที่ยวบินล่าช้าเกือบ 100%
1: ครับ
0: การบินไทยอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาค่ะโดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสารและดึงพนักงานกลับเข้ามาปฏิบัติงานมีการสนับสนุนกำลังพลมาจากกองทัพอากาศและกระทรวงกลาโหมมาช่วยบริหารจัดการเรื่องสัมภาระด้วยพร้อมจัดพื้นที่ให้ผู้โดยสารสามารถติดต่อรับกระเป๋าด้วยตัวเองรวมไปถึงจัดส่งกระเป๋าไปยังจุดที่อยู่ที่ผู้โดยสารลงทะเบียนเอาไว้นะคะส่วนเรื่องการเยียวยาชดเชยให้กับผู้โดยสารก็บอกว่าอันนี้มีเกณฑ์กำหนดเอาไว้อยู่แล้วค่ะ
2: ที่เราประเมินไว้เนี่ยมาเช้าประชุมกันเนี่ยผมคิดว่า72ชั่วโมงนะครับ
3: จ
2: ากเวลานี้อย่างน้อยเนี่ยผมอยากจะเคลียร์กระเป๋าแต่สัมภาระผู้โดยสารที่ค้างอยู่ที่เทอร์มินอลให้ได้นะครับวันนี้ได้รวมกำลังพยายามจะส่งกระเป๋าออกไปจับ QR code ที่ผู้โดยสารลงทะเบียนไว้นะครับกับบริษัทตอนที่เครื่องลงมาพยายามจะย้ายกระเป๋านั้นออกไปจากเทอร์มินอลซะแล้วก็ผู้โดยสารใหม่ที่เข้ามานะครับพยายามให้กระเป๋าเนี่ยรับไปได้เลยไม่ต้องมาปนกับกระเป๋าที่ค้างอยู
1: ่มันมีประเด็นที่การบินไทยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุที่คนขนสัมภาระของการบินไทยไม่พอเพราะเอาคนของการบินไทยไปขนสัมภาระของสายการบินอื่นในเครือที่เขาจ้างการบินไทยให้ขนสัมภาระและสาเหตุที่การบินไทยต้องไปขนเจ้าอื่นก่อนเพราะกลัวถูกฟ้องร้องประเด็นนี้ครับนายชายเนี่ยยืนยันนะครับบอกว่าได้หยุดให้บริการสายการบินอื่นแล้วและประสานผู้ให้บริการภาคพื้นรายอื่นเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระงานครับยืนยันนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากความขัดแย้งภายในองค์กรหรือฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซงครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับซึ่งลงพื้นที่ติดตามปัญหาที่สนามบินสุวรรณภูมิครับตำหนิผู้บริหารสายการบินไทยที่ไปรับผิดชอบสายการบินในเครืออื่นเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับครับทำให้กระเป๋าสายการบินไทยสายการบินของตัวเองเนี่ยตกค้างสะสมเป็นจำนวนมากกลายเป็นว่าสายการบินที่แย่ที่สุดในวันนี้กลายเป็นสายการบินไทยขณะที่กำลังทหารกว่า100นายครับที่เข้าไปช่วยเหลือขนสัมภาระไปช่วยเขาแต่ไม่มีอาหารไม่มีที่พักให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันแสดงให้เห็นว่าการบินไทยขาดความพร้อมหลายด้านครับ
4: ตอนนี้ดีเลย์ช้าที่สุดคือการบินไทยครับในที่สุดแล้วก็กำลังคนที่มีก็พยายามไปเซิร์ฟสายการบินอื่นที่รับงานมาเพราะเดี๋ยวโดนค่าปรับแต่ของตัวเองไม่โดนก็ช้าหน่อย
1: นายสุรศักดิ์เนี่ยย้ำนะครับว่าปัญหากระเป๋าตกค้างกระทบทั้งผู้โดยสารเที่ยวบินแล้วก็ภาพลักษณ์ของประเทศครับเรียกร้องให้ผู้บริหารเร่งแก้ปัญหานะครับถ้าไม่พร้อมทำงานหรือคิดว่าใกล้จะครบวาระแล้วก็ควรพิจารณาตัวเองด้วยการลาออกนี่รัฐมนตรีสุรศักดิ์พูดเองนะครับบอกว่าควรพิจารณาตัวเองด้วยการลาออกพร้อมกับเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับเรียกประชุมบอร์ดการบินไทยเพื่อหาทางแก้ไขเร่งด่วนครับ

แคสต์ไปดูในจุดที่ยังวิกฤตนะคะเริ่มกันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะตอนนี้แม้ว่าน้ำในแม่น้ำแควน้อยจะลดระดับลงมาแล้วแต่ยังถือว่ายังไม่ปกติค่ะสองฝั่งแม่น้ำซึ่งเป็นชุมชนเป็นรีสอร์ทริมน้ำตอนนี้น้ำท่วมสูงกว่า2เมตรนะคะและชาวบ้านตั้งคำถามถึงเรื่องการบริหารจัดการของจังหวัดกาญจนบุรีที่มีการเยียวยาตามหลังมันดูจะไม่คุ้มค่ากับความสูญเสียและผลกระทบที่ประชาชนต้องจ่ายค่ะติดตามเพิ่มเติมจากคุณภควัชโฉมศรีรายงานสดมาจาก

0: อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีคุณภควัฒน์เชิญค่ะ
1: คุณวันวิสาคุณเจษดาและคุณผู้ชมครับปัญหาในอำเภอไซโยกนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะน้ำล้นตลิ่งในแม่น้ำแควน้อยที่เข้าไหลท่วมบริเวณริมตลิ่งของแม่น้ำแควน้อยทำให้บ้านเรือนประชาชนและก็ตัวรีสอร์ทเอกชนต่างๆได้รับผลกระทบนะครับจุดที่ผมยืนอยู่ก็คือถนนทางหลวงหมายเลข323หรือว่าถนนแสงชูโตเป็นเส้นทางสายหลักแล้วก็สายเดียวนะครับที่จะใช้ในการติดต่อสัญจรระหว่างอำเภอไซโยกมุ่งหน้าสู่อำเภอสังขละบุรีหรือว่าอำเภอทองผาภูมิในจังหวัดกาญจนบุรีครับตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าตำบลไซโยกหรือว่าบ้านทุ่งก้างย่างครับเป็นจุดที่เจอน้ำป่าจากฝั่งซ้ายมือของผมนั้นไหลลงจากภูเขาต่อเนื่องท่วมถนนความยาวมากกว่า300เมตรถึง400เมตรนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เส้นนี้ถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงครับเพราะว่าน้ำท่วมสูงถึงระดับสะโพกของผมนะครับแม้แต่รถขนาดเป็นรถบรรทุกนั้นก็ไม่สามารถสัญจรได้แล้วก็เพิ่งจะเปิดใช้งานเมื่อช่วงเย็นวานนี้นี่เองครับ

0: นี่ก็จะเป็นภาพที่ผมบันทึกได้เมื่อช่วงเย็นวันนี้นี่เองนะครับต้นไม้ขนาดใหญ่2ต้นนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องตัดโค่นทิ้งครับเพราะว่าถูกน้ำกัดเซาะจนเอียงและเสี่ยงที่จะล้มขวางถนนทางหลวงหมายเลข323หรือว่าถนนแสงชูโตเส้นนี้แหละครับเส้นทางหลักเชื่อมต่อจากอำเภอไซโยกไปอำเภอทองหล่อภูมิแล้วก็อำเภอสังขละบุรีถึงแม้ว่าตอนนี้ไม่มีฝนตกหนักมาเกิน24ชั่วโมงแล้วแต่ว่าน้ำฝนที่ค้างอยู่บนเขายังไหลลงมาไม่หมดครับซึ่งเมื่อวานนี้เส้นทางนี้ถูกตัดขาดมากกว่าครึ่งวันครับไปดูภาพมุมสูงนะครับภาพนี้จะเห็นว่าพอระดับน้ำลดลงรถวิ่งสัญจรไปมาได้1เลนทางขวามือครับรถขนส่งสินค้าก็เริ่มเดินทางมุ่งหน้าสู่อำเภอทองหล่อภูมิและอำเภอสังขละบุรีครับเพราะว่าเมื่อวานจุดนี้น้ำไหลเชี่ยวมากๆครับ
1: ตลอดเส้นทางมาเจอน้ำไหมฮะ
2: เจอเป็นบางช่วงครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นบางช่วงแต่ไม่มากไม่มากเท่านี้
1: เท่าตรงนี้จุดนี้มากสุด
2: จุดนี้มากสุดเลย
3: ไปน้ำแห้งหมดเลยแต่ตอนกลับมาเนี่ยแทบจะมาไม่ได้แล้ว
1: คือน้ำมาเมื่อวานตอนเช้า
3: 11โมงกว่า
1: ตอน11โมงกว่า
3: ใช่พอเราขึ้นไป10โมงกว่า
1: ครับ
3: แล้วก็ม้วนหัวกลับมาเลย
0: ผมสอบถามไปที่กำนันตำบลไซโยนะครับบอกว่าเส้นทางนี้น้ำไหลลงมาจากภูเขาที่ขนานไปกับถนนครับฝั่งตะวันตกของอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์เพื่อไหลลงแม่น้ำแควน้อยห่างไปประมาณ6กิโลเมตรครับเมื่อเช้านี้พื้นที่อำเภอไซโยกหมอกลงหนามากครับเพราะว่าความชื้นหลังฝนตกหนักยิ่งเพิ่มอันตรายในการขับขี่ผ่านน้ำท่วมซึ่งตำบลไซโยกมี8หมู่บ้านตอนนี้ได้รับผลกระทบไปแล้ว5หมู่บ้านครับ
2: แล้วก็น้ำมันก็ลงมาจากภูเขานะครับลงมาจากภูเขานะครับหลายๆสายรวมกันมาลงตรงนี้
4: มันเป็นแนวเขาหลายลูกเลยแล้วน้ำมาหลายสายมารวมกันแล้วก็ลงนี่เลย
2: ใช่ครับผมก็ยังกังวลอยู่นะครับก็มีทางผู้ใหญ่บ้านสตแล้วก็ผู้ช่วยชลบแล้วก็ชาวบ้านช่วยกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ผมก็เลิกตีสี่เพราะว่ารถสัญจรตลอดแล้วก็มีหมอกลงก็อันตรายอยู่
0: วันนี้เมื่อช่วง 12:25 นาทีนะครับใครที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีก็จะได้รับการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดคลาสพบโดยข้อความระบุว่าแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่และแม่กลองจะเพิ่มระดับสูงขึ้นนะครับซึ่งมี5อำเภอตั้งแต่อำเภอไซโยกท่ามะกาจะได้รับถึงท่ามะกาครับจะได้รับผลกระทบเป็นส่วนหนึ่งของน้ำตอนบนครับแล้วก็เขื่อนหลักเพื่อการระบายน้ำครับอย่างเขื่อนวชิราลงกรณ์นั้นตัวเลขจากหน้าเว็บไซต์มีปริมาณน้ำกักเก็บไปแล้ว 97.4% หรือว่า 8,629 ล้านลูกบาทเมตรการระบายน้ำจึงปรับเพิ่มนะครับจาก15ล้านลูกบาทเมตรต่อวันประกาศเพิ่มเป็น30ลูกบาทเมตรต่อวันและในวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่4ตุลาคมจะเพิ่มเป็น42ล้านลูกบาทเมตรต่อวันครับแน่นอนว่าจะส่งผลต่อท้ายเขื่อนครับตลอดแม่น้ำแควน้อยระดับน้ำตอนนี้ลดลงจากเมื่อคืนนะครับแต่มวลน้ำที่ระบายเพิ่มขึ้นจากเขื่อนวชิราลงกรณ์นั้นกำลังจะไหลผ่านอำเภอไซโยกประมาณ 2-3 ทุ่มคืนนี้ครับนี่ก็เป็นหนึ่งในครอบครัวผู้อพยพหนีน้ำในตำบลไซโยกน้อยนะครับสะท้อนว่าปีนี้น้ำท่วมรุนแรงมากกว่าปี 2538-39 ครับเพราะว่าครั้งนั้นยังมองเห็นหลังคาบ้านตัวเองซึ่งเขามองว่าหน่วยงานราชการในจังหวัดกาญจนบุรีล้มเหลวเรื่องการรับมือกับวิกฤตครับเพราะว่ารู้ข้อมูลฝนฟ้าอากาศอยู่แล้ว

0: แต่ไม่ประสานกันระดับหน่วยงานครับ
1: มันต้องมีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ
2: ครับ
1: แต่นี่ไม่มีการประชุมปรึกษากันว่าควรทำอย่างไรลักษณะอย่างเงี้ยมันเกิดมาแล้วซ้ำซากแต่แก้ไขไม่ตรงตรงจริงๆแล้วเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าน้ำจะมาจะมีมรสุม
2: ครับ
1: ต้องพร่องน้ำเอาก่อน
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้จุดที่ผมอยู่ที่ระบุว่ามีน้ำป่าที่ไหลตัดถนนประมาณช่วง 3-400 เมตรนั้นไม่ใช่แค่การรายงานแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่จะต้องคอยดูแลเรื่องการจราจรนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีก็เพิ่งเดินทางมาถึงนะครับเพื่อดูปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพราะว่ามีความกังวลว่าน้ำที่ไหลตัดถนนบริเวณเส้นนี้นะครับมาตั้งแต่เมื่อวานนี้อาจจะเซาะทำให้ดินที่อยู่ด้านล่างถนนนั้นอาจการกัดเกิดการกัดเซาะได้ครับเพราะว่าตอนนี้หลายหน่วยงานก็เข้ามาดูแลในพื้นที่ในจุดที่ผมอยู่ไฟส่องทางการจราจรนั้นต้องตัดขาดเพราะว่ากลัวว่าจะมีกระแสไฟฟ้าที่มีการรั่วไหลนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่ของตำบลแล้วก็ทางจังหวัดนะครับเข้ามาดูแลเพราะว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ต้องสัญจรตลอด24ชั่วโมงเพื่อเชื่อมไปสู่อำเภอสังขละบุรีและก็ทองหมาภูมิครับ
3: ขอบคุณคุณพักวัตรค่ะ
4: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับที่กาญจนบุรีเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ต้นน้ำสำคัญนะครับหัวใจหลักไข่แดงเลยก็คือเขื่อนวชิราลงกรณ์ครับท่านผู้ชมครับจุดนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบถึงท้ายน้ำหลายจังหวัดนะครับตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครครับและพื้นที่อื่นๆในกาญจนบุรีตอนนี้น้ำหนักน้ำเต็มทุกที่ครับระดับน้ำที่สูงขึ้นที่บริเวณสะพานมอญอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับตอนนี้ระดับน้ำสูงขึ้นต่อเนื่องครับหลังจากฝนตกเข้าในพื้นที่ต่อเนื่องนะครับไหลไปยังอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์ทำให้บ้านเรือนริมน้ำในพื้นที่หลังเขาหมู่1แล้วก็บ้านวังกะหมู่2ตำบลหนองลูถูกน้ำท่วมครับในอำเภอสังขละบุรีพร้อมเทศบาลตำบลวังกะกำนันผู้ใหญ่บ้านและทหารจากกองพลทหารราบที่9ครับจัดชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ช่วยขนย้ายทรัพย์สินของชาวบ้านออกจากบ้านที่ถูกน้ำท่วมนะครับเอาไปไว้อย่างที่ปลอดภัยแล้วก็จัดพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ที่ต้องการอพยพครับการสำรวจเจอบ้านเรือนของประชาชนได้รับผลกระทบ30หลังคาเรือนนะครับส่วนใหญ่ไปพักอาศัยอยู่กับญาติครับเช่นเดียวกับบ้านวังกะครับมีบ้านได้รับผลกระทบ161หลังคาเรือนบางส่วนเข้าพักในพื้นที่พักพิงชั่วคราวที่หอประชุมหมู่บ้านครับ
5: เนื่องจากลมแรงนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเรื่องของไฟฟ้าในช่วงนะครับวันที่ผ่านมาเนี่ยไม่สามารถใช้การได้หน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหมวดทางหลวงได้เข้ามาครับระดมเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาแก้ไขในเรื่องของไฟฟ้าให้สามารถกลับมาใช้งานได้ส่วนเรื่องของระบบอินเทอร์เน็ตนะครับสัญญาณโทรศัพท์ตอนนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้ในบางจุดครับก็คาดว่าจะสามารถกลับมาใช้งานได้ในเร็วๆนี้ครับของประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับจากระดับน้ำที่สูงขึ้นทางชุมชนนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านดูแลเป็นอย่างดีครับเราก็จัดมีสถานที่นะครับเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับให้กับชาวบ้านเนี่ยได้มาพักอาศัยพร้อมทั้งเปิดโรงครัวในชุมชน
4: อีกจุดหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังนะครับก็คือจุดที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ที่มีการทำเหมืองครับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกาญจนบุรีนะครับไปเก็บตัวอย่างน้ำและดินเพื่อตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมครับหลังน้ำป่าหลากเข้ามาพัดฝายเก็บน้ำใสบริเวณบ้านเหมืองสองท่อตำบลแฉลงอำเภอทองผาภูมิที่ได้รับความเสียหายตอนนี้ครับในพื้นที่เนี่ยกังวลนะครับเรื่องของโลหะหนักที่อาจจะปนเปื้อนมากับน้ำและตะกอนครับซึ่งกำหนดตรวจตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำหน้าฝายที่ชำรุดไปจนถึงพื้นที่ท้ายน้ำในพื้นที่ลำห้วยชะนีลำห้วยคลองงูและอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ครับเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงและการแพร่กระจายของโลหะหนักนะครับผลตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นยังอยู่ในเกณฑ์ปกติครับแต่ต้องรอผลตรวจในห้องแลบอย่างละเอียดอีกครั้งครับ
3: ขยับมาที่เขื่อนแม่กลองนะคะปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีแนวโน้มจะปรับไปจนถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ตลอดทั้งวันนี้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งอพยพผู้คนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยค่ะเจ้าหน้าที่มูลนิธิปฐมบรมราชานุสรณ์ราชบุรีและมูลนิธิประชานุกูลราชบุรีไปช่วยกันอพยพผู้สูงอายุผู้ป่วยสัตว์เลี้ยงที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีไปยังศูนย์พักคอยของจังหวัดค่ะหลังจากปภ.ประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำให้อพยพออกจากพื้นที่ซึ่งเป็นผลมาจากเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีจะเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำแม่กลองนะคะจากเดิมตัวเลขก็คือ 1,666 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะปรับเพิ่มแบบขั้นบันไดค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มจนไปถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายสุทธิพงศ์สุริยสิงห์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสั่งการให้นายอำเภอทุกแห่งติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและบัญชาการเหตุดูแลประชาชนที่เป็นห่วงคือกลุ่มเปราะบางค่ะตอนนี้มีคำสั่งให้ระดมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์กำลังพลเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านและย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องระบายน้ำเขื่อนเนื่องจากปริมาณน้ำสะสมเกินความจุกักเก็บโดยการระบายน้ำบอกว่าจะเป็นการทยอยปรับเพิ่มเพื่อลดผลกระทบให้กับชาวบ้านค่ะ
2: พี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านในการเรียบเรียงข้อมูลเนื่องจากเราเป็นปลายน้ำแล้วนะครับเราก็รอน้ำที่ถูกปล่อยมานะครับพื้นที่ที่ท่วมหรือพื้นที่ที่ท่วมขังหรือที่ล้นตลิ่งเนี่ยเราก็ให้คนของเราเนี่ยก็คือพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้แทนชุมชนนะครับผู้บริหารท้องถิ่นนะครับทุกส่วนนะครับทำบทบาทหน้าที่ของตัวเองโดยมีท่านนายอำเภอเป็นผอ.ศูนย์นะครับเพื่อที่จะบูรณาการกันเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดและให้รวดเร็วนะครับเน้นผู้ป่วยติดเตียงคนแก่เด็กชราเนี่ยเราพยายามทยอยออกเข้าศูนย์พักคอยตอนนี้ศูนย์พักคอยของทุกอำเภอเนี่ยสามารถติดตามได้จากเฟซบุ๊กของประชาสัมพันธ์จังหวัดและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
3: อีกพื้นที่หนึ่งคือจังหวัดสมุทรสาครนะคะนายอำนาจเจริญศรีท่านผู้ว่าลงพื้นที่ไปที่ประตูระบายน้ำวัดท่ากระบืออยู่ในตำบลบางยางค่ะติดตั้งเครื่องสูบน้ำพญานาคเพื่อเร่งระบายน้ำไปยังท่าจีนพร้อมกับการเดินเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ยังไม่สามารถเปิดบานประตูระบายน้ำได้เพราะว่าน้ำทะเลหนุนสูงอีกส่วนที่บริเวณคลองสองบางอยู่ที่หมู่7ซึ่งเชื่อมกับคลองทวีผลออกสู่คลองท่ากระบือเนี่ยนะคะพบว่าปริมาณน้ำสะสมค่อนข้างมากเพราะว่ารับน้ำมาจากพื้นที่การเกษตรซึ่งในพื้นที่การเกษตรก็มีการสูบน้ำลงคลองอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังไม่สามารถระบายออกสู่แม่น้ำท่าจีนได้โดยตรงและยังต้องติดตามการระบายน้ำในพื้นที่ตำบลท่าไม้ซึ่งอบต.ท่าไม้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพญานาคขนาด12นิ้วจำนวน1เครื่องเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะตอนนี้จังหวัดระดมเครื่องสูบน้ำพญานาคไปประจำจุดเสี่ยงและมีแผนเดินเครื่องสูบน้ำให้สอดคล้องกับช่วงน้ำขึ้นน้ำลงของแม่น้ำท่าจีนด้วยนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้เร็วขึ้น
4: ตอนนี้เรายังอยู่ในสถานการณ์น้ำของภาคตะวันตกของประเทศไทยนะครับเมื่อสักครู่เพิ่งไล่น้ำได้1เส้นตั้งแต่เขื่อนวชิราลงกรณ์ไปเขื่อนแม่กลองแล้วก็ท้ายน้ำที่สมุทรสงครามสมุทรสาครครับทีนี้เราจะขยับลงมาที่เพชรบุรีครับเพชรบุรีตอนนี้ตัวแปรสำคัญก็คือเขื่อนแก่งกระจานที่น้ำเกือบเต็มความจุปริ่มๆแล้วท่านผู้ชมครับเหลือพื้นที่ไม่มากดังนั้นต้องเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนตอนนี้ทั้งรีสอร์ทและชุมชนท้ายน้ำเริ่มได้รับผลกระทบนะครับเราจะติดตามสถานการณ์ที่นั่นกับคุณทอฝันช่วยชูครับ
6: ค่ะคุณวันวิสาคุณเจษดาคะหากเป็นไปตามที่คาดการไว้ค่ะค่ำคืนนี้ปริมาณน้ำที่เขื่อนแก่งกระจานจะเต็มความจุ 100% นะคะนั่นหมายความว่าจะเป็นครั้งแรกในรอบ8ปีเลยค่ะที่มวลน้ำจะทะลักล้นผ่านสปิลเวย์แล้วเข้าท่วมชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงค่ะตอนนี้ค่ะชาวบ้านที่อยู่ชุมชนใกล้เคียงรวมถึงเจ้าของรีสอร์ทหลายแห่งได้นำกระสอบทรายมาป้องกันน้ำท่วมเอาไว้แล้วนะคะขณะที่ลานกลางเต็นท์ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้มีการปิดให้บริการนักท่องเที่ยวไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะ

0: จะเห็นนะคะว่ารีสอร์ทหลายแห่งเตรียมการรับมือเอาไว้แล้วโดยนำกระสอบทรายมาเรียงป้องกันน้ำท่วมไว้ของรีสอร์ทคนหนึ่งเล่าว่าที่นี่เคยถูกน้ำท่วมมาแล้วเมื่อปี2561ค่ะครั้งนี้จึงรีบนำกระสอบทรายมาเตรียมไว้ทันทีหลังได้รับแจ้งเตือนจากปภ.ตั้งแต่เมื่อวานนี้และกังวลว่าน้ำในเขื่อนแก่งกระจานอาจจะล้นภายในคืนนี้จึงต้องป้องกันเอาไว้ก่อน
1: ทางกรมชลเขามาแจ้งตอนเช้าว่าอาจจะไม่เขาเรียกว่าอะไรอาจจะไม่เป็นคืนนี้เราก็เลยสั่งกระสอบทรายมาเผื่อมาอุดไว้แต่ถามว่าอุดแค่นี้มันก็ถ้าเอาจริงๆมันก็ไม่อยู่แต่ว่ามันอย่างน้อยมันก็ยังช่วยแรงปะทะได้บ้างเพราะว่าเท่าที่มองการเหมือนปี61อ่ะมันมาแรงกว่าแล้วพื้นตรงเนี้ยมันไม่ใช่คอนกรีตมันเป็นดินซึ่งมันกัดซอกง่ายกว่าแต่ตอนนี้มันเป็นคอนกรีตมันน่าจะรับแรงปะทะได้ดีกว่า
0: ขณะที่ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจานบอกกับทีมข่าวเขาว่าตอนนี้ระดับน้ำในเขื่อนแก่งกระจานเหลือเพียงอีกแค่ประมาณ5เซนติเมตรก่อนจะเต็มความจุซึ่งเมื่อประเมินจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนแล้วคาดว่าน้ำจะเริ่มล้นจากสปิลเวย์ในช่วงค่ำวันนี้ค่ะทางกรมชลประทานจึงลงพื้นที่บริเวณนี้ทุกวันนะคะเพื่อแจ้งเตือนเจ้าของรีสอร์ทและชาวบ้านให้เตรียมรับมือพร้อมกันนี้ยังได้เตรียมแผนการระบายน้ำเอาไว้แล้วและยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
2: ถ้าจะล้นจากคืนนี้เราก็จะมีการดูติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงนะครับว่าถ้าน้ำล้นสปินเวย์เท่าไหร่แล้วก็ไปควบคุมอาคารหลบดำน้ำเดิมก็บริหารจัดการไม่ให้เกิน100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็อาจจะที่ส่วนที่กระทบก็จะเป็นชาวบ้านที่อยู่ด้านท้ายสปินเวย์ตรงนี้นะครับซึ่งเขาอยู่ในบริเวณที่เป็นทางน้ำอยู่แล้วอันนี้แต่เขาก็แจ้งให้เขารับทราบแล้วเขาก็รับทราบว่าอยู่ในจุดที่เขาเสี่ยงนะครับเขาก็เข้าใจ
0: ในส่วนของการท่องเที่ยวก็ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำเช่นกันค่ะนายมงคลชัยภักดีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานพาทีมข่าวสำรวจบริเวณจุดกางเต็นท์ของอุทยานค่ะซึ่งตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานพบว่าตอนนี้น้ำขึ้นสูงจนเข้าท่วมบริเวณลานทั้งหมดแล้วค่ะทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานออกประกาศปิดพื้นที่ลานกลางเต็นท์ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจานแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่นักท่องเที่ยวขณะนี้ทางอุทยานยังคงเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: เราได้รับการประกาศจากจังหวัดครับก็เตือนภัยว่าตอนนี้เขื่อนระดับน้ำจะเต็ม 100% ภายในเมื่อวานนะครับเราก็ได้ประกาศปิดไปเมื่อวานก็ผลก็อย่างที่เห็นก็คือน้ำก็เข้ามาเต็มกะ 100% ตรงนี้คือที่เห็นเป็นพื้นน้ำเนี่ยเป็นลานกลางเต็นท์เก่าของเรา
0: ส่วนที่เขื่อนเพชรซึ่งทำหน้าที่รับน้ำต่อจากเขื่อนแก่งกระจานที่ทีมข่าวไปสำรวจวันนี้พบว่ามีการผันน้ำออกอย่างต่อเนื่องค่ะอยู่ในระดับที่ควบคุมได้แต่ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรียังต้องติดตามปริมาณน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานอย่างใกล้ชิดค่ะบวกกับเฝ้าระวังปริมาณน้ำฝนที่อาจจะตกลงมาเพิ่มเติมอีกค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะทางปภ.ก็ได้มีการแจ้งเตือนส่งเซลล์บอสแคทไปยังประชาชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำเพชรบุรีนะคะรวมถึงพื้นที่ชาวบ้านในอำเภอแก่งกระจานเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะ
4: ขอบคุณคุณทอฝันครับ

0: ที่ลุ่มน้ำท่าจีนค่ะซึ่งรับน้ำมาจากฝั่งตะวันตกของเจ้าพระยานะคะริมแม่น้ำท่าจีนตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นบางจุดชุมชนในอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมถูกน้ำท่วมสูงนะคะและชาวบ้านบอกว่าน้ำขึ้นเร็วแบบที่ตั้งตัวไม่ทันตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดกับคุณพัทราชวนชมรายงานสดมาจากอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมค่ะคุณพัทราคะเชิญค่ะ
1: จังหวัดนครปฐมประกาศพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมใน7อำเภอเพราะว่าแม่น้ำท่าจีนล้นตลิ่งนะคะน้ำท่วมนอกจากกระทบต่อที่อยู่อาศัยแล้วนะคะยังกระทบกับการทำมาหากิน

0: และรายได้ของชาวบ้านด้วยค่ะชาวบ้านหมู่ที่5ตำบลบางไทรป่าอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมต้องใช้เหล็กเสริมเตียงเพิ่มระดับความสูงหลังระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนเพิ่มสูงจนล้นตลิ่งท่วมบ้านชั้นเดียวระดับน้ำสูงประมาณ40เซนติเมตรค่ะและยังต้องทำทางเดินสำหรับทำอาหารและยกราวเสื้อผ้าให้สูงขึ้นนะคะชาวบ้านเล่าว่าเมื่อน้ำเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่24กันยายนก็เตรียมยกของขึ้นที่สูงและเสริมความสูงของเตียงขณะนี้ห้องน้ำใช้งานไม่ได้ต้องออกไปใช้ห้องน้ำที่วัดใกล้บ้านค่ะแม้ขณะนี้ไม่มีฝนตกเพิ่มแต่ก็ยังกังวลระดับน้ำจะสูงขึ้นอาจต้องย้ายไปอาศัยนอกพื้นที่ค่ะ
1: เดือดร้อนอยู่นะคะแต่ว่ายังดีเราทันไงถ้าไม่ทันก็ของคงหมดอ่ะ
2: แต่เรากระทบเยอะเพราะว่าบ้านเราชั้นเดียวใช่ไหมแล้วเราต้องอยู่ยังไงคะ
1: ก็ยกเตียงขึ้นมาก็อยู่อย่างเงี้ยไม่รู้จะทำยังไงมันก็ต้องอยู่อ่ะแต่ถ้าขึ้นน้ำขึ้นสูงนี่ก็คงต้องปล่อยนะเพราะว่าไม่มีทางแล้วไง
2: เราเคยเจอแบบนี้ไหมคะ
1: เคยค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกพอสอ54ป่ะแต่ห้าสี่ไม่ได้อยู่นี่น้ำมันลึกเกินแล้วเราอยู่กรุงเทพ
2: แล้วตอนนี้เรายังกังวลอะไรอยู่ไหมคะกังวลสถานการณ
1: ์ก็กลัวมันขึ้นมาอีกอะถ้าขึ้นมาอีกก็คงปล่อยแล้วไงเพราะมันติดอยู่แค่นี้แล้วอะ
0: ปริมาณน้ำจากแม่น้ำท่าจีนเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนริมน้ำในหมู่ที่5ตำบลบางไทรป่าอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมจนเต็มพื้นที่ทั้งหมู่บ้านค่ะชาวบ้านได้รับผลกระทบ100หลังคาเรือนประชากรเกือบ 1,000 คนระดับน้ำสูงตั้งแต่ประมาณ40เซนติเมตรบริเวณถนนสัญจรหลักไปจนถึงเกือบ2เมตรในพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านเพื่อไปทำงานลำบากมากโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลึกและไม่มีเรือจะเดินทางออกมายากลำบากค่ะชาวบ้านเล่าว่าปีนี้น้ำมาเร็วและเพิ่มระดับไวมากฝนตกติดต่อกันทั้งวันทั้งคืนเพียง3วันก็น้ำท่วมทันทีค่ะเนื่องจากน้ำมาเร็วมากทำให้ชาวบ้านตั้งตัวไม่ทันไม่สามารถกรอกกระสอบทรายหรือสร้างแนวคันกั้นน้ำได้ทันชาวบ้านก็จำเป็นต้องกักตุนอาหารไว้บริโภคเนื่องจากเข้าออกพื้นที่ได้ยากนะคะส่วนกลุ่มเปราะบางมีผู้สูงอายุและผู้ป่วยในพื้นที่ก็มีอบต.บางไทรป่าคอยดูแลขณะนี้ชาวบ้านและอบต.กังวลว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิมค่ะแม้ฝนจะไม่ตกชาวบ้านก็ยังไม่มั่นใจนะคะเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำท่าจีนที่น้ำเอ่อล้นท่วมเป็นประจำทุกปีแต่ปีนี้น้ำมีปริมาณมากกว่าปกติค่ะ
3: น้ำกลัวจะเยอะกว่านี้ครับกลัวว่าคือสมมติว่าทนบางคนเขาหนุนไว้แค่ระดับนี้แล้วมันขึ้นอีกเนี่ยครับกลัวไม่ไหว
2: เฉลี่ยระดับน้ำในหมู่5เนี่ยครับเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่
3: มันมี2โซนครับอย่างโซนบ้านผมตรงนี้ก็อยู่ระดับประมาณนี้ระดับนี้แต่โซนนี้ทั้งลึกก็เท่ากันลึกๆข้างในใช่ครับลึก
2: ก็คือจากตรงนี้ก็คือประมาณสัก40เซนไปจนถึงเกือบ2เมตรเลย
3: ใช่ครับคือตรงนี้คือบนถนนที่สัญจรหลัก
2: ค่ะแล้วตอนนี้ชาวบ้านเขาก็ยังไม่มั่นใจใช่ไหมแม้ฝนไม่ตกค
3: ่
2: ะ
3: ใช่ครับก็ยังกลัวน้ำเพราะอย่างเงี้ยมันก็ธรรมดาฝั่งนี้น้ำถ้าเกิดไม่ล้นมาก็จะไม่เดือดร้อนใช่ไหมแต่น้ำล้นมาเนี่ยมันก็เดือดร้อน
0: ลักษณะพื้นที่ของอำเภอบางเลนเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำโดยธรรมชาตินะคะทำให้เกิดน้ำท่วมขังและระบายออกได้ช้าช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักสะสมทำให้ปริมาณน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นจนระบายลงแม่น้ำท่าจีนไม่ทันค่ะอำเภอบางเลนเป็นจุดรับน้ำสมทบจากพื้นที่ข้างเคียง2สายหลักจากจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอท่ามะกาอำเภอท่าม่วงจะไหลลงคลองท่าสารบางปลาคลองนี้จะไหลมาสมทบที่ตำบลบางปลาอำเภอบางเลนนะคะเพื่อเตรียมระบายลงแม่น้ำท่าจีนประกอบกับแม่น้ำท่าจีนรับน้ำมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีในปริมาณมากทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนสูงน้ำจึงเอ่อล้นและท่วมขังในพื้นที่อำเภอบางเลนค่ะจังหวัดนครปฐมประกาศเขตภัยพิบัติอุทกภัยครอบคลุมพื้นที่ทั้ง7อำเภอได้แก่อำเภอนครชัยศรี24ตำบลอำเภอเมืองนครปฐม23ตำบล1เทศบาลเมืองและ1เทศบาลนครอำเภอกำแพงแสน15ตำบลอำเภอสามพราน16ตำบลอำเภอบางเลน14ตำบลอำเภอพุทธมณฑล3ตำบลและอำเภอดอนตูม8ตำบลรวม103ตำบล1เทศบาลเมืองและ1เทศบาลนครนะคะและแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ประกาศเขตภัยพิบัติเฝ้าระวัง

0: สถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องค่ะเตรียมพร้อมอพยพเมื่อมีคำสั่งเตรียมสิ่งของจำเป็นและเอกสารสำคัญหากเกิดเหตุฉุกเฉินขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยค่ะภาวะน้ำทะเลหนุนนะคะส่งผลให้การระบายแม่น้ำท่าจีนก็ทำได้ช้าลงค่ะแม้วันนี้จะไม่มีฝนตกลงมานะคะแต่ถึงอย่างไรแล้วชาวบ้านก็ยังไม่มั่นใจกับสถานการณ์ค่ะก็ยังติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดค่ะคุณเจษดาคุณวันวิสาค่ะ
1: ขอบคุณคุณพัทราค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะโฟกัสไปที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับตอนนี้น่าห่วงมากกว่าฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของประเทศไทยซะอีกครับตอนนี้น้ำเหนือกำลังไหลบ่าลงมานะครับเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่งจะประกาศเพิ่มการระบายน้ำจาก 2,000 เป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับรัฐบาลเนี่ยแถลงข่าวตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาบอกคนกรุงเทพปริมณฑลไม่ต้องห่วงนะฮะระบายน้ำเพิ่มไม่กระทบถึงกรุงเทพและปริมณฑลแต่กว่าจะมาถึงนี่ท่านผู้ชมตั้งแต่ชัยนาทนะครับสิงห์บุรีอ่างทองและอยุธยาเนี่ยเตรียมรับน้ำได้เลยฮะนี่เป็นสถานการณ์พื้นที่ต้นน้ำนะครับที่จังหวัดตากนะครับพื้นที่ภาคเหนือเป็นถนนเส้นบ้านตากแม่ระมาดครับบริเวณบ้านม้งใหม่พัฒนาอยู่ที่ตำบลท้องฟ้าอำเภอบ้านตากจังหวัดตากครับมีดินถล่มลงมาถนนถูกตัดขาดรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้นะครับนอกจากนี้ดินที่ถล่มลงมาครับยังทำให้บ้านเรือนเสียหาย 3-4 หลังคาเรือนส่วนน้ำที่ไหลลงมาจากอำเภอพบพระเข้ามาท่วมที่บ้านแม่กาสาตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับส่งผลกระทบพื้นที่2หมู่บ้านเจ้าหน้าที่ต้องใช้เรือเข้าไปช่วยเหลือคนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางครับ
3: ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านไหนที่มีเด็กติดอ่ะ
4: พี่โม่ขี้เป่าเลยขี้เข้าไ
5: ปโดนก็จะแรงอ่ะ
2: นี่เป็นภาพจากโดรนของทีมฟีนิกซ์กองกำลังนเรศวรนะครับบันทึกภาพขณะเจ้าหน้าที่ใช้เรือเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านครับซึ่งติดอยู่ที่หมู่12ตำบลนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชรน้ำสูงครับไม่สามารถออกจากบ้านได้ชาวบ้านบอกว่าน้ำขึ้นเร็วมากนะครับทำให้บางคนไม่ทันจะเก็บทรัพย์สินของมีค่าครับ
6: ของในบ้านเป็นไงบ้างเก็บทันไหม
7: บางส่วนก็เก็บทันบางส่วนก็เก็บไม่ทัน
8: มาเก็บไม่ทัน
7: เก็บไม่ทัน
6: มันมาเร็วขนาดนั้นเลย
7: เพราะมันขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆขึ้นจนเต็มประดานประมาณบ่าแล้วอ่ะเพราะว่าไปงานเอาของในห้องล่างเนี่ยต้องเทินหัวออกมาเทินบ่าไม่ได้แล้วมาเก็บที่สามก็มาเก็บห้องในหมดทุกปีไม่เคยถึงขนาดนี้นะ
6: ครับ
7: ทุกปีอย่างมากก็แค่เอวแต่ปีนี้ถึงหัวพอเลย
1: นครสวรรค์ค่ะบินสำรวจระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและบึงบอระเพ็ดซึ่งรับน้ำก่อนระบายลงสู่ภาคกลางนะคะที่บึงบอระเพ็ดตอนนี้มีปริมาณน้ำประมาณ 98% ใกล้จะเต็มความจุสำหรับเขื่อนเจ้าพระยาคุณผู้ชมดิฉันอ้างอิงจากประกาศล่าสุดนาทีนี้จากสทนช.ออกประกาศฉบับที่7ล่าสุดนะคะปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและประกาศฉบับนี้ยังเตือนไปยัง6จังหวัดที่รับน้ำว่าน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตร6จังหวัดนะคะต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมนะคะมีอำเภอสัพพยาของชัยนาทหลายอำเภอของสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีรวมไปถึงนนทบุรีด้วยค่ะตอนนี้แม่น้ำเจ้าพระยาท่วมชุมชนบางจุดในบ้านบางพระนอนอยู่ที่ตำบลทับยาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเป็นชุมชนกลางแม่น้ำแล้วก็อยู่นอกแนวผนังกั้นน้ำนะคะน้ำท่วมแล้ว35ครัวเรือนค่ะบางจุดระดับน้ำสูงถึงประมาณเอวของชาวบ้านต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษการสำรวจก็พบว่าแม้ระดับน้ำจะสูงขึ้นแต่ว่าผู้สูงอายุยังเลือกที่จะพักอาศัยอยู่ภายในบ้านเพราะว่าเป็นห่วงบ้านห่วงทรัพย์สินผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลทับยาบอกว่าชุมชนได้รับผลกระทบแบบนี้เป็นประจำเพราะว่าอยู่นอกแนวผนังกั้นน้ำจึงต้องการขอรับการสนับสนุนทั้งข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านค่ะ
9: เรามีเต็นท์ตั้งศูนย์ประสานงานไว้นะครับอยู่ด้านหลังวัดตรงหน้าโบสถ์หลังวัดครับติดกับทางเข้าชุมชนบ้านเกาะบางพนอนพื้นที่ตรงที่เราตั้งอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่ของวัดพนอนนะครับแต่ว่าจะอยู่ติดกับทางเข้าเชื่อมต่อระหว่างชุมชนหลักกับบริเวณบ้านเกาะบางพนอน

0: เราตั้งเต็นท์ไว้แล้วก็จะมีเจ้าที่อยู่24ชั่วโมงทุกท่านสามารถนำข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าสิ่งของที่ใช้จำเป็นอย่างเช่นถุงขยะยากันยุงไฟฉายหรือแม้แต่อะไรก็ตามที่ท่านเห็นควรว่าจำเป็นในการใช้ชีวิตในช่วงน้ำท่วมสามารถมานำให้กับชุมชนบ้านเกาะบางขนอนได้ครับ
1: อยุธยาครับเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่ตอนนี้เฝ้าระวังน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาครับมีการวางแนวป้องกันน้ำท่วมเน้นพื้นที่เกาะเมืองแล้วก็ย่านเศรษฐกิจนะครับบริเวณถนนอู่ทองเทศบาลได้ทำแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวขึ้นขณะที่บริเวณหน้าเจดีย์พระศรีสุริโยไทยซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำของเกาะเมืองมีการวางแนวแบรีเออร์เป็นระยะทาง450เมตรครับแล้วก็เตรียมผ้าใบเอาไว้คลุมเพิ่มเติมนะครับถ้าน้ำสูงขึ้นนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับวางมาตรการในการเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมแม้ว่าพื้นที่เกาะเมืองแล้วก็พื้นที่เศรษฐกิจยังสามารถป้องกันได้พร้อมกับจัดระบบช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบครับ
2: เราติดตามสถานการณ์น้ำจากทั้งเขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนป่าสักดิ์ชลสิทธิ์และพระราม6ซึ่งจะต้องไหลมากองรวมกันที่บริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยานี้นะครับวันนี้ก็ถือว่าสถานการณ์เราสามารถควบคุมพื้นที่กลางไว้ได้หมดนะครับส่วนบริเวณโดยรอบนอกสำหรับพี่น้องประชาชนบริเวณริมตลิ่งทั้ง3แม่น้ำเนี่ยนะครับเราก็ทำการช่วยเหลือซึ่งน้ำก็เริ่มขึ้นมาเป็นลำดับนะฮะมีผลกระทบในขณะนี้ก็คงประมาณ500กว่าหลังคาเรือน
1: สำหรับศูนย์ช่วยเหลือครับจุดแรกศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่วัดศาลาปูนครับจุดที่2มีศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูนครับจุดที่3ก็คือโรงเรียนเทศบาลวัดแม่น้ำปลื้มนะครับสำหรับคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยชั่วคราวสามารถขอความช่วยเหลือที่นั่นได้ครับ
3: พื้นที่ลุ่มต่ำอยู่ในกรุงเทพเนี่ยแหละค่ะหลายจุดก็ยังถูกน้ำท่วมนะคะอย่างหมู่บ้านชุมชนในเขตสายไหมน้ำท่วมมา6วันแล้วค่ะตอนนี้ชาวบ้านบอกว่าอาหารที่ตุนเอาไว้ก็เริ่มไม่พอและการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังชั้น2ของบ้านเพื่อหนีน้ำชาวชุมชนต้องช่วยเหลือกันเองค่ะหมู่บ้านเกาะแก้ววิลล่าซอยพหลโยธิน54/1หรือซอยวัดเกาะอยู่ในเขตสายไหมกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะและอยู่ติดกับคลองอเงินระดับน้ำล้นจากคลองไหลเข้าท่วมชุมชนตั้งแต่เมื่อวันที่24กันยายนชาวบ้านไม่ทันตั้งตัวค่ะเก็บของขึ้นที่สูงไม่ทันจักรยานยนต์ชาวบ้านก็ต้องปล่อยทิ้งให้จมน้ำชาวบ้านต้องหนีน้ำขึ้นไปอยู่ชั้น2ของบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงค่ะนางจันเพ็ญสารศรีคนนี้ต้องดูแลแม่วัย85ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงและต้องดูแลพี่ชายวัย65ปีซึ่งเป็นผู้พิการนะคะเธอต้องขอแรงจากเพื่อนบ้านมาช่วยกันอุ้มผู้สูงอายุทั้ง2คนขึ้นไปอยู่ชั้น2ค่ะ
4: ต้องช่วยเรียกคนมาเอายายขึ้นข้างบนตอนแรกน้ำมันยังไม่มาเยอะก็นอนเฝ้ากันทั้งแฟนทั้งเนี่ยก็นอนเฝ้ากันแล้วคราวนี้พอน้ำมาเยอะก็ให้เรียกชาวบ้านมาช่วยยายยกยายขึ้นบ้าน
5: จะป่วยติดเตียงนะ
4: ใช่
5: โอ้
4: แล้วมีคนแก่ไอ้คนก็พิการนั่นแหละ
5: เพราะอะไร
4: ขารีบเดินแบบว่าเดินไม่ถนัดละ
5: ห้องน้ำห้องท่าอะไร
4: ห้องน้ำก็เข้าลำบากอยู่มันกดไปลงก็พยายามกูให้มันก็ไปต้องมันต้องเข้าอ่ะลำบากมากเลยอ่ะ
3: ระดับน้ำอาจจะดูไม่เยอะ
1: ครับ
3: สำหรับคนที่แข็งแรงก็อาจจะเดินลุยน้ำออกมาได้แต่ว่าชาวบ้านบอกว่าความเป็นอยู่ก็ยากลำบากผ่านมา6วันระดับน้ำลดลงนิดเดียวชาวบ้านก็บอกว่าอาหารที่ตุนเอาไว้เริ่มลดลงสินค้าที่เอามาขายข้างนอกที่เดินลุยน้ำออกไปซื้อราคาก็ค่อนข้างแพง
1: ครับ
3: บางทีมันมีค่าขนส่งไงคะที่ยากแล้วก็มากกว่าเดิมชาวบ้านบอกอย่างไข่ไก่นะขายกันอยู่แพงละ200บาทผักเอยเนื้อสัตว์เอยก็ปรับเพิ่มราคาและถ้าต้องรอระบายน้ำต่อไปอีก1สัปดาห์ปัญหาที่จะตามมาก็คือขาดรายได
1: ้ครับ
3: ทำงานไม่ได้ค้าขายไม่ได้ก็คาดหวังให้หน่วยงานหรือว่าภาครัฐพิจารณาเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาด้วยค่ะ
1: ย้ำอีกครั้งครับตอนนี้เราโฟกัสพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางหลังเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำนะครับไล่ลงมาตั้งแต่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาและปราการสำคัญก่อนถึงกรุงเทพก็คือปทุมธานีแล้วก็นนทบุรีก่อนจะเข้ามากรุงเทพครับน้ำท่วม

0: รุงเทพท่านผู้ชมที่ชมข่าวณเวลานี้เห็นตัวอย่างนะครับรถจมน้ำทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมากมีบทเรียนกันแล้วตอนนี้ที่ปทุมบางคนที่มีกำลังทรัพย์หน่อยอันนี้ผมเชียร์เลยถ้าใครมีเงินรถสไลด์ครับมาย้ายรถเตรียมไว้ก่อนเลยนี่เป็นหนึ่งในรถ10คันนะครับที่ติดต่อใช้บริการรถสไลด์ครับย้ายรถออกจากหมู่บ้านก่อนเลยครับนี่เป็นพื้นที่คูคตอำเภอกลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับหลังสธนช.เขาประกาศให้เฝ้าระวัง8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือที่ไหลเข้ามาสมทบกับน้ำทะเลหนุนสูงดังนั้นน้ำเหนือมาน้ำทะเลหนุนสูงระบายยากช่วงวันที่29กันยาถึง4ตุลาคืออย่างบ้านนี้ครับเขาบอกว่าพอฟังข่าวแบบนี้ปุ๊บว่าจะมีน้ำเหนือมาเติมกังวลใจครับแต่ก็ได้น้ำใจของคนในหมู่บ้านให้คำแนะนำน้ำท่วมมา5วันยังไม่มีทีท่าจะลดตัดสินใจควักเงินที่มีอยู่ครับจ้างรถสไลด์ย้ายรถออกจากหมู่บ้านครับ
1: เพราะว่าไม่แน่ใจว่าน้ำมันจะขึ้นอีกหรือเปล่าใช่ถ้ามันขึ้นมาอีกทีนี้มันไม่มีทางรอดแล้วรถเราตอนนี้ไม่มีโอกาสรอดก็รีบไปดีกว่า
2: แสดงว่าเราติดตามข่าวสารอยู่ว่าน้ำเหนืออาจจะลงมาสมทบนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็ได้ข่าวว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันฝนจะตกอีกแล้ว
3: ผู้ให้บริการรถสไลด์บอกกับทีมข่าวบอกตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมามีคนติดต่อจองคิวใช้บริการค่อนข้างเยอะค่ะ
4: นี่มีอยู่4คนแล้วครับพึ่งเพราะบางที่ก็เข้าไม่ได้ไปมันลึกพอสมควร
2: ต้องคือการรับก็ต้องดูจุดอะไรรับด้วย
4: ใช่ใช่
2: ตอนนี้เรื่องค่าบริการเราคิดอยู่ประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงคร
4: ับ ก็แล้วแต่ที่ครับตามน้ำลึกน้ำมันดูว่าถ้ามันลึกมากอย่างเงี้ยมันเสี่ยงก็ถ้ามันเสี่ยงเยอะเราก็คิดตามที่ว่าต้องซ่อมอะไรบ้างอะไรเงี้ยประมาณนี้
2: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีคนมาสไลด์เยอะขึ้นบ้างไหมฮะ
4: มีหลังๆเนี่ยเพราะว่าเหมือนว่าเขาได้ข่าวว่าน้ำจะขึ้นเนี่ยเขามีเริ่มมีมาเรื่อยๆแล้วแต่แรกๆก็ไม่เท่าไหร
0: ่ท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกไปใครมีตังจ่ายไว้ก็จ่ายนะครับราคามันขึ้นสูงเหมือนกันปกติเนี่ยรถสไลด์ท่านผู้ชมสั้นๆเนี่ย 2,000 ถึง 3,000 บาทเรียกมาเขาก็ไปแล้วตอนนี้พอน้ำท่วมครับราคามันดีดขึ้นไป 5,000 ถึง 10,000 บาทนะครับถ้าไหวก็จ่ายครับถ้าไม่ไหวใครเห็นท่าไม่ดีขับลุยน้ำไปจอดที่สูงได้ขับไปเองเลยส่วนผู้ให้บริการรถสไลด์นะครับเขาก็ชี้แจงบอกว่าต้องอัพราคาครับเพราะหลังให้บริการเขาเองก็ต้องเอารถไปเซอร์วิสระบบช่วงล่างก็หมดตังหมดเงินเยอะเหมือนกันครับ
3: หนึ่งพื้นที่ที่ทีมข่าวไทย PBS เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมมาอย่างต่อเนื่องและต้องเฝ้าระวังกันตลอดทั้งวันนี้นะคะก็คือหลายๆจุดในกรุงเทพและปริมณฑลจุดหนึ่งก็คือปทุมธานีประชาชนหลายพื้นที่ต้องอยู่กับสถานการณ์น้ำท่วมมา5วันแล้วนะคะและตอนนี้มีแนวโน้มว่าน้ำจะไหลมาสมทบอีกรอบหนึ่งในบางจุดน้ำก็ปรับเพิ่มสูงขึ้นด้วยท่ามกลางข้อจำกัดในการระบายน้ำตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณคำคุณยมนาครายงานสดเข้ามาค่ะคุณคำคุณคะเชิญค่ะ
5: คุณวันวิสาคุณเจษดาครับหลายพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานีสถานการณ์น้ำในขณะนี้ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงหลายพื้นที่เลยนะครับส่วนการระบายน้ำจากคลองรังสิตประยุรศักดิ์นั้นก็จะเห็นได้ว่าค่อนข้างเป็นไปได้ยากเพราะว่าน้ำยังล้นตลิ่งอยู่ทำให้พื้นที่คลองซอยต่างๆบริเวณในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนั้นก็ยังไม่สามารถระบายน้ำออกจากชุมชนได้สิ่งที่เจ้าหน้าที่และกลุ่มจิตอาสาทำได้ในขณะนี้ก็คือการแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนผู้ประสบภายในพื้นที่ครับนอกจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่นแล้วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีกลุ่มจิตอาสาได้แจกจ่ายอาหารและเครื่องดื่มตามบ้านเรือนของประชาชนนายปวริศป้อมสิงห์จิตอาสาบอกว่าตัวเองก็เป็นคนในพื้นที่และประสบน้ำท่วมด้วยเช่นกันแต่ก็อยากช่วยชุมชนด้วยจึงได้ทำอาหารมาแจกจ่ายให้กับประชาชนเป็นวันที่3แล้วครับ
6: และคนผู้สูงอายุตรงนี้เยอะมากครับแล้วพอดีผมก็มีอาหารที่จะตุนเอาไว้ขายนะครับเพราะว่าผมขายอาหารแกงใต้นะครับผมก็จะตุนเอาไว้ขายแต่มันขายไม่ได้ผมก็คุยกับแฟนว่าเราเอามาทำแจกเพื่อที่จะช่วยผู้ประสบภัยในหมู่บ้านเพราะว่าเป็นหมู่บ้านพี่น้องผมเกิดที่นี่ครับใช่ครับ
5: อาหารวันนึงทำประมาณเท่าไหร่ครับ
6: วันแรกประมาณ300 300ได้ครับแต่ไม่พอผมลองวันแรกผมลองไป

0: ถึงแค่มันซอย6วันที่2เมื่อวานเริ่มประมาณ6700 6700ก็ยังไม่ถึงครับก็ไปแค่ซอย13แต่ไปฝั่งนี้กับฝั่ง2ซอยแต่วันนี้ก็เลยทำมาเพิ่มประมาณ1,000กว่าชุดพร้อมน้ำ
1: หมู่บ้านภูนผลเป็นหนึ่งในพื้นที่ประสบภัยที่จมน้ำมา5วันแล้วที่นี่มีบ้านเรือนประชาชนหลายร้อยหลังคาเรือนทางเข้าออกหมู่บ้านมีระยะทางกว่า2กิโลเมตรทำให้การเข้าออกในภาวะน้ำท่วมขังเป็นไปด้วยความลำบากนางสาวสสิประภาอาทนองชาวชุมชนเปิดเผยว่าปัญหาที่กังวลที่สุดตอนนี้คือเรื่องของสัตว์มีพิษที่อาจจะมากับน้ำและสภาพน้ำที่เริ่มมีกลิ่นเหม็นจึงอยากให้หน่วยงานของรัฐบาลเร่งระบายน้ำโดยเร็วที่สุดครับ
2: ตอนนี้คืออยากให้ทางหน่วยงานค่ะช่วยผ่านน้ำออกไปให้บ้างนิดนึงค่ะแล้วก็เรื่องอาหารยารักษาโรคเพราะว่ายุงประเด็นสำคัญคือยุงแล้วก็ปิงตอนนี้ค่ะก็คือในแถวละแวกนี้ก็จะมีปิงแล้วก็ยุงลายเยอะใช่แล้วก็กลิ่นเหม็นเน่าตอนนี้คือในบ้านนะคะน้ำที่เข้าไปคือมันเหม็นเน่าไปแล้วอะค่ะก็คืออยากให้รัฐบาลมาช่วยผ่านน้ำออกไปบ้างนิดนึงก็ยังดีค่ะ
1: ด้านนายธีรทัศน์ส่องแสงนายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้วปทุมธานีเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งแก้ไขปัญหาซึ่งเตรียมแผนรับมือติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน55เครื่องในพื้นที่แต่อุปสรรคปัญหาสำคัญคือน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ก็เต็มพื้นที่ในคลองแยกย่อยต่างๆในพื้นที่คลอง1ตั้งแต่พื้นที่คลอง3ก็เต็มพิกัดทำให้ไม่สามารถระบายน้ำออกจากชุมชนได้
3: ที่ฝนหยุดตกแล้วก็ค่อยยังชั่วเราดีใจว่าเราจะได้พร่องน้ำออกจากพื้นที่แต่วันนี้เรายังพร่องน้ำไม่ได้เพิ่งจะเริ่มพร่องน้ำบางส่วนผันน้ำบางส่วนเนื่องจากว่าน้ำยังล้นคันตลิ่งอยู่ในระหว่างวันที่25ถึงวันที่27 28นั้นเนี่ยนะครับเราพร่องน้ำออกไปน้ำก็หมุนวนเข้ามานะครับวันนี้ระดับน้ำก็ยังสูงในเกือบทุกชุมชนนะครับของเทศบาลเมืองลำสามแก้วจึงอยากฝากไปถึงกรมชลประทานได้พร่องน้ำให้เรานะครับที่ประตูน้ำรังสิตนะครับที่ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์อยู่ที่นครรังสิตเพราะว่าเราต้องพร่องน้ำออกจากคลอง3พร่องน้ำออกจากคลอง4เรามี3คลองที่มีเครื่องสูบน้ำที่จะผ่านน้ำออก
1: ในระหว่างที่การระบายน้ำออกจากชุมชนยังไม่สามารถทำได้ทางเทศบาลเมืองลำสามแก้วได้ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวขึ้นที่ศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองลำสามแก้วและยังเป็นศูนย์ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำสามแก้วด้วยขณะนี้มีผู้พักพิงอยู่ประมาณ20คนส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยซึ่งมีทั้งผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยทุพพลภาพครับคุณเจษดาคุณวันวิสาครับก็มีการฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องที่ประสบอุทกภัยแล้วก็ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับเพราะว่าในพื้นที่ปทุมธานีได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วนะครับก็หากน้ำลดเนี่ยประชาชนจะต้องถ่ายภาพหน้าบ้านของตัวเองและข้าวของที่เสียหายเอาไว้นะครับเพื่อไปรับการเยียวยาหลังน้ำลดครับและฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนที่จะต้องเดินทางผ่านถนนพหลโยธินขาเข้าและขาออกบริเวณแยกลำลูกกานะครับเพราะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาระดับน้ำที่ท่วมขังอยู่เพิ่มขึ้นประมาณ10เซนติเมตรภาพรวมแล้วจะมีความลึกอยู่ที่60ถึง90เซนติเมตรครับให้หลีกเลี่ยงไปใช้ถนนวิภาวดีรังสิตแทนนะครับเพราะว่าถนนค่อนข้างจะสัญจรได้ดีกว่าหากจำเป็นต้องใช้เส้นทางพหลโยธินควรศึกษาเส้นทางแล้วก็ติดตามข่าวสารจากท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดครับ
4: ขอบคุณคุณคำคุณค่ะ
5: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับวันนี้อาจจะมีใครหลายคนที่กำลังถกเถียงกันอยู่นะครับว่านี่คือมหาอุทกภัยหรือเปล่าแต่ผมชวนท่านผู้ชมก้าวข้ามเรื่องนี้เถอะครับทุกวันนี้วิกฤตยังอยู่นะครับมีสิ่งที่เราต้องรับมือบริหารจัดการแล้วก็เตือนภัยไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหลังจากนี้ครับโดยเฉพาะน้ำเหนือที่กำลังจะไหลเข้ามาเติมนะครับแม้ว่าตอนนี้กรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนจะซาลงไปแล้วครับแต่เราเห็นภาพชัดเจนว่าในกรุงเทพน้ำท่วมยังท่วมขังอยู่ปริมณฑลน้ำท่วมยังมีอยู่ฝั่งตะวันออกของประเทศไทยหลายจังหวัดยังมีน้ำท่วมอยู่ฝั่งตะวันตกก็มีน้ำท่วมอยู่นะครับพอน้ำเหนือไหลเข้ามาเติม
6: ทุกๆรายสัปดาห์เนี่ยค่ะเราเห็นว่าในส่วนของทางภาคตะวันตกนะคะแล้วก็โดยเฉพาะในส่วนของภาคกลางนะคะตัวลุ่มเจ้าพยาตั้งแต่สุโขทัยใต้สุโขทัยลงมาเนี่ยแล้วก็ภาคตะวันออกเนี่ยค่ะคือมีความชื้นในดินที่สูงมากนะคะคือไล่มาก็คือตอนนี้ความชื้นในดินอ่ะของพื้นที่ภาคกลางเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 1.7% นะคะซึ่งจากข้อมูลที่เราเคยทำเนี่ยมันเรียกว่าเป็นตัวเลขที่ขึ้นค่อนข้างจะสูงเพราะ

0: คะอย่างตัวลุ่มภาคกลางหรือแม้แต่บางส่วนของทางลุ่มแม่น้ำแม่กองเนี่ยค่ะมันมีความชื้นในดินสูงมากถ้าหากมีฝนลงมาเติมอีกเพราะฉะนั้นน้ำซึมลงดินไม่ได้ก็จะเป็นลักษณะน้ำไหลบ่าผิวดินก็อาจมีความเป็นไปได้ค่ะ
1: เมื่อสักครู่เนี่ยเราคุยกับผอ.ธนโรจน์เนี่ยครับถามตรงไหนมิดตรงไหนท่วมเมตรเอกฉันท์ครับตอนนี้ลุ่มน้ำแม่กลองท้ายเขื่อนแม่กลองนะครับกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครครับและตอนนี้ปภ.เขาแจ้งผ่านเซอร์บอร์ดแคทแล้วให้เร่งอพยพใช่ไหมครับเราจะไปติดตามสถานการณ์ที่สมุทรสาครนะครับที่บ้านแพ้วกับคุณวรรณิสาศรีรื่นครับ
2: สำหรับพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะคะถือเป็น1จุดพื้นที่ค่ะที่จะต้องเฝ้าระวังรับน้ำท่วมนะคะหลังจากค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะได้ชาวบ้านในพื้นที่ค่ะต่างได้รับการแจ้งเตือนผ่านเซลบอร์ดแคสต์นะคะว่ามีการปล่อยน้ำจากเขื่อนแม่กองกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งตลอดทั้งวันวันนี้นะคะทีมข่าวมาอยู่ในพื้นที่ได้รับการแจ้งเตือนไปแล้วถึง3ครั้งค่ะและจากการลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลกับชาวบ้านนะคะส่วนใหญ่ก็ต่างตื่นตัวแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นค่ะชาวตำบลสวนส้มอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเร่งกอบกระสอบทรายวางแนวป้องกันน้ำท่วมหลังจากเมื่อคืนนี้มีการแจ้งเตือนผ่านเซลบอร์ดแคสต์ว่ามีการปล่อยน้ำจากเขื่อนแม่กองกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ติดริมแม่น้ำและทำการเกษตรต่างตื่นตัวเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้น
3: ก็เหมือนอบต.ผู้ใหญ่อะไรเอาทรายมาให้นะคะก็กั้นตลอดเลย
2: กังวลใจไหม
3: กังวลมากเพราะไม่เคยธรรมดาไม่เคยแบบนี้เลยนะปีนี้ปีแรกที่น้ำเยอะมาก
2: แล้วตอนนี้เราเตรียมตัวนอกจากมีการปิดกั้นทางน้ำแล้วมีอะไรยังไงอีก
3: ก็คอยระวังอะนะนอนกลางคืนนอนไม่หลับอะพูดง่ายๆต้องลุกขึ้นมาดูตลอดเลยกลัวเข้าบ้าน
4: เขาแจ้งข่าวนะเพราะโทรศัพท์นี่ดังตลอดตื่นตัวก็ป้องกันเลยก็ใครๆก็ไม่อยากให้ของในสวนเราเสียหายก็ป้องกันเท่าที่ป้องกันไหว
2: ขณะที่กรมชลประทานร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครเร่งผลักดันน้ำจากหน้าประตูระบายน้ำบางยางหลังพบระดับน้ำในคลองดำเนินสะดวกเพิ่มสูงขึ้นโดยได้ทำการเปิดประตูระบายน้ำบางยางอำเภอบ้านแพ้วทั้ง6ประตูสามารถเร่งระบายน้ำในคลองดำเนินสะดวกได้ประมาณ35คิวต่อวินาทีเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากคลองบางยางคลองดำเนินสะดวกลงสู่แม่น้ำท่าจีนเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนนอกจากนี้นะคะยังได้มีการสนับสนุนกลุ่มเรือซิ่งอำเภอบ้านแพ้วนำเรืออีแปะจากหลายชุมชนในอำเภอบ้านแพ้วได้แก่ชุมชนหลัก3ชุมชนหลัก5และชุมชนหลัก4กว่า20ลำมาร่วมกันผลักดันน้ำหลังจากมีการเปิดประตูระบายน้ำบางยางนี่ก็เพื่อที่จะช่วยเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนให้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะสำหรับจุดที่ที่ฉันยืนนะตอนนี้นะคะก็คือประตูระบายน้ำบางยางค่ะจากสถานการณ์นะคะเมื่อเวลาช่วง16นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะพบว่าเกิดน้ำทะเลหนุนนะคะประตูระบายน้ำค่ะได้มีการปิดไปแล้วตอนนี้เองเนี่ยทางกรมชลประทานค่ะมีการเร่งสูบน้ำนะคะโดยการใช้ตัวเครื่องสูบพญานาคค่ะทั้งหมดเนี่ย4เครื่องนะคะเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนค่ะทั้งนี้เองนะคะทางจังหวัดสมุทรสาครค่ะก็มีการกำชับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะคะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงค่ะและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดนะคะที่พื้นที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะ
1: ขอบคุณคุณวรรณิสาครับ
5: ชาวชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังน้ำท่วมเข้าสู่วันที่5แล้วนะคะคุณผู้ชมตอนนี้พื้นที่จุดที่ลึกเข้าไปข้างในระดับน้ำท่วมสูงยังสูงกว่า1เมตรนะคะทำให้การเข้าไปช่วยเหลือก็ยังไม่ทั่วถึงเป็นไปอย่างยากลำบากหลายครอบครัวหลายบ้านต้องพยายามช่วยเหลือกันเองและการจะออกมาก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากนะคะสำหรับชาวชุมชนเวลานี้ต้องลำเลียงทั้งอาหารน้ำดื่มเข้าไปกระจายให้กับผู้ประสบภัยด้านในให้ได้มากที่ตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณสุพัชชาอินทรฤทธิ์รายงานสดมาจากชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังคุณสุพัชชาเชิญค่ะ
6: แม้ระดับน้ำในชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังในวันนี้นะคะจะลดลงไปบ้างเล็กน้อยค่ะแต่หากมองบริบทภาพรวมของสภาพพื้นที่เป็นแอ่ง

0: กระทะนะคะจุดที่ลึกที่สุดระดับน้ำยังคงท่วมสูงขึ้นมาเมตรกว่าๆการเดินทางเข้าออกของประชาชนนี่ไม่ต้องพูดถึงค่ะคุณผู้ชมก็ยังยากลำบากมากพอสมควรชาวบ้านบ้านไหนที่มีเรือก็ใช้เรือค่ะส่วนบ้านไหนที่ไม่มีเรือก็เดินลุยน้ำฝ่ากันออกมายังมีเด็กเล็กผู้สูงอายุที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้บางกลุ่มยังขอความช่วยเหลือค่ะภูมิสูงจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแสดงให้เห็นชุมชนเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังนะคะซึ่งมีมากกว่า 7,000 ครัวเรือนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแม้ว่าวันนี้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงเล็กน้อยแต่หลายจุดยังมีน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรค่ะทางเจ้าหน้าที่ใช้โดรนปลายคาร์ด30จำนวน2ลำลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือรวม6เที่ยวบินทั้งข้าวกล่อง200กล่องน้ำดื่ม6แพ็คและเทียน300เล่มน้ำหนักรวมประมาณ180กิโลกรัมช่วยเหลือประชาชนแล้วประมาณ200ครัวเรือนค่ะจุดส่งมอบสิ่งของมี3จุดนะคะได้แก่สน.ล่มเกล้าและบริเวณสำนักงานที่ดินซึ่งอยู่ติดกับสถานีตำรวจเพื่อให้ประชาชนเดินทางมารับสิ่งของได้ส่วนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ชั้นในทางเจ้าหน้าที่จะเข้าถึงทางภาคพื้นดินได้ยากก็จะใช้โดรนนำสิ่งของไปส่งถึงบริเวณบ้านตามคำร้องขอความช่วยเหลือค่ะนอกจากนี้ยังมีการใช้โดรน M4T จำนวน3ลำสำรวจและประเมินสภาพพื้นที่รวม4เที่ยวบินตั้งแต่เวลา1ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะเพื่อใช้ข้อมูลวางแผนช่วยเหลือประชาชนแต่สำหรับครอบครัวนี้ไม่มีเรือค่ะคุณผู้ชมและยังไม่มีความช่วยเหลือเข้าถึงจึงต้องพาลูกเล็กนั่งห่วงยางฝ่าน้ำออกมาจากบ้านเพื่อออกมาซื้อของที่จำเป็นโดยเฉพาะนมผงและผ้าอ้อมสำเร็จรูปนะคะเธอบอกว่าบางครอบครัวนำเงินเก็บมาซื้อเรือค่ะแต่ครอบครัวของเธอไม่มีรายได้นะคะรายได้น้อยและไม่มีเงินเพียงพอที่จะไปซื้อเรือจึงต้องใช้ห่วงยางเป็นพาหนะฝ่าน้ำออกมาซื้อของเพราะกังวลว่านมและของใช้สำหรับลูกจะมีไม่เพียงพอค่ะ
1: ลึกพอสมควร
2: นี่คือออกมากับลูก
1: ค่ะออกมาตั้งแต่เช้าตั้งแต่8โมงแล้วมาซื้อของซื้อนมให้ลูกค่ะลูกเด็กขนมนมเลยค่ะ
2: แล้วอาหารสิ่งของที่จำเป็นถึงบ้างไหมคะ
1: ก็ถึงมาก็ไม่ค่อยถึงอะไรเพราะมันอยู่ลึกมากค่ะก้าบางครั้งอ่ะของเด็กพวกนมพวกอะไรเด็กจะไม่ค่อยมีกินมีปัญหาเรื่องนี้แหละค่ะคือนมเด็กไม่ค่อยมีอยากให้เอานมมาแจกหน่อยค่ะ
0: ขณะที่ทีมข่าวนั่งเรือเข้าไปสำรวจพื้นที่ด้านในบริเวณตลาดเกรียงไกรนะคะและสน.ล่มเกล้าพบว่าร้านค้าบางแห่งยังเปิดให้บริการแม้โดยรอบจะมีน้ำท่วมและทรัพย์สินได้รับความเสียหายไปแล้วเพราะว่าเจ้าของร้านก็มีความจำเป็นที่ต้องหารายได้ด้วยส่วนประชาชนบางคนเดินลุยน้ำออกมาหาอาหารบางบ้านนำเตียงมาใช้แทนเรือหรือใช้กะละมังเป็นพาหนะค่ะระหว่างเดินทางประชาชนก็สอบถามทีมข่าวเป็นระยะนะคะว่าขอติดเรือไปข้างนอกด้วยได้หรือไม่ขณะที่บางคนก็สอบถามหาอาหารสิ่งของจำเป็นซึ่งเสียงนี้ก็ได้ยินตลอดเส้นทางตลอดระยะเวลาที่เราลงพื้นที่เลยนี่เป็นอีกภาพที่สะท้อนคนในชุมชนได้อย่างดีค่ะแม้ว่าระดับน้ำจะเริ่มลดลงไปแล้วแต่หลายครอบครัวก็ยังใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมแบบนี้
3: จะเอาเงินไปซื้อของมาแจกเพื่อนทุกหลังที่อยู
4: ่ไม่ใช่เดี๋ยวผมซื้อพี่ก็มารอน้ำมาล้างเป้าเรือขอพี่เข้ามา
5: เดี๋ยวไปซื้อของไม่เด็ดก่อนเพราะว่าแกกินข้าวกล่องรอมเขาแจกเยอะ
3: หกพันหนึ่งร้อยบาทนกจะใช้มีประโยชน์ที่สุดขอบคุณพี่สมศักดิ์ดวงเมืองผู้ฝึกสอนนักเทสบอลทีมชาติให้มาอีก 2,000 นกจะเอาเงินจำนวนนี้ไปซื้อของให้เพื่อนได้ยืมเรือมาดูเรือเราก็ไปหากันมาเองค่ะขอบคุณที่สมศักดิ์มีประทีปมหาทิพย์ค่ะจะเอาเงินไปซื้อของมาแจกเพื่อนทุกหลังที่อยู
4: ่ไม่ใช่
3: เ
4: หรอกินทุกวันอยู่แล้ว
0: ภาพที่ทีมข่าวพบในพื้นที่นะคะสะท้อนว่าการดำรงชีวิตของคนในชุมชนยังมีข้อจำกัดค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ชั้นในที่การเดินทางเข้าออกทำได้ยากนะคะส่วนการระบายน้ำออกจากพื้นที่เคหะล่มเกล้าก็มีคลองหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบระบายน้ำขณะที่คลองแสนแสบก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของระบบระบายน้ำฝั่งตะวันออกด้วยนายชวลิตเมธยะประภาส

0: เจ้าของบริษัทครอบครัวขนส่ง2002จำกัดระดมเรือจำนวน8ลำช่วยผลักดันน้ำในคลองแสนแสบตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่อเร่งระบายน้ำเข้าสู่อุโมงค์พระราม9ก่อนจะระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองพระโขนงภารกิจนี้เริ่มตั้งแต่วันที่27กันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยบริษัทระบุว่าไม่ได้ขอเงินสนับสนุนเพราะว่าต้องการช่วยสนับสนุนการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเบื้องต้นระดับน้ำในคลองแสนแสบก็ลดลงไปประมาณ 4-5 เซนติเมตรค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศด้านหลังของดิฉันนะคะนี่เป็นบริเวณตึกเรียงไกรเคหะชุมชนร่ม9ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าตลอดทั้งวันนี้ก็มีประชาชนจากภายนอกนะคะรวมไปถึงจิตอาสาหน่วยงานต่างๆมูลนิธิก็นำสิ่งของเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาบริจาคให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ที่บริเวณชุมชนเคหะร่ม9ค่ะซึ่งจากจุดนี้นะคะสิ่งของก็จะถูกลำเลียงเข้าไปยังพื้นที่ชั้นในลำเลียงด้วยเรือค่ะคุณผู้ชมบริจาคกระจายให้กับประชาชนตามตอกซอกซอยต่างๆแต่การลำเลียงในวันนี้นะคะถือว่ายังมีข้อจำกัดสิ่งของเข้ามาจำนวนมากค่ะทั้งอาหารน้ำดื่มแต่ที่ยังขาดก็คือจำนวนเรือนะคะซึ่งเรือมีไม่เพียงพอทำให้การเข้าถึงประชาชนที่ยังอยู่ตามตอกซอกซอยชุมชนเล็กๆการเข้าถึงยังไม่ได้รับการเข้าถึงอย่างมากพอควรค่ะคุณผู้ชมอาจจะมีการตกหล่นไปบ้างยังคงเน้นย้ำการช่วยเหลือของประชาชนชุมชนเคหะร่มเกล้านะคะเขาบอกว่าต้องการน้ำดื่มอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็กเล็กและผู้สูงอายุที่เป็นเสียงสะท้อนของชาวบ้านที่นี่ค่ะ
1: ขอบคุณคุณสุภชาค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับต่อกันที่แฟลตคลองจันนะครับตอนนี้ปัญหาสำคัญก็คือน้ำไฟบางจุดเนี่ยน้ำยังใช้ไม่ได้ครับลากสายยาง50เมตรก็ต้องลากน้ำเข้าไปครับติดตามกับคุณเจษดาต้นจำปาครับ
3: ครับคุณเจษดาคุณวันวิสาครับสถานการณ์ที่เคหะคลองจันวันนี้บรรยากาศเป็นเหมือนด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เลยครับก็จะเห็นว่าหลายภาคส่วนนะครับตอนนี้ยังทยอยเอาน้ำและอาหารมาแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยอยู่ตลอดทั้งวันเลยนะครับซึ่งขณะนี้ครับยังมีเรือทอยสินค้าทอยอาหารและก็น้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยที่อยู่ด้านในนะครับแต่สิ่งหนึ่งครับที่ตอนนี้ชาวบ้านยังเดือดร้อนนะครับก็คือตอนนี้ระบบน้ำประปาทั้ง30อาคารถูกน้ำท่วมพังเสียหายนะครับแล้วก็น้ำประปานั้นเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตในช่วงประสบภัยแบบนี้นะครับหลายอาคารครับเขาก็ได้นำสายยางไปต่อกับร้านค้าที่อยู่ใกล้ๆหรือบางอาคารไม่มีน้ำใช้ก็ต้องรองน้ำฝนกันครับผู้พักอาศัยในแฟลต26แคหะคลองจันนะครับเขาพยายามหาวิธีนำน้ำขึ้นไปสำรองไว้ใช้โดยพวกเขาช่วยกันลากสายยางครับความยาวประมาณ50เมตรโดยใช้คนเนี่ยนำปลายท่ออีกด้านหนึ่งนะครับมุดน้ำลงไปครับเอาไปต่อกับหัวจ่ายน้ำประปาที่จมอยู่ด้านล่างในร้านค้าแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็นำภาชนะมาสำรองไว้นะครับสำหรับผู้พักอาศัยอื่นๆก็จะนำภาชนะนะครับของตัวเองมาตักน้ำที่สำรองไว้เพื่อแบ่งกันใช้ครับอย่างหญิงคนนี้ครับบอกว่า2วันแรกไม่มีน้ำประปาใช้เลยครับเพราะว่าระบบกระจายน้ำได้รับความเสียหายจากน้ำที่ไหลเข้าท่วมการใช้ชีวิตนั้นเป็นไปอย่างยากลำบากเมื่อวานนี้พอมีคนช่วยกันต่อระบบน้ำชั่วคราวครับทำให้ผู้พักอาศัยพอจะมีน้ำไว้ล้างหน้าล้างตาแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะครับหากต้องประกอบอาหารภายในห้องพัก
4: อยู่ลำบากมากน้ำก็ไม่ไหลไฟก็ไม่มีอาหารการกินก็ลำบากแต่พออยู่ไปแล้วพวกเราก็รวมตัวกันมีพวกป้าแม่เป็นแม่ครัวบริจาคอะไรกันมาก็ช่วยทำแจกวันแรกใช่ไหมก็พออยู่ได้วันที่สองที่สามก็มีหน่วยงานเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รวมตัวกันทำแท้งน้ำเอามากั้นไม่ให้น้ำมันท่วมแท้งของเราก็คือดีขึ้นแต่เอาสายยางไปต่อใช้ก็ดีขึ้น
5: ตัวนึงต้องเดินไปตักก่อน
4: ใช่ค่ะตักก่อนแล้วต่อไปเราทำให้ดีที่สุดแบบว่าจะขึ้นสูงขึ้นอะไรจะปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเก่าแต่ก็เราก็อยู่กันได้เพราะเรารักกันสามัคคีอย่างเงี้ยฉะนั้นทุกคนไม่มีอะไรกันเลยข้าวก็แบ่งกันอะไรไม่เป็นไม่กันแย่งอะไรอย่างเงี้ย
3: วันนี้ผู้พักอาศัยภายในแพทนะครับหลายคนเนี่ยรวมไปถึง29อาคารส่วนอื่นที่ไม่ใช่ตึกนี้นะครับยังไม่มีน้ำประปาใช้ครับเพราะว่าไม่ได้อยู่จุดที่

0: นะคะที่ต่อตรงจากการประปามาเราก็พอดีว่าสำนักงานนิติมีสายยางยาวพอเราก็เลยเอาสายยางเนี่ยให้น้องดำน้ำลงไปแล้วก็เอาไปต่อก๊อกแล้วก็เอานำมาใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระดับหนึ่งก่อนประมาณนี้ครับ
1: ทีนี้แผนใหญ่ที่สุดที่ต้องจัดการคือ
0: แผนใหญ่ที่สุดตอนนี้คือเราต้องบล็อกน้ำไม่ให้เข้าแทงน้ำเพื่อว่าเราจะได้สูบน้ำที่สะอาดเนี่ยขึ้นไปข้างบนแล้วก็ปล่อยให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราสำเร็จไปแล้วประมาณ 70-80% เหลือแค่น้ำในแทงเนี่ยที่ยังไม่สะอาดเราต้องทำให้สะอาดให้ได้โดยการบล็อกน้ำไม่ให้เข้าไปเลยแล้วก็นำสารเคมีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคลอรีนนำมาผสมในน้ำหรือว่าสารฆ่าเชื้อต่างๆเนี่ยเพื่อจะให้น้ำสะอาดแล้วก็เอามาใช้อุปโภคบริโภคได้
2: ไปดูความเป็นอยู่ของชาวบ้านโซนการ์เด้นนะครับซึ่งเป็นบ้าน2ชั้นเพราะว่าระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วเช่นกันนะครับแต่ก็อยู่ในระดับที่ยังเดินทางเข้าออกไม่สะดวกบางคนต้องเดินลุยน้ำกว่า4ชั่วโมงครับเพื่อออกไปซื้ออาหารเพราะเป็นจุดที่ความช่วยเหลือจากภายนอกนั้นยังเข้าถึงได้ยากครับในชุมชนที่พอจะสามารถออกไปข้างนอกได้นะครับก็จะคอยช่วยเหลือกันอย่างภาพประทับใจที่ผมเห็นวันนี้ครับคือคุณลุงคนนี้ที่ต้มกาแฟใส่หม้อมาแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านส่วนบ้านของหญิงคนนี้ครับเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวเธอบอกว่าน้ำไหลเข้าท่วมโดยไม่ทันตั้งตัวข้าวของภายในร้านได้รับความเสียหายเพราะแช่น้ำวัตถุดิบที่เตรียมไว้หลักหมื่นนะครับเน่าเสียทั้งหมดไม่ต่างจากข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านครับที่ยังจมอยู่ใต้น้ำเธอคาดว่าอาจต้องใช้เวลาอีกกว่า1เดือนนะครับจึงจะสามารถกลับมาขายก๋วยเตี๋ยวได้น้ำท่วมครั้งนี้แทบจะต้องกลับไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ครับ
3: ก็หมดทุกอย่างไม่เหลืออะไรเลยแม้กระทั่งหมาตัวเล็กๆก็ยังตายเลยยาวเหมือนกันอ่ะต้องเก็บกวาดล้างต้องเริ่มต้นใหม่อย่างถ้ามาเปิดมันก็ต้องมีตู้แช่มีอะไรอ่ะแล้วอย่างเราก็ไม่มีเงินที่จะไปซื้ออีกอ่ะใช่ไหมของเราจมอยู่ตรงนี้เราลงทุนไปเยอะเลยอย่างตู้โค้กเขาก็ต้องมาดูความเสียหายตู้ไอติมอีกอะใช่ไหมฮะคือเราก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนลงทุนอะ
2: ในพื้นที่บางกะปิตอนนี้มีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับหลังพบว่าระดับน้ำนั้นเริ่มลดลงมามากกว่า10เซนติเมตรแล้วเพราะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมหลายคนครับกล้าที่จะเดินทางออกมาจับจ่ายซื้อข้าวของมากขึ้นอย่างนี้เป็นภาพบรรยากาศตลาดสดบางกะปินะครับแม้จะมีน้ำท่วมขังอยู่พ่อค้าแม่ค้าก็เปิดร้านขายสินค้าจะเห็นได้ว่าผู้คนก็มาเดินจับจ่ายซื้อสินค้าท่ามกลางน้ำท่วมบางคนก็นำเรือลากเข้ามาเพื่อซื้อสินค้าในตลาดครับคุณผู้ชมครับระดับน้ำที่ลดลงไปกว่า10เซนติเมตรในพื้นที่เคหะคลองจันตรงนี้แม้ว่าจะเริ่มลดลงไปแล้วนะครับแต่ว่าในพื้นที่ที่เป็นตัวเคหะเองระดับน้ำยังสูงมากกว่า1เมตรอยู่ในระหว่างนี้ก็คงจะต้องพึ่งพาการที่จะนำเรือเข้าไปส่งน้ำส่งอาหารอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็อย่างที่ชาวบ้านเขาสะท้อนออกมานะครับว่าเรื่องของน้ำสะอาดเรื่องของน้ำประปานั้นเป็นสิ่งสำคัญเขาก็รอคอยความหวังนะครับว่าในพรุ่งนี้อาจจะได้ใช้น้ำประปาครับ
4: ขอบคุณคุณเจษดาครับ
5: ที่ปราจีนบุรีค่ะมีรายงานนะคะว่าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มแต่ว่ามวลน้ำจากกบิลบุรีกำลังไหลลงมาสมทบในเขตอำเภอเมืองและคาดการณ์ว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ50เซนติเมตรนะคะจุดที่เปราะบางมากที่สุดจุดหนึ่งก็คือทีมแพทย์ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะตอนนี้เร่งลำเลียงผู้ป่วยวิกฤตนำไปที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์นะคะตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณรัตนกรโต๊ะหมัดรายงานสดเข้ามาค่ะคุณรัตนกรเชิญค่ะ
4: คุณวันวิสาคุณเจษดาคุณผู้ชมครับจนถึงขนาดนี้นะครับทางด้านของทีมแพทย์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและก็รวมไปถึงโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์นะครับยังคงทำหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตผู้ป่วยหนักที่เป็นเคสสีแดงนะครับมาที่จุดที่ผมยืนอยู่นะครับนี่ก็คือโรงพยาบาลค่ายของจักรพงศ์นะครับเพื่อที่จะหนีน้ำท่วมมาเนื่องจากว่าในตึกของโรงพยาบาลตอนนี้นั้นนะครับมีน้ำท่วมสูงกระแสน้ำไหลแรงครับและที่สำคัญวันนี้ตลอดทั้งวันมีการเตือนจากเซลบอดแคสต์นะครับในพื้นที่นั่นหมายความว่าขณะนี้ในพื้นที่เมืองปราจีนบุรียังคงวิกฤตครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทีมแพทย์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรโรงพยาบาลค่าย

0: พงศ์ได้ช่วยกันเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนักเคสสีแดงออกจากตึกฉุกเฉินโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรครับไปรักษาที่ค่ายจักรพงศ์นะครับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเป็นไปด้วยความยากลำบากคุณผู้ชมทีมแพทย์ต้องประเมินอาการของผู้ป่วยตลอดระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายซึ่งการเคลื่อนย้ายในแต่ละครั้งนั้นนะครับต้องใช้เวลานับชั่วโมงครับนอกจากผู้ป่วยหนักแล้วทีมแพทย์ยังขนเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยยาและอุปกรณ์จำเป็นในการช่วยชีวิตขึ้นรถทหารนะครับมาที่ค่ายด้วยครับสาเหตุที่ทีมแพทย์ตัดสินใจย้ายผู้ป่วยหนักเนื่องจากระดับน้ำที่เข้าท่วมโรงพยาบาลโดยเฉพาะบริเวณหน้าตึกฉุกเฉินนะครับน้ำท่วมสูงขึ้นต่อเนื่องและก็น้ำไหลแรงครับรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้การรักษาผู้ป่วยจึงมีความเสี่ยงครับพันเอกอิทธินันท์โชติช่วงผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์บอกนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยนะครับได้มีการจัดเตรียมพื้นที่ไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นห้องฉุกเฉินห้องผ่าตัดจำนวน2ห้องห้องผ่าคลอดและก็จัดบุคลากรทางการแพทย์ไว้สมทบเพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยที่ย้ายมาด้วยครับส่วนผู้ป่วยวิกฤตนะครับก็จะส่งตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปรักษาในโรงพยาบาลที่กรุงเทพมหานครครับสำหรับการดูแลผู้ป่วยคุณผู้ชมทีมแพทย์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก็จะย้ายมาดูแลผู้ป่วยด้วยนะครับโดยจะเป็นแพทย์และก็พยาบาลเจ้าของไข้นะครับที่จะมาดูแลซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับมีผู้ป่วยหนักเข้ามาอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้กว่า26เตียงแล้วครับ
1: น้ำท่วมบริเวณหน้าโรงพยาบาลรวมทั้งโอบล้อมรอบโรงพยาบาลจำนวนมากนะคะตรงนี้เราก็ได้มีความดำเนินการป้องกันมาประมาณสัก 2-3 วันแล้วค่ะแล้วก็มีเรื่องของการโยกย้ายผู้ป่วยส่วนหนึ่งเนี่ยที่เป็นผู้ป่วยสีแดงเนี่ยออกมาทั้งหมด21รายแล้วแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยเนื่องจากการเข้าถึงบริการในส่วนขององค์โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยเวชเนี่ยมีความยากลำบากกับอาจจะมีความไม่ปลอดภัยกับประชาชนที่เข้าไปรับบริการทางเราก็เลยประสานกับทางท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ค่ะในการที่จะออกมาเปิดรับบริการร่วมในส่วนของไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอกห้องผ่าตัดหรือว่าห้องคลอดแล้วก็ผู้ป่วยในบางส่วนถ้าบางส่วนที่เกินศักยภาพของโรงพยาบาลจักรพงศ์เนี่ยเราก็ได้มีการบริหารทางเขตสุขภาพนะคะในเรื่องของการส่งต่อผู้ป่วยในภาพของเขตสุขภาพที่6แล้วก็ในส่วนของจังหวัดนอกเขตสุขภาพค่ะ
0: คุณผู้ชมครับมาดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีกันครับต้องจับตาครับในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีเป็นพิเศษครับเพราะว่ามวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำยังคงทยอยไหลลงมาต่อเนื่องครับเมืองปราจีนบุรีคุณผู้ชมรับน้ำจากสองสายนะครับนั่นก็คือจากเขาใหญ่ผ่านแควหนุมานและก็จากจังหวัดสระแก้วผ่านพื้นที่พับปรุงนะครับโดยน้ำจากทั้งสองสายนั้นนะครับจะไหลมารวมกันบริเวณตลาดเก่ากบินบุรีผ่านอำเภอศรีมหาโพธิ์และก็ไหลลงมาที่เมืองปราจีนบุรีครับคาดว่ามวลน้ำที่กบินบุรีที่มีปริมาณสูงสุดนะครับอยู่ที่ 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะไหลลงมาเติมในพื้นที่เมืองครับทำให้วันนี้นะครับในเขตของเมืองปราจีนบุรีมีการประกาศเตือนนะครับว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีก50เซนติเมตรตามปริมาณน้ำที่ไหลลงมาครับ
2: คำนวณค่อนข้างยากนะครับเพราะมีหลายปัจจัยมากนะครับจากปี56มาถึงปีนี้10กว่าปีสภาพการพัฒนาของเมืองการพัฒนาของพื้นที่เกษตรเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับแล้วประกอบกับภาคตะวันออกตอนนี้ทั้งนครนายกลำน้ำเราก็รับน้ำจากแม่น้ำนครนายกด้วยแล้วก็มาเชื่อมกับแม่น้ำประจีนที่บ้านสร้างน้ำสองก้อนนี้ก็มาชนกันก็มีโอกาสทำให้น้ำเนี่ยเถอขึ้นมาได้นะครับครับรวมทั้งระดับน้ำทะเลที่มีผลกระทบกับตรงนี้ด้วยครับ
3: ถ้าตรงนั้นน้ำมันยังสูงอยู่มาชนกันใช่ไหมนครนายกมาชนของประจีนที่บ้านสร้างแล้วก็ระดับน้ำทะเลอย่างนี้ครับถ้าว่าตรงในพื้นที่อำเภอเมือง
2: ก็น้ำก็จะลงน้ำก็จะลงไหลไปด้านท้ายลำบากครับ
0: จากการคาดการณ์ของชลประทานนะครับบอกว่าน้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีปีนี้อาจจะสูงกว่าน้ำท่วมเมื่อปี2556ครับโดยจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนั่นก็คือพื้นที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรีโดยเฉพาะริมแม่น้ำครับรวมไปถึงโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำคุณผู้ชมครับส่วนการบริหารการระบายน้ำขณะนี้ต้องผันน้ำผ่านประตูระบายน้ำหาดยางลงสู่ทุ่งบางพวงนะครับก่อนจะระบายออกบริเวณพื้นที่ท้ายน้ำแถวบางแตนและก็บางขามคุณผู้ชมปัจจุบันนะครับปริมาณน้ำต้นน้ำเนี่ย

0: ก็ส่งผลให้ระดับน้ำที่แรงแล้วก็มาจากมวลน้ำด้านบนเนี่ยครับทำให้คันกั้นน้ำเนี่ยแตกแล้ว2จุดนะครับซึ่งมวลน้ำทั้งหมดนะครับที่เกิดเหตุตรงนั้นเนี่ยก็จะไหลมาสมทบในตัวเมืองและอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำในตัวเมืองเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นครับคุณผู้ชมครับตอนนี้น้ำในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรียังไม่มีท่าทีว่าจะลดระดับลงแต่อาจจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากมวลน้ำที่ไหลเข้ามาสมทบครับแม้ว่าในพื้นที่ฝนจะไม่ตกลงมานะครับแต่ต้องเฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีเพราะว่าน้ำเนี่ยไหลมาจากหลายแห่งแล้วก็คาดว่าจะแห้งลงกลับเข้าสู่สภาพปกติเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์เลยทีเดียวครับ
1: ขอบคุณคุณรัตนกรค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับภาคตะวันออกตอนนี้ระยองยังหนักอยู่นะครับดูภาพครับน้ำจากคลองทับมาล้นทะลุกำแพงด้านหลังหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับที่ตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองครับน้ำมาภายในเวลาไม่ถึง1นาทีนะครับท่วมหมู่บ้านน้ำสูงเกือบเมตรครับบางคนเนี่ยไม่ทันตั้งตัวนะครับก็เลยปีนกำแพงเนี่ยฮะน้ำมาเร็วแบบนี้เลยปีนกำแพงหนีน้ำเข้าไปที่บ้านขณะที่บ้านบางหลังครับไม่สามารถเอารถออกได้ทันเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านช่วงเที่ยงของวันที่28กันยายนที่ผ่านมานะครับหมู่บ้านแห่งนี้มีคนอาศัยอยู่เกือบ400หลังคาเรือนครับได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งหมดครับฝนตกต่อเนื่อง 3-4 วันนะครับที่ระยองน้ำสะสมเกินศักยภาพการระบายครับทำให้น้ำจากคลองทับมาไหลท่วมพื้นที่โดยรอบโดยเฉพาะบริเวณถนนสาย36ช่วงคอสะพานต่างระดับสี่แยกทับมานะครับท่วมผิวจราจรน้ำสูงกว่า1เมตรการจราจรติดขัดเป็นทางยาวครับรถเล็กไม่สามารถผ่านได้น้ำจากอำเภอบ้านค่ายครับยังไหลไปสู่พื้นที่เมืองระยองหลายจุดน้ำท่วมเป็นวงกว้างนะครับทั้งบริเวณถนนสายเชิงเนินช่องบกมุ่งหน้าสี่แยกบ้านดอนครับเชื่อมถนนสาย36ซึ่งมีน้ำท่วมเป็นช่วงๆระดับสูงประมาณ60เซนติเมตรครับส่วนพื้นที่อำเภอเมืองระยองนะครับบริเวณตำบลเชิงเนินถนนสาย3139มุ่งหน้าวัดบ้านแรงมีน้ำท่วมเป็นวงกว้างและไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและโรงพยาบาลระยองครับสำหรับน้ำที่ไหลลงมาตามคลองลงเขื่อนปากน้ำระยองก่อนจะไหลลงสู่ทะเลนะครับน้ำมีสีขุ่นเข้มครับ
1: คุณครูทศพงศธรนักข่าวพลเมืองรายงานมายังซีไซด์ไทย PBS บอกว่าผู้บริหารโรงเรียนครูพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ใช้เรือท้องแบนสำรวจพื้นที่รอบๆโรงเรียนระยองปัญญานุกูลในตำบลบ้านแรงอำเภอเมืองระยองนะคะเพราะว่าโรงเรียนอยู่ติดกับคลองท่ากระสาวหลังฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายนปรากฏว่าน้ำในคลองล้นเข้าท่วมพื้นที่และอาคารเรียนชั้น1ทั้งหมดในช่วงนี้โรงเรียนอยู่ระหว่างปิดภาคเรียนค่ะนักเรียนประจำส่วนใหญ่ก็เดินทางกลับบ้านจึงไม่ได้รับผลกระทบส่วนบุคลากรของโรงเรียนจริงๆยังช่วยดูแลพื้นที่ช่วยกันประกอบเลี้ยงประกอบอาหารจัดเตรียมข้าวกล่องแบ่งปันให้กับคนในชุมชนค่ะ
3: คิดว่าจะท่วมกี่วันครับ
4: ประมาณ5วัน6วันได้เราคิดว่าประมาณนั้น
3: ที่ทำกับข้าวให้ใครบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อย
4: ให้ครูครับผมและคนภายนอกเขามาขอเราแล้วก็ต้องแบ่งเขาครับแล้วก็เขาถูกน้ำท่วมน้ำเงี้ยก็น้ำท่วมเหมือนกันครับเพราะว่าช่วยเหลือกันครับผม
2: ระยองน้ำยังไม่ลดนะครับคลองสายหลักน้ำยังเต็มตอนนี้ต้องเฝ้าระวัง24ชั่วโมงครับ
1: ครั้งที่เกิดภัยพิบัติหลายคนตั้งคำถามถึงเรื่องการเตือนภัยว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่นะคะครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครั้งที่เกิดน้ำท่วมที่จังหวัดน่านก่อนหน้านี้ก็เช่นเดียวกันแม้ว่าจะอยู่บนเส้นทางน้ำเดียวกันแต่ว่าสัญญาณการเตือนภัยที่ส่งไปยังแต่ละอำเภอเท่ากันหรือไม่อำเภอปัวอำเภอเมืองน่านแล้วก็ที่อำเภอเวียงสาค่ะนี่เป็นตัวแทนภาพสะท้อนเรื่องราวที่ผ่านมาผ่านร่องรอยของน้ำและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากต้นน้ำยาวไปจนถึงปลายน้ำติดตามจากซีรีส์สืบจากน่านตอนที่2เตือนภัยไม่เท่ากันค่ะ
5: ประกาศแจ้งเตือนภัยจากเทศบาลเมืองน่านครับขอเฮ้อพ่อแม่พี่น้องประชาชนอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมด่วน
6: เสียงดังๆอ่ะบอกว่ามีภัยมาถึงแล้วน้ำมาถึงแล้วอันนี้มีแต่น้ำมาถึงเราแล้วเราไม่รู้เรื่องอะไรเลย
7: เวลาเกิดเหตุภัยพิบัติหรือว่าน้ำจะท่วมปูนี่ก็จะอันนี้ขึ้นข้างบน

0: สำหรับชนเผ่าดั้งเดิมที่ยังพึ่งพาสัญชาตญาณและภูมิปัญญาปูแดงเป็นเครื่องมือถอดรหัสความหมายบางอย่างจากธรรมชาติก่อนอาเพศใหญ่จะมาเยือนไม่ต่างจากสัญญาณเตือนภัยของคนในเมือง
1: ปูธรรมชาติปูแดงนี้เขาจะย้ายคือเกิดเหตุดินสไลด์น้ำป่าไหลหลากหรือว่าน้ำท่วมมันจะหนีขึ้นภูเขาขึ้นผาขึ้นข้างบนมันจะหนีสัญญาณเตือนว่ามันจะเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์หรือว่าภัยพิบัติของชุมชน
0: เมื่อสัญญาณธรรมชาติที่อยู่บนดอยแจ้งเตือนแล้วแต่ทำไมคนตอนล่างยังไม่ได้ยินนะคะที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะก็คือดอยภูคาค่ะจุดที่เป็นต้นน้ำของแม่น้ำน่านแล้วลำน้ำที่เห็นนี้ก็คือลำน้ำขว้างค่ะเป็นลำน้ำที่จะไปรวมตัวกับลำน้ำกูลก่อนไหลไปท่วมที่บ้านดอย
2: นี่นะครับได้รับแจ้งมาจากประชาชนที่อยู่บริเวณเหนือน้ำนะครับว่าขณะนี้มีมวลน้ำได้ไหลเข้าหัวหมู่บ้านของเขาแล้วเรื่องของการเตือนภัยจะมีบางคนได้รับข้อความนะครับเตือนภัยจากสวัสดิ์แคสนะครับประมาณตีห้ากว่าแล้วนะครับซึ่งขณะนั้นคือน้ำเริ่มเข้าในหมู่บ้านแล้วครับชาวบ้านถึงได้รับการเตือนภัยขอให้พ่อแม่พี่น้องบ้านรอบทุกท่านเตรียมเก็บสัมภาระขึ้นที่สูงและนำทรัพย์สินของท่านไว้ในที่ปลอดภัย
3: ผู้ใหญ่ประกาศประเดี๋ยวนี้น้ำมันมาแล้วเนอะเก็บของขึ้นที่สูงกับลงมาหมาเรียกเสาสามทีสองทีนั่นน่ะ
0: แม้หอเตือนภัยที่ตั้งอยู่ในบ้านร้องอำเภอปัวจังหวัดน่านคือความหวังของชาวบ้านว่าจะเตือนก่อนน้ำมาแต่วันนั้นเสียงเตือนภัยก็มาพร้อมกับมวลน้ำสูงกว่าครึ่งเอวไปแล้วครูกิ๊กพัชรีสิริชาญโรงเรียนบ้านปลางตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านถ่ายคลิปนี้จากบ้านของเธอเอง
4: คลิปแรกที่ถ่ายประมาณน่าจะมาประมาณตีห้าหลบอยู่ข้างบนแล้วมันก็คือแรงมาเรื่อยๆแล้วก็เลยถ่ายเก็บไว้ทุก

0: ว่าแม่จะตายแล้วแม่ไม่เอาชีวิตแม่ไม่รอดแล้วเรื่องเตือนภัยนี่อยากให้เสียงดังๆอ่ะบอกว่ามีภัยมาถึงแล้วน้ำมาถึงแล้วอันนี้มีแต่น้ำมาถึงเราแล้วเราไม่รู้เรื่องอะไรเลย
1: แม้สถานีโทรมาตรวจวัดน้ำฝนและแอปพลิเคชันจากหลายหน่วยงานจะส่งสัญญาณเตือนภัยต่อเนื่องแต่ในทางปฏิบัติเมื่อฝนตกหนักเกิน200ถึง300มิลลิเมตรระบบโทรคมนาคมและสัญญาณอินเทอร์เน็ตกับล่มและกว่าเสียงหวอจะดังน้ำก็ถึงหน้าบ้านแล้ว
2: เมื่อคืนเนี่ยฝนตกหนักถึง388มิลให้เตรียมรถกระจายเสียงเนาะแล้วก็เตรียมตั้งศูนย์
1: ปีที่แล้วโรงพยาบาลน่านถูกน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรส่งผลกระทบหนักและเสียหายมหาศาลเมื่อทราบข่าวว่าน้ำกำลังจะมาในปีนี้โรงพยาบาลจึงเตรียมรับมือทันที
3: เครื่องมือแพทย์ที่เป็นเครื่องเอ็กซเรย์ซีทีค่ะที่เสียหายไปอะค่ะที่เพิ่งติดตั้งได้แค่ 5-6 เดือนแล้วก็น้ำท่วมเสียหายไปเลย20กว่าหลังขึ้นถึงระดับนี้ปี68ที่ผ่านมาขึ้นระดับนี้เราก็เลยใส่แผ่นที่เมตรหนึ่ง100เซนตัวแฟลตวอลนี่เราสร้างไว้ระดับ1เมตรค่ะเนาะเพื่อป้องกันน้ำเข้าม
1: วลน้ำจากตอนบนไหลบ่ามารวมกันที่จุดต่ำสุดอย่างอำเภอเวียงสาภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะทำให้คนที่นี่กลายเป็นผู้รับชะตากรรมด่านสุดท้าย
4: เขาบอกให้เราเตรียมพร้อมแล้วก็ดีแล้ว

0: ถ้าเขาไม่ประกาศแล้วก็เสียของหมดเก็บของได้ก็ดีถ้ามันไม่ท่วมก็ดีไป
1: ปีนี้ไม่เหมือนกับปีก่อนเทศบาลมีเวลา 15-20 ชั่วโมงในการตั้งรับและเตรียมรับมือเตือนภัยอย่างเต็มที่
2: อำเภอนะครับแล้วก
3: ็มีการเตือนภัยนะครับอยู่2แบบนะครับแบบที่1ก็คือการใช้รถนะครับรถโมบายเคลื่อนที่ไวนะครับในการประกาศนะครับใช้เครื่องเสียงนะครับไปตามซอกซอยต่างๆ2ใช้ไลน์กลุ่มนะครับที่จะเป็นวิกฤตเป็นอันตรายต่อชุมชนก็ส่งเข้าไปนะครับผม
1: แม้อยู่บนเส้นทางน้ำเดียวกันแต่ระบบเตือนภัยถูกส่งไปถึงทุกคนอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและทันการหรือไม่ร่องรอยความเสียหายที่มวลน้ำผ่านในแต่ละพื้นที่อาจเป็นคำตอบ
4: ช่วงนี้นาทีทองนะครับฝนลดครับและฝนรอบใหม่จะมาเสาร์นี้ติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณครับ

0: ดีค่ะในช่วงวันที่30กันยายนถึงวันที่3สิงหาคมหรือว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันเสาร์นี้จะเป็นช่วงเวลาที่เราได้หยุดพักจากฝนที่ตกหนักนะคะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนซึ่งจะมีฝนลดลงนะคะโดยจะเว้นก็แต่บริเวณด้านฝั่งตะวันตกของภาคเหนือที่ยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งนะคะแถวๆจังหวัดแม่ฮ่องสอนและก็ที่จังหวัดตากค่ะในส่วนของสาเหตุนั้นก็เป็นเพราะว่ากระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยช่วงนี้มีกำลังอ่อนลงนะคะส่วนในพื้นที่ภาคใต้ก็ยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ค่ะโดยจังหวัดที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักในคืนนี้ถ้าสังเกตดูจะเห็นว่าคืนนี้ไม่มีพื้นที่เสี่ยงสูงสีแดงแล้วนะคะจะมีก็แต่พื้นที่เสี่ยงระดับปานกลางสีส้มที่เห็นอยู่3จังหวัดที่บริเวณภาคเหนือนะคะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็ตากค่ะกับยังมีพื้นที่เสี่ยงน้อยอีก19จังหวัดนะคะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายก
1: เธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารจำนวน4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปประชาชนและคณะบุคคลเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนอกจากคณะบุคคลที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแล้วยังมีเทศบาลตำบลเมืองไผ่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอนอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและประชาชนทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยทรงเน้นหลักการสร้างงานสร้างอาชีพเช่นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เช่นเดียวกับที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องเช่นโรงเรียนนาฏศิลป์ไทยจังหวัดชลบุรีบริษัทจงรวยจำกัดและมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศในด้านต่างๆทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

0: นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ดิฉันวชนกสังฆเวสสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณวรรณชนกค่ะ
2: ขอบคุณครับกีฬามีข่าวดีแล้วครับมีอีก1 เหรียญทองนะครับติดตามกับคุณสุธาสินีครับ

0: วัสดีค่ะถือว่าเป็นเหรียญที่หลายๆคนนั้นก็เฝ้ารอนะคะโดยที่วิวกุลวุฒิวิทิสารค่ะก็ได้สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกนะคะที่คว้าเหรียญทองประเภทชายเดี่ยวในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้ค่ะหลังจากที่เอาชนะโลเคียนยูนักกีฬาจากสิงคโปร์ไป2เกมรวดค่ะหนึ่งในไฮไลท์วันนี้ก็คือการแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศนะคะซึ่งวิวกุลวุฒิวิทิสารมือหนึ่งของโลกเพิ่งจะขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกนักแบดมินตันชายไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองประเภทชายเดี่ยวแล้วก็เป็นเหรียญที่2ในเอเชียนเกมของวงการแบดมินตันไทยนะคะต่อจากทีมชายที่เคยคว้าเหรียญทองได้ในปี1996ที่กรุงเทพมหานครค่ะหลังเกมนั้นวิวยอมรับว่าการคว้าเหรียญทองในครั้งนี้เหมือนฝันพร้อมขอมอบความสำเร็จให้กับคนไทยทุกคนที่กำลังเผชิญปัญหาในเรื่องของอุทกภัยค่ะ
1: จริงๆยังแทบจะตกหน้าตัวเองเลยครับว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคือมันเป็นอะไรที่ผมพูดไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าก่อนมานี้ผมมองว่าฟอร์มก็ไม่ได้ดีมากครับแล้วก็คู่แข่งทุกคนที่มาแข่งในมหกรรมที่ยิ่งใหญ่อย่างเงี้ยทุกคนก็เตรียมพร้อมอย่างดีแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าผมดีใจมากๆจนแบบจนบางทีมันเหมือนแบบเราฝันไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกดีใจครับมอบให้คนไทยครับที่

0: 30 minutes relaxing night music ช่วงเวลาดีๆที่เรามีให้กัน
1: Is there sound coming in?
2: Let me start you just when I call action, be looking this way, and then you can go.

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569แรม4ค่ำเดือน10ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีเรื่องต่อไปนี้หลังจากแก้งรายการแล้วเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง 8:30 นถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568 11:00 นรายการ See You Delight ต่อด้วยคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพ 12:00 นรายการ Thai You News เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา 13:00 นรายการเพลินเพลง 13:30 นถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568 16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน 16:30 นรายการ English This Way 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใสต่อด้วยจุฬาเดลี่ 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา 21:00 น

ดฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมพรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิสารถวายชัยพระภูบาลประนตทศ

0: สมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์ผจญคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: มีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งชื่อว่าต้นจริงใจต้นเนี้ยปลูกง่ายเพียงแค่ให้ใจแทนให้ปุ๋ยใส่ความไว้ใจแทนการรดน้ำไม่ว่าใครที่อยากจะปลูกก็ปลูกได้แต่ไม่เหมาะสำหรับคนที่ปลูกเพื่อหวังผลประโยชน
3: ์ FM 101.5 ร่วมกดไลค์เมื่อเห็นคนไทยจริงใจต่อกัน
4: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์ พันธวี
5: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์ พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
6: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
5: วันนี้มีเรื่องราวของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลงแล้วก็มีสัญญาณบวกจากตะวันออกกลางนับตั้งแต่เปิดฉากศึกสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านเดือนกุมภาพันธ์นะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีรายงานการสรุปสถานการณ์ของกรุงเทพมหานครจากน้ำท่วมที่เกิดขึ้นแล้วก็นายกรัฐมนตรียังอนุมัติงบกลางมาช่วยดูแลเรื่องน้ำท่วมนี้ด้วยใช่ไหมคะ
6: ครับ 4,000 ล้านครับมีการเยียวยาน้ำท่วมก็มี 160,000 ล้านเพิ่มช่องทางน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยด้วยนะครับ นอกจากนั้นมีข่าวเกี่ยวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ขอบคุณน้องเนเน่ที่สร้างชื่อเสียงให้ไทยบอกว่านายกรัฐมนตรีก็ชื่นชมลุ้นแข่งขันตลอดบอกว่าทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนเต็มที่ประสานให้มาพบกับนายกรัฐมนตรีอีกครั้งแต่ก็ต้องดูเงื่อนไขของ AGT ด้วยนะครับประเด็นทางด้านต่างประเทศเนทันยาฮูเตือนว่ามีสัญญาณบ่งชี้ว่าอิสราเอลอาจจะถูกโจมตีก่อนการเลือกตั้ง27ตุลาคมนี้ด้วยนะครับส่วน Google มีการยื่นศาลค้านคำสั่งของ EU ในการเปิดทางคู่แข่ง AI Search Engine เข้าถึงข้อมูลนะครับแล้วมีประเด็นข่าวหนึ่งที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายด้วยครับวันนี้วันพุธมีคำถามและมีรางวัลรอท่านผู้ฟังอยู่ครับ
5: ค่ะในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้เราจะไปที่จังหวัดระยองค่ะซึ่งมีฝนตกต่อเนื่องและฝนยังหนักในคืน28มาถึงเช้า29คือเช้าวานนี้นะคะมีการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติอยู่หลายอำเภอตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรการซ่อมอ่างเก็บน้ำคลองระโอหรืออ่างเก็บน้ำเขาจุกนี่นะคะมีความคืบหน้าอย่างไรติดตามจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะคะคุณไตรภพวงไตรรัตน์จะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยนะคะ30กันยายนสำคัญอย่างไรคะ
6: 30กันยายนเป็นวันแปลภาษานานาชาติหรือวันแปลภาษาสากลนะครับถือเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองและรำลึกถึงนักบุญเจอโรมครับผู้แปลคัมภีร์ไบเบิลจากภาษากรีกและภาษาฮิบรูเป็นภาษาละตินครับซึ่งคัมภีร์ไบเบิลฉบับของนักบุญเจอโรมหรือที่เรียกกันว่าวัลเกตยังเป็นคัมภีร์ฉบับสำคัญของคริสตจักรโรมันคาทอลิกอีกด้วยนะครับสหพันธ์นักแปลนานาชาติหรือ FIT ก็มีการกำหนดให้วันทุกวันที่30กันยายนซึ่งตรงกับวันเสียชีวิตของนักบุญเจอโรมเป็นวันแปลภาษานานาชาติซึ่งในปี2560ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติก็ถือว่าเป็นมติเอกฉันท์ครับเป็นการให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาถือว่าเป็นที่30กันยายนของทุกปีตั้งให้เป็นวันแปลภาษานานาชาติครับ
5: ค่ะมาติดตามรายละเอียดของข่าวต่างๆนะคะเริ่มต้นกันที่เรื่องการดูแลเยียวยาน้ำท่วมผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมหรืออุทกภัยที่เผชิญอยู่เวลานี้ในประมาณ

0: 28จังหวัดนะคะจากการประกาศทั่วประเทศล่าสุดน่าจะมียอดเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่ามีฝนตกในภาคเหนือตอนบนนะคะแล้วก็มีฝั่งของจังหวัดตากกาญจนบุรีและภาคตะวันออกซึ่งยังมีฝนซ้ำอยู่ที่เดิมนะคะตอนนี้ก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ได้มติออกมาแล้วนะคะได้มติคณะรัฐมนตรีที่ประชุมกันเมื่อวานนี้มีความชัดเจนเกี่ยวกับเงินเยียวยาอย่างไรบ้างคะ
1: เมื่อวานคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาผลกระทบจากน้ำท่วมครับว่าตอนนี้เรียบร้อยแล้วเคาะแล้วครับโดยยึดตามกฎหมายซึ่งก็ใช้งบกลางที่เหลืออยู่มาตั้งสำรองสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทน่าจะเพียงพอในการเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศที่เกิดขึ้นอยู่ไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครส่วนประเด็นที่บอกว่าจะได้ครัวเรือนละ 9,000 บาทใช่หรือไม่คุณอนุทินบอกว่าต้องยึดตามหลักเกณฑ์กฎหมายซึ่งพื้นที่และหน่วยงานต้องเสนอขึ้นมาโดยมีคณะกรรมการซึ่งการบริหารสถานการณ์อุทกภัยหรือภัยธรรมชาติในตอนนี้มีรองนายกและรัฐมนตรีดูแลแต่ละภาคโดยล่าสุดตั้งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นตัวแทนคณะรัฐมนตรีดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้เรามีตัวแทนโดยมติของคณะรัฐมนตรีคอยกำกับสั่งการประสานงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาแต่ละภาคแต่ละพื้นที่ด้วยความชัดเจนซึ่งก็จะสั่งการได้ทุกหน่วยงานส่วนประเด็นโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยที่จะเป็นช่องทางระบายแบ่งเบาแม่น้ำเจ้าพระยาที่ผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีบอกว่าผ่านแล้วงบประมาณ 160,000 ล้านบาทใช้เวลา8ปีถ้าทำโครงการนี้เรียบร้อยจะทำให้การป้องกันน้ำท่วมทั้งเขตภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเกิดประสิทธิภาพขึ้นมาอีกมากและที่สำคัญสามารถกักเก็บน้ำได้เพราะโครงการนี้ถือเป็นแก้มลิงโดยธรรมชาติได้ระดับหนึ่งด้วยครับและคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.จะมีการเรียกประชุมในการปรับหลักเกณฑ์ใหม่ในแต่ละท้องถิ่นสามารถดำเนินการสร้างแก้มลิงในการเก็บกักน้ำผันน้ำและสามารถเก็บน้ำไว้ใช้ได้ในช่วงหน้าแล้งด้วยนะครับโดยเมื่อน้ำมาไม่ดีเนี่ยบางทีเราก็จะต้องมันจะเกิดความเสียหายขึ้นกับเราได้แต่เราก็ต้องสร้างสิ่งที่ทำให้น้ำเกิดประโยชน์กับเราในวันที่เราต้องการช่วงหน้าแล้งนี้ด้วยนะครับส่วนงบประมาณโครงการนี้จะใช้งบประมาณส่วนใดจะมีการกู้เงินด้วยหรือไม่นั้นคุณอนุทินบอกว่ามีเงินกู้ด้วยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังจะมีการหารือกันส่วน ประเด็นว่าเป็นการกู้จากในประเทศหรือต่างประเทศคุณอนุทินบอกว่าขอให้รอฟังรายละเอียดก่อนมีกรณีที่ลงพื้นที่และเจ้าหน้าที่กู้ภัยโพสต์ข้อความว่าตำรวจไม่ให้เข้าพื้นที่เพื่อไปแจกอาหารต้องรอนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปก่อนคุณอนุทินบอกว่าไม่มีครับไม่มีนโยบายนี้แอบอ้างมั่วซั่วทุกอย่างมีระบบและมีอยู่แล้วเป็นเรื่องของการดูแลประชาชนรัฐบาลขอบคุณทุกภาคส่วนรวมทั้งอาสาสมัครกู้ภัยต่างๆที่นำเข้ามาเสริมแต่ยืนยันว่าส่วนกลางจัดข้าวสารอาหารแห้งในส่วนของรัฐบาลก็มีการระดมการสั่งซื้อการตั้งโรงครัวการจัดระบบประกอบอาหารเข้าพื้นที่เมื่อวันที่28กันยายนก็เข้าพื้นที่ที่มีน้ำขังเยอะมีการระดมอาหารของจำเป็นอยู่ในพื้นที่เข้าไปในพื้นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเราก็นึกถึงเรื่องฟื้นฟูแล้วเมื่อไม่นานที่ผ่านมาก็มีการเชิญว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครที่เข้ามารับหน้าที่และอธิบดีกรมชลประทานมาวางแผนกันว่าจะประสานเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่เกิดเหตุอย่างไรวันนี้ทุกอย่างก็น่าจะเป็นใจในการสูบน้ำผันน้ำออกจากพื้นที่ได้มากที่สุดและก็จะใช้เวลาให้เร็วที่สุดในการเปิดพื้นผิวจราจรด้วยครับ
0: ค่ะมาดูภาพรวมของกรุงเทพมหานครนะคะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงข้อมูลภาพรวมสรุปภาพรวมของกรุงเทพมหานคร10นาฬิกาเมื่อวานนี้ค่ะที่ศูนย์บัญชาการป้องกันน้ำท่วมสารวาการกรุงเทพมหานครดินแดงค่ะอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในภาพรวมของกรุงเทพในพื้นที่ทั้งหมดนะคะโดยขณะนี้ค่ะสถานการณ์โดยรวมดีขึ้นเป็นลำดับเนื่องจากฝนหยุดตกแล้วนะคะทำให้ถนนสายหลักและพื้นที่หลายจุดแห้ง นะคะถนนสายหลักสัน

จรไปมาได้แล้วเช่นถนนวิภาวดีรังสิตส่วนหมู่บ้านชินเขตและซอยลาดพร้าว80นะคะซึ่งมีน้ำท่วมขังอยู่บริเวณดังกล่าวเนี่ยก็เริ่มแห้งแล้วที่เคยเป็นปัญหามาก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าบางพื้นที่ยังมีคงมีน้ำท่วมขังแต่ที่ชัดเจนก็คือคลองแสนแสบระดับน้ำเริ่มลดลงเป็นสัญญาณว่าจะสามารถระบายน้ำได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะตั้งแต่ช่วงต้นของคลองไปจนถึงช่วงปลายใกล้ๆวัดเทพลีลานะคะสำหรับพื้นที่ที่เป็นฝั่งตะวันออกค่ะยังมีบางจุดนะคะที่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะโดยภาพรวมตรงที่มีพื้นที่มีปัญหาก็คือลาดกระบังร่มเกล้าลาดกระบังค่ะซึ่งจะต้องดูแลใกล้ชิดเนื่องจากคลองประเวศบุรีรมย์เป็นคลองสายยาวรับน้ำจากหลายส่วนนะคะขณะที่บริเวณมีนบุรีภาพรวมดีขึ้นแล้วนะคะและคลองจันทน์ยังคงมีปัญหาอยู่การเคหะร่มเกล้าก็ยังมีปัญหาอยู่น้ำยังอยู่ในพื้นที่ค่ะต้องติดตามในพื้นที่ต่างๆต่อไปนะคะส่วนสายไหมค่ะยังคงต้องเฝ้าระวังว่าน้ำจะข้ามมาจากปทุมธานีตรงคลองหกวาสายล่างหรือไม่นะคะนอกจากนี้สิ่งที่จะต้องทำก็คือเป็นการบริหารจัดการโดยคาดว่าภายใน2วันนี้นะคะถนนสายหลักจะดีขึ้น 90% ขึ้นไปนะคะถนนแห้งไม่เกิน2วันนี้นะคะแล้วก็เร่งกู้คลองจันทน์และการเคหะร่มเกล้าค่ะที่จะต้องพอเห็นสัญญาณว่ามีการระบายน้ำได้ดีและสถานการณ์เหมาะสมก็จะเร่งเข้าไปเอาเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ทั้ง2จุดหลักดังกล่าวนะคะก็คาดว่าถนนสายหลักทั้งหมดนะคะจะแห้งและใช้การได้ภายในไม่เกิน2วันเกิน 90% ที่จะสามารถสัญจรไปมาได้นะคะสำหรับพื้นที่แอ่งกระทะที่ต้องเร่งกู้สถานการณ์นะคะอย่าง2จุดที่ว่าเนี่ยก็เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้แล้วติดตั้งแล้วก็จะเร่งเข้าไประบายน้ำออกโดยเร็วที่สุดค่ะเพื่อที่จะทำให้ลดปัญหาจากการเผชิญกับการเดินทางออกมาไม่ได้ไม่มีน้ำใช้ไม่มีห้องน้ำช่วงต้นเนี่ยน้ำปั๊มไม่ได้เลยนะคะมีหลายหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือสำหรับพื้นที่ที่น้ำผุดบริเวณเขตพระโขนงนะคะก็เกิดจากการที่ยังมีน้ำในคลองสูงแต่มีความพยายามในการเร่งระบายน้ำเป็นมวลน้ำขนาดใหญ่แล้วน้ำมันก็เลยย้อนขึ้นตามท่อระบายน้ำลักษณะเช่นนี้จะเกิดขึ้นชั่วคราวค่ะถ้าคลองระบายน้ำทั้งหลายลดระดับลงเหตุการณ์นี้ก็จะไม่เกิดขึ้นไม่ต้องตกใจหรือตระหนกในสถานการณ์น้ำผุดบริเวณเขตพระโขนงค่ะตอนนี้ก็จะเร่งระบายน้ำผ่านอุโมงค์พร้อมทั้งบริหารจัดการน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนนะคะการตรวจสอบการระบายน้ำบริเวณถนนบริเวณอุโมงค์นะคะเป็นอุโมงค์ระบายน้ำหลัก3แห่งก็กำลังเร่งระบายน้ำอยู่นะคะที่มักกะสันที่มีการระบายน้ำอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็มีรายงานว่าพื้นที่ที่รับน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยยังปลอดภัยอยู่นะคะเนื่องจากว่าการระบายน้ำจากริมแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะยังอยู่ในเกณฑ์ในระดับที่คันกั้นน้ำยังสูงกว่านะคะส่วนน้ำทะเลหนุนต้องดูน้ำเหนือและน้ำหนุนเนี่ยนะคะน้ำทะเลหนุนสูงสุดเมื่อวานนี้เวลา19นาฬิกานะคะคาดว่าจะอยู่ที่เมื่อวานนี้นะคะ10นาฬิกาที่ผู้ว่ากทมพูดเนี่ย19นาฬิกาเขาคาดว่าอยู่ที่2เมตรสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางนะคะแต่คันกั้นน้ำสูง3เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางค่ะเพราะฉะนั้นยังสามารถดูแลจัดการได้ทั้งน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนส่วนฝนนั้นหยุดตกไปแล้วนะคะทางด้านการบริหารจัดการเรื่องโรงเรียนบางโรงเรียนใช้เป็นศูนย์พักพิงค่ะเพราะฉะนั้นต้องดูสถานการณ์ระดับน้ำและความเหมาะสมในพื้นที่นะคะก็เชื่อว่าบางโรงเรียนน่าจะสามารถเดินทางไปเรียนได้แต่อยู่ในช่วงปลายแล้วช่วงใกล้ปิดภาคเรียนแล้วนะคะบางโรงเรียนกลับมาสอบหลังจากเลื่อนสอบในวันนี้นะคะสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสัปดาห์ท้ายๆแล้วค่ะสำหรับโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครก็ให้พิจารณาดำเนินการเป็นจุดๆไปเพราะบางพื้นที่ก่อนหน้านี้แปลเป็นโรง

0: ทำอาหารแล้วก็เป็นศูนย์พักพิงของผู้ประสบภัยกรุงเทพมหานครก็ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนที่เข้าไปช่วยดำเนินการช่วยเหลือสนับสนุนในการบริหารจัดการระบายน้ำและช่วยเหลือคนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาทั้ง50เขตนะคะสำหรับพื้นที่ที่น้ำเริ่มแห้งแล้วนะคะก็จะจับคู่เขตที่ไม่เดือดร้อนกับเขตที่มีปัญหาจับคู่กันทำบิ๊กคลีนนิ่งเป็นบัดดี้กันนะคะกำลังดูแลควบคุมกำกับเพื่อให้มีการจัดการนำขยะชิ้นใหญ่เช่นตู้เตียงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆไปทิ้งและทำความสะอาดในเขตที่มีปัญหาจับคู่เขตที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาช่วยนะคะก็เป็นพื้นที่ที่กำลังบริหารจัดการอยู่เริ่มฟื้นฟูเริ่มที่จะนำความปกติสุขเข้าสู่พื้นที่ที่เป็นปัญหาในช่วงก่อนหน้านี้ค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวในกรุงเทพมหานครนะคะเราไปต่อที่กระทรวงการคลังกับการเสนอคณะรัฐมนตรีเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความชัดเจนอย่างไรบ้างคะ
1: ครับเมื่อวานนี้ครับมีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีจะมีการรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569หลังจากที่มีการทำงานแบบ Sharing มีมติเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาจากที่มีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 18,820,000 คนผลการตรวจสอบพบว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติ 11,220,000 คนหรือ 59.63% ครับของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดขณะที่มีผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติ7,600,000 คนหรือ 40.37% โดยผู้ผ่านคุณสมบัติแบ่งเป็นผู้ผ่านจากการตรวจสอบรอบปกติ 9,506,531 คนและผ่านเพิ่มเติมจากกระบวนการทบทวนสิทธิอีก 1,716,933 คนผลการตรวจสอบพบว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติ 11,220,000 คนหรือ 59.63% ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดขณะที่มีผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติ 7,600,000 คนหรือ 40.73% นะครับซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลก็มีการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเห็นว่าข้อมูลอาจจะคลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่ด้วยนะครับยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผ่านช่องทางของโครงการโดยกระทรวงการคลังบอกว่าณวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมามีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์4,767,301 รายนะครับจากผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติเดิมคือ 9,314,253 รายและขยายเวลายื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่31สิงหาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทะเบียนแก้ไขข้อมูลและรักษาสิทธิ์ของตัวเองก่อนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งสำหรับสาเหตุที่ไม่ผ่านเกณฑ์พบมากที่สุดจากการมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์คือ 3,2671 รายรองลงมามีวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยเกิน 100,000 บาท 2,489,152 รายครับมีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปี 1,607,177 รายและมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ 1,546,631 รายครับนอกจากนี้ยังพบผู้ไม่ผ่านจากเงื่อนไขบุคคลไม่เข้าข่าย 1,387,569 รายมีทรัพย์สินทางการเงินเกินเกณฑ์ 862,629 รายครับและมีบัตรเครดิต 254,173 รายดังนี้ผู้ลงทะเบียน1รายอาจจะไม่ผ่านคุณสมบัติมากกว่า1เกณฑ์จึงไม่สามารถนำจำนวนในแต่ละสาเหตุมารวมเป็นจำนวนผู้ไม่ผ่านทั้งหมดได้ครับเมื่อจำแนกผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติพบว่า 56.1% หรือประมาณ 4,260,000รายเนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์เดียวขณะที่อีก 43.9% หรือกว่า 3,330,000 รายไม่ผ่านตั้งแต่2เกณฑ์ขึ้นไปครับ
0: ค่ะเรื่องการท่องเที่ยวมี2เรื่องนะคะที่เป็นประเด็นเมื่อวานนี้นอกจากคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพูดถึงเรื่องน้องเนเน่ที่มีความพยายามที่จะให้มาพบนายกอีกครั้งนะคะแต่ต้องตูเงื่อนไขของ America's Got Talent อยู่ว่าติดเงื่อนไขอะไรหรือไม่ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยนะคะนอกจากนี้ยังพูดถึงการบินไทยด้วยค่ะการบินไทยกับการที่เครื่องบินดีเลย์เครื่องบินยกเลิกและกระเป๋าตกค้างและจะใช้เวลาหลายวันทีเดียวค่ะในการที่จะดูแลสัมภาระตกค้าง 5,000 กว่าชิ้นนะคะจนถูกตั้งคำถามถึงภาวะผู้นำและศักยภาพในการบริหารจัดการไม่แจ้งผู้โดยสารไม่บอก

0: อะไรเลยผู้โดยสารนอนค้างสนามบิน3วันไม่มีการสื่อสารใดๆเลยจนคุณสุรศักดิ์ออกมาเรียกร้องว่าอย่ารอให้ครบวาระจะออกก่อนก็ได้นะจนมีการพูดกันถึงเรื่องที่มีการนัดหมายโดยให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดร.เอกนิตินิติธันประภาสเรียกประชุมบอร์ดหรือกรรมการบริหารการบินไทยสัปดาห์หน้าเพื่อวาระสำคัญคือปลดประธานเจ้าหน้าที่บริหารของการบินไทยนะคะไปที่เรื่องสูงวัยกับสมองเสื่อมค่ะมีความน่าสนใจอยู่ในภาวะที่จะได้เรียนรู้ร่วมกันและดูแลตนเองและบุคคลในครอบครัวมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะ
1: เมื่อวานชมรมสมองใสใจสบายภายใต้ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครับร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครและบริษัท KCG Corporation จำกัดมหาชนผนึกกำลังกันปลุกกระแสสังคมรับวันอัลไซเมอร์โลก2569ผ่านการเผยแพร่ความรู้อัลไซเมอร์รู้จริงรู้ก่อนป้องกันได้เริ่มที่วันนี้พร้อมกับนำเสนอทางออกเชิงรุกผ่านกิจกรรมหลักๆ ก็มีงานเสวนาของโรงพยาบาลสภากาชาดไทยนี่ด้วยนะครับแล้วก็รายการออนไลน์คลินิกสมองใสที่พร้อมมอบความรู้และคำแนะนำในการดูแลสุขภาพสมองด้วยนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุขเจริญตั้งวงชัยที่ปรึกษาชมรมสมองใสใจสบายและนายกสมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทยบอกว่าข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ยนะครับระบุว่าปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมกว่า57ล้านคนและมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นเกือบ10ล้านรายต่อปีโดยโรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมประมาณ 60-70% ของผู้ป่วยทั้งหมดครับสำหรับไทยเรามีประชากรสูงวัยอายุ60ปีขึ้นไปประมาณ14ล้านคนทั่วประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ22ของประชากรทั้งประเทศมีการประมาณการว่าเราพบความชุกของภาวะสมองเสื่อมในผู้ที่มีอายุเกิน60ปีร้อยละ 6-8 หมายถึงเรามีผู้ภาวะสมองเสื่อมประมาณ 800,000 ถึง 1 ล้านคนทั่วประเทศครับปัจจุบันยังมีความเข้าใจผิดว่าการเสื่อมถอยของสมรรถภาพสมองเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่จะเพิ่มขึ้นตามความชราภาพผู้ป่วยจำนวนมากยังไม่สามารถเข้าถึงบริการตรวจประเมินและรักษาขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญขาดแคลนงบประมาณยังไม่สามารถเข้าถึงบริการตรวจประเมินและรักษาได้ด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เราต้องมีแผนแม่บทระยะยาวระดับประเทศในการรับมือกับภาวะสมองเสื่อมด้วยซึ่งการป้องกันภาวะสมองเสื่อมนั้นทำได้จริงแต่ต้องเริ่มต้นก่อนเกิดอาการซึ่งข้อมูลชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่กลุ่มผู้สูงอายุเพราะต้นตอสำคัญมาจากพฤติกรรมและวิธีการใช้ชีวิตของเราตั้งแต่วัยทำงานครับไม่ว่าจะเป็นการอดนอนปัญหานอนไม่หลับหูตึงความเครียดสะสมและเกิดภาวะซึมเศร้าที่ไม่ได้รับการเยียวยาไม่ออกกำลังกายไม่ควบคุมโรคประจำตัวประเภท NCDs อย่างเบาหวานความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูงการดื่มแอลกอฮอล์หรือการสูบบุหรี่การโดดเดี่ยวทางสังคมหรือความเหงาความบกพร่องทางสายตาและการสัมผัสมลพิษทางอากาศอย่าง PM 2.5 รวมถึงการพึ่งพา AI และโซเชียลมีเดียในการใช้ชีวิตหรือการทำงานมากเกินไปจนไม่ได้กระตุ้นสมองเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบโดยตรงและเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้สมองเสื่อมสะสมในระยะยาวได้ด้วยการสร้างความตระหนักรู้และหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพสมองเชิงป้องกันตั้งแต่วันนี้จะเป็นเรื่องสำคัญต้องสร้างความตระหนักรู้ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อหยุดการสะสมความเสี่ยงและเริ่มต้นดูแลสมองตั้งแต่ตอนที่ยังทำได้ซึ่งก็มีความแนะนำให้เริ่มตั้งแต่30บวกขึ้นไปนะครับ30ปีขึ้นไปที่เป็นช่วงเวลาที่สมองได้พัฒนามาถึงจุดสูงสุดแล้วหลังจากนั้นสมองก็จะเริ่มชราและเกิดการขยะสารพิษอย่างอะไมรอยด์โปรตีนที่พบในโรคอัลไซเมอร์ก็จะเริ่มสะสมในสมองของคนที่จะกลายเป็นโรคอัลไซเมอร์ในช่วงสูงวัยก่อนมีอาการถึง 15-20 ปีและเป็นที่มาของการนำเสนอแคมเปญรู้ตั้งแต่ยังอัลไซเมอร์ป้องกันได้เริ่มตั้งแต่อายุ30บวกในปีนี้นะครับรู้ตั้งแต่ยังนี่คือยังภาษาอังกฤษนะครับซึ่งรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์จิรุฒศรีรัตนบาลผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยก็บอกว่านับตั้งแต่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย2548ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยก็ให้ความสำคัญถึงการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันควบคู่กับการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุตลอดมาโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพเรื้อรังที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและครอบครัวในฐานะผู้ดูแลในระยะยาวอย่างโรงพยาบาลก็มีบริการ

0: การแบบครบวงจรในการดูแลสุขภาพทุกระบบก็มีศูนย์เชี่ยวชาญที่ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบูรณาการครบวงจรอย่างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้สูงอายุหรือที่รู้จักกันในชื่อของคลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดีนั่นเองนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็จะมีการมีจัดรายการออนไลน์เพื่อให้ความรู้เรื่องการดูแลสมองด้วยครับ
1: ค่ะนี่คือเรื่องที่เป็นภาวะสมองเสื่อมที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุมีตัวเลข 800,000 ถึง 1 ล้านคนทีเดียวค่ะวันนี้วันพุธมีของรางวัลที่จะมอบให้จากศูนย์หนังสือจุฬาเป็นอะไรนะคะ
0: เป็นหนังสือครับชื่อว่าภาษีอากรธุรกิจตามประมวลรัษฎากรหนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้ด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจไว้อย่างครบถ้วนทันสมัยเป็นระบบครอบคลุมทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรสแตมป์พร้อมอธิบายหลักเกณฑ์และตัวอย่างประกอบให้เข้าใจง่ายครับเขียนโดยพันชิตาไวทยวงศ์สกุลภาษีอากรธุรกิจตามประมวลรัษฎากร1เล่มครับ
1: ค่ะเพียงตอบคำถามเข้ามานะคะว่าเรากำลังพูดถึงภาวะใดของผู้สูงอายุนะคะกับตัวเลขที่มีความเสี่ยงแล้วก็สามารถป้องกันได้ตั้งแต่ในวัยหนุ่มๆนะคะตั้งแต่30ขึ้นไปเนี่ยที่อดนอนที่เครียดที่หูตึงอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะสายตาไม่ดี PM 2.5 เป็นปัจจัยเสี่ยงทั้งสิ้นหรือใช้โซเชียลมีเดียมากเกินไปพึ่งพาอย่างอื่นมากเกินไปเป็นภาวะใดที่เรากำลังพูดถึงตอบชื่อภาวะนั้นเข้ามาใน LINE @ของจุฬา Radio Plus พร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ด้วยนะคะไม่เกินเที่ยงวันนี้เท่านั้นค่ะที่จะนำชื่อผู้ตอบถูก1ท่านแล้วพรุ่งนี้จะกลับมาประกาศให้ทราบค่ะไปดูราคาน้ำมันที่ขยับลง 2.5% ในวันอังคารที่29กันยายนที่ผ่านมานะคะที่ถือว่าเป็นตัวเลขที่เห็นสัญญาณบวกจากการส่งออกน้ำมันในตอนออกกลางหลังจากที่ซาอุดิอาระเบียเริ่มกลับมาขนถ่ายน้ำมันจากท่าที่เมืองยานบูริมทะเลแดงอีกครั้งหนึ่งนะคะทำให้ราคาน้ำมันในช่วงดังกล่าวนะคะที่ลดลงถึง3ดอลลาร์22เซนต์ปิดที่89ดอลลาร์38เซนต์ต่อบาเรลค่ะนี่เป็นน้ำมันดิบเวสเท็กซัสนะคะสำหรับBrent London นะคะก็มีรายงานตัวเลขนะคะลดลง2ดอลลาร์69เซนต์ค่ะมาปิดที่ตัวเลขที่102ดอลลาร์59เซนต์ค่ะซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณบวกนับตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่สหรัฐอเมริกาอิสราเอลถล่มอิหร่านมาตั้งแต่วันนั้นเลยนะคะเป็นสัญญาณที่ดีทีเดียวค่ะส่วนเงินบาทนะคะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์ราคาอ้างอิงธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ที่33บาท62สตางค์ค่ะส่วนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้ปิดที่ 1,594.30 จุดนะคะลดลง 8.07 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 79,098.74 ล้านบาทนะคะราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 65,800 บาทขายออกบาทละ 66,000 บาทค่ะทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 64,490 บาท 64 สตางค์และขายออกบาทละ 66,800 บาทค่ะไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อได้เลยค่ะ
0: เบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลบอกเมื่อวานนี้ครับว่ามีสัญญาณบ่งชี้ว่าศัตรูของอิสราเอลอาจพยายามก่อเหตุโจมตีก่อนการเลือกตั้งของประเทศในวันที่27ตุลาคมมีสัญญาณว่าก่อนการเลือกตั้งศัตรูของเราจะพยายามโจมตีเราเนทันยาฮูกล่าวในแถลงการผ่านวิดีโอจากฐานทัพอากาศเทลโนฟทางตอนใต้ของกรุงเทลอาวีฟนะครับเนทันยาฮูไม่ได้ระบุว่าใครอยู่เบื้องหลังการโจมตีนี้หรือเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข่าวกรองบอกว่าอย่ามายุ่งกับเราแขนที่ยาวไกลของเราจะเอื้อมไปถึงพวกคุณได้ทุกที่และทุกเวลาเขากล่าวเตือนเนทันยาฮูกำลังหาเสียงเพื่อชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกสมัยก่อนการเลือกตั้งในวันที่27ตุลาคมนะครับเขาบอกว่าอิสราเอลยังคงใช้ปฏิบัติการทางทหารในหลายแนวรบรวมถึงในฉนวนกาซาและเลบานอนและระบุว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาอิสราเอลได้สังหารผู้ก่อการร้ายมากกว่า100คนในฉนวนกาซาครับส่วน Google ครับมีการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสหภาพยุโรปหรือ EU เพื่อคัดค้านคำสั่งที่ให้ Google เปิดให้คู่แข่งเข้าถึงฟีเจอร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และแบ่งปันข้อมูลจาก Google Search ให้แก่ผู้ให้บริการ Search Engine คู่แข่งด้วยนะครับรายงานบอกว่า Google ได้ยื่นคำร้องต่อ

0: ารทั่วไปแห่งสหภาพยุโรปหรือ General Courtในนครลักเซมเบิร์กเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยระบุว่ามาตรการนี้อาจจะกระทบต่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้งานในยุโรปอย่างไม่อาจแก้ไขได้ซึ่งก่อนหน้านี้คณะกรรมการยุโรปหรือ EC ออกคำสั่งภายใต้กฎหมายตลาดดิจิทัลเมื่อเดือนกรกฎาคมให้ Google เปิดบริการที่ใช้กับโมเดล AI Gemini นะครับเพื่อให้ผู้พัฒนา AI รายอื่นรวมถึง OpenAI สามารถเข้าถึงได้เช่นเดียวกันมีงานวิจัยแทบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเจ็บปวดของ AI นักวิจัยพบ AI มีพฤติกรรมเจ็บปวดถ้ามีการกระตุ้นมากๆอาจจะทำร้ายผู้ใช้เพื่อหยุดความเจ็บปวดนักวิจัยพบว่า AI ที่เป็น Large Language Models หรือ LLM จำนวน25โมเดลครับมีรูปแบบการประมวลผลภายในที่เป็นประมวลผลภายในที่สามารถแยกสถานการณ์เกี่ยวกับความเจ็บปวดออกจากอารมณ์ด้านลบอื่นๆได้และเมื่อเรากระตุ้นสัญญาณความเจ็บปวดนั้น AI บางตัวสามารถแสดงพฤติกรรมที่ดูเหมือนพยายามลดความเจ็บปวดของตัวเองแม้ทางเลือกนั้นอาจจะส่งผลเสียต่อผู้ใช้อย่างเราก็ตามงานวิจัยที่ชื่อว่า The Pain Axis นะครับเป็นของ LLMs represent Self Directed Harm and Act to Relieve It นะครับครอบคลุมโมเดล OpenAI ขนาดใหญ่นะครับที่มีการทดสอบทางด้านจิตใจผลการทดลองพบว่ารูปแบบการทำงานภายในที่นักวิจัยเรียกว่า pain axis หรือ pain direction ซึ่งสามารถแยกสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดออกจากบริบทด้านลบงานวิจัยยังพบว่าสัญญาณนี้มีความแตกต่างจากสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับความกลัวและอารมณ์ด้านลบโดยทั่วไปหมายความว่า AI ไม่ได้ตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ที่เป็นลบในลักษณะเดียวกันแต่มีรูปแบบการประมวลผลที่สัมพันธ์กับแนวคิดเรื่องความเจ็บปวดโดยเฉพาะนักวิจัยทดลองนำ Pain Direction ที่ค้นพบเข้าไปเพิ่มในกระบวนการทำงานภายในของ AI โดยตรงวิธีการนี้เรียกว่า Searing นะครับซึ่งเป็นการปรับ Activation ภายใน AI โดยไม่จำเป็นต้องป้อนคำสั่งทางภาษาเพิ่มเติมแต่เพื่อระดับของสัญญาณดังกล่าวการตอบสนองของ AI มีแนวโน้มเปลี่ยนไปตามระดับของสัญญาณจากการแสดงออกถึงความไม่สบายใจไปสู่ถ้อยคำที่เกี่ยวข้องกับความไร้ค่าแล้วก็ความล้มเหลวทางศีลธรรมมากขึ้นครับก็เป็นที่น่าสังเกตว่า AI ก็มีรูปแบบในการทำงานที่ต่อต้านมนุษย์มากยิ่งขึ้นแต่ต่อไปในอนาคตอาจจะมีการพัฒนาหรือทำงานวิจัยที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นซึ่งนักวิจัยก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบมากกว่าผลลัพธ์ที่ AI แสดงออกมาครับ
1: ค่ะไปติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะวันนี้เป็นคุณโกสินเสียงวัฒนะค่ะคุณโกสินสวัสดีค่ะ
2: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ครับวันนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยตอนบนเองก็ยังดูว่ายังมีแนวโน้มที่ฝนลดลงไปนะครับในหลายพื้นที่ก็ดูว่าฝนค่อนข้างน้อยอยู่ในช่วงนี้นะครับส่วนที่พื้นที่ที่ยังคงมีลักษณะของฝนได้มากหน่อยแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักได้นะครับก็จะอยู่ในพื้นที่ทางด้านภาคใต้มากกว่าเนื่องจากในช่วงนี้เนี่ยมีลักษณะของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเนี่ยมีกำลังอ่อนลงไปแต่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเนี่ยจะมีลักษณะของลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาเลยเกิดเป็นฝนตกหนักได้ในบริเวณนั้นนะครับ
1: เพราะฉะนั้นยังมีฝนที่น่าสนใจคือภาคใต้ตอนล่างถูกไหมคะแต่ว่าใน
2: ส่วนใหญ่จะเน้นทางตอนกลางและตอนล่างของภาคใต้ครับ
1: อ๋อค่ะสักกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะคะ
2: ภาคใต้เองการกระจายของฝนอยู่ในเกณฑ์160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับส่วนในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนเองการกระจายของฝนเองจะอยู่ในเกณฑ์120-30ของพื้นที่เท่านั้นนะครับ
1: โอ้ถือว่าน้อยลงไปมากเลยเมื่อวานยัง60กว่าอยู่เลยนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะแล้วที่เมื่อวานนี้ที่รายงานว่าแม่ฮ่องสอนหรือบางจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือหรือตากกำลังเตรียมรับมือเหล่านี้มีฝนอยู่ไหมคะ
2: แนวโน้มในช่วงนี้นะครับในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองผลกระทบในเรื่องของฝนตกหนักโดยเฉพาะทางประเทศไทยตอนบนนะครับก็เริ่มลดน้อยลงไปแล้วนะครับส่วนใหญ่ฝนที่เหลืออยู่ในช่วงของวันนี้ก็จะเป็นแค่ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้นเองนะครับเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำนะครับที่เคยเคลื่อนผ่านในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยตอนบนเองเนี่ยล่าสุดก็ขยับออกไปทางด้านประเทศเมียนมาและประเทศบังคลาเทศแล้วนะครับขยับออกห่างไปเลยนะครับส่วนในเรื่องของฝนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตอนบนเองเนี่ยจะเป็นลักษณะของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แต่ว่าช่วงนี้มันมีกำลังอ่อนอยู่นะครับก็เลยทำให้ฝนเนี่ยยังไม่ได้เยอะมากนักนะครับส่วนใหญ่ก็อาจจะมีในช่วงบ่ายค่ำบ้างแต่ฝนเป็นฝนเล็กน้อยถึง

0: ปานกลางไม่ได้เยอะครับ
1: ค่ะแล้วสภาพแบบนี้จะคงอยู่นานแค่ไหนจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำมาแช่อยู่ในส่วนใดของประเทศเราอีกไหมคะหรือจะมีสัญญาณใดๆอีกไหมคะ
0: ดูแนวโน้มยังไม่มีนะครับยังไม่มีหย่อมความกดอากาศต่ำหย่อมใหม่ที่จะเคลื่อนเข้ามานะครับส่วนใหญ่แนวโน้มฝนที่จะมีเข้ามาเพิ่มขึ้นได้เนี่ยจะเน้นในช่วงประมาณวันที่5และวันที่6ที่จะมีลักษณะของมวลอากาศเย็นจากทางด้านประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับก็จะทำให้มีฝนตกหนักได้ในช่วงนั้นครับ
1: ค่ะในหลายๆพื้นที่ที่มีการประกาศแจ้งเตือนน้ำล้นสปิลเวย์หรือจะมีการอพยพไม่ได้เกี่ยวกับฝนที่จะตกลงมาถูกไหมคะ
0: ใช่ครับในช่วงนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับในเรื่องของฝนที่จะตกลงมาในช่วงในตอนนี้นะครับลักษณะของเขื่อนที่ปล่อยน้ำลงมาในช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของฝนที่เคยสะสมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่ทำให้ในความจุของเขื่อนในบางเขื่อนนะครับมีปริมาณค่อนข้างมากเลยทำให้มีการระบายน้ำออกมาค่อนข้างเยอะนะครับช่วงนี้ที่อาจจะท่วมเนี่ยอาจจะเป็นท่วมจากการระบายน้ำมากกว่านะครับในเรื่องของฝนเนี่ยยังไม่มีอะไรน่ากังวลในช่วงนี้ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นน้ำฝนน้ำทะเลหนุนน้ำเหนือสัญญาณตอนนี้ยังใช้ได้คือไม่ได้สร้างปัญหาถูกไหมคะยกเว้นน้ำที่ตกสะสมอยู่ในพื้นที
0: ่ใช่ครับใช่ครับจะเป็นลักษณะของน้ำที่สะสมแล้วก็ในเรื่องของแหล่งน้ำทางต้นน้ำนะครับที่ระบายลงมามากกว่าในเรื่องของฝนช่วงนี้ยังไม่ส่งผลกระทบอะไรที่จะทำให้มีฝนตกหนักเหมือนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลในเช้าวันนี้นะคะคุณโกศินสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ก็ยังคงเป็นตัวเลขเดิมนะคะแต่ก็ยังมีข่าวว่าคนกรุงเทพยังวิตกกังวลกับฝนที่จะมาใหม่หรือทั้งภาคเหนือจะฝนตกหนักมากหรือจะมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นยังไม่มีสัญญาณที่เป็นทางการเหล่านี้นะคะเท่าที่ตรวจสอบล่าสุดนะคะเอาละค่ะไปส่งท้ายกันที่ข่าวกีฬาติดตามผลการแข่งขันกีฬาด้านต่างๆได้เลยค่ะ
2: เมื่อวานบิวกุลวุฒิวิทิศสารสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยวเอเชียนเกมส์2026หลังจากชนะโลเกนยูนะครับ2-0เกมปลดล็อกแชมป์แรกของไทยหลังรอคอยมาตลอด60ปีพร้อมกับคว้าเหรียญชายเดี่ยวครั้งแรกในรอบ56ปีด้วยนะครับส่วนทีมผลัด4คูณ100เมตรผสมไทยก็คว้าเหรียญเงินเอเชียนเกมส์ด้วยเวลา 40.87 วินาทีตามหลังจีนเพียง 0.09 วินาทีขณะที่บิวภูริพลบุญสอนครับเก็บเหรียญที่3ของตัวเองในครั้งนี้รวมผลงาน2เหรียญทอง1เหรียญเงินครับสำหรับบิวนะครับส่วนการแข่งขันพาเดลทีมนะครับนาตาลีนาคประเสริฐจับคู่กับดาเรศศรีรุ่งเรืองโชว์ฟอร์มแกร่งครับเอาชนะคู่แข่งจากคูเวตขาดลอย 2-0 เซตประเดิมชัยชนะในทัพพาเดลทีมชาติไทยในศึกเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นผ่านเข้ารอบ2ประเภทหญิงคู่ได้สำเร็จส่วนชายคู่อันนบสเตฟานโนก็แพ้เจ้าภาพนะครับอยู่ที่รอบ2เท่านั้นเองนะครับส่วนโปรแกรมเอเชียนเกมส์วันนี้ครับ30กันยายนก็มีนักกีฬาไทยไฮไลท์ไบรท์เบสนะครับลุยวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบ8ทีมพร้อมกับกอล์ฟทีมชาติไทยตะกร้อจักรยานโปโลน้ำและก็มีการถ่ายทอดด้วยครับอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้นักกีฬาไทยนะครับส่วนเมื่อวานนี้มีฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026กลุ่ม B นัด2ครับทีมชาติไทยก็โชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะเวียดนาม2-0เก็บ6แต้มเต็มครับคว้าแชมป์กลุ่ม B พร้อมการันตีเข้ารอบชิงชนะเลิศอาเซียนคัพ2026ได้สำเร็จครับ
1: ค่ะก็มีทั้งการแข่งขันกีฬาในเอเชียนเกมและการแข่งขันกีฬาประเภทอื่นๆนะคะที่คนไทยแม้ว่าจะไม่ได้ไปทำงานใน2วันที่ผ่านมาในกรุงเทพและปริมณฑลในกรุงเทพที่มีการประกาศหยุดไปเนี่ยนะคะก็มีกีฬาไว้ให้ดูนะคะแต่ว่าคนที่เผชิญกับอุทกภัยที่ยังคงมีน้ำขังน้ำท่วมที่ยังรอการระบายน้ำยังระบายไม่ได้พื้นที่เป็นแอ่งกระทะก็ยังคงมีความน่าเห็นใจและยังต้องเข้าไปช่วยเหลือโดยเฉพาะในกรุงเทพช่วงที่เป็นแอ่งกระทะก็คือคลองจันทน์แล้วก็ชุมชนเคหะร่มเกล้าลาดกระบังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะในภาคตะวันออกเองก็ยังเผชิญปัญหาอยู่นะคะน้ำจากเขาใหญ่ก็มาที่ปราจีนบุรีนครนายกยังมีน้ำปทุมธานียังมีน้ำที่ยังคงต้องเฝ้าระวังในพื้นที่อยู่ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าสัญญาณการระบายน้ำเหนือเนี่ยยังตัวเลขอยู่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะปี2554นี่ 3,700 กว่าเกือบ 4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะการเปรียบเทียบไปปี54ก็ คงแตกต่างกันในแง่ของน้ำเหนือนะคะแล้วก็แต่ฝนตกในพื้นที่นี่

0: นี่สถานการณ์ไม่เหมือนกันนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่หลายคนไม่เคยเห็นกับการมีฝนตกแช่ในกรุงเทพและปริมณฑล3วัน4วัน5วันปล่อยๆตามมาอีกนะคะก็เป็นสถานการณ์ที่รับมือกันเปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลานี้ค่ะวันนี้ขอบคุณดร.นิตินันท์พันธวีสำหรับข้อมูลข่าวสารในเช้าวันนี้นะคะพรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: เราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามสถานการณ์น้ำทั่วไทยในวันนี้ในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกค่ะ
2: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
3: วันสำคัญที่บัณฑิตทุกคนรอคอยร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตคนสำคัญในวันแห่งความภาคภูมิใจของครอบครัวมาร่วมกันสร้างโลกใบนี้ให้สวยงามด้วยการมอบของขวัญที่เรียบง่ายและประหยัดของขวัญที่แท้จริงคือสิ่งที่มอบจากใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568 30 กันยายนและ 1-2 ตุลาคมนี้ณหอประชุมจุฬา

0: Big Genius รายการที่นำเสนอความรู้ทางการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจระดับอัจฉริยะที่จะช่วยให้คุณรู้เท่าทันโลกธุรกิจพร้อมการสร้างแรงบันดาลใจผ่านมุมมองใหม่ที่ทันสมัยเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยกูรูการตลาดแห่งยุคผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลและมนชัยวงกิติไกรวันทุกวันจันทร์ 16:30 น.นาฬิกาต้องอดทนเดินทั้งวันทั้งคืนโดยไม่กลัวไขข้ออักเสบก็หวังแค่เพียงอยากบอกเวลาให้ทุกคนรับรู้พัดลมแม้จะส่ายหน้าเหมือนไม่ค่อยเต็มใจแต่ก็พร้อมให้ลมที่เย็นสบายเสมอผ้าขี้ริ้วยินยอมให้ตัวเองดูหมองหม่นเพียงเพราะอยากให้สิ่งอื่นดูดีและเงางามขึ้นแล้วคุณล่ะเคยทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างร่วมส่งเสริมการให้เพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ของสังคม
1: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
2: See You Delight 101.5 FM
1: ดำเนินรายการโดยอินทนินท์ปลดเปลื้องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 11:55 น.ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
3: ติดตามสถานการณ์เด่นกับการสรุปข่าวเด่นทั้งไทยและเทศอัปเดตข่าวต่างประเทศและข่าวกีฬาที่น่าสนใจและในช่วงสุดท้ายกับการสัมภาษณ์ประเด็นสำคัญฟังการวิเคราะห์เจาะลึกทุกประเด็นข่าวเด่นที่อยู่ในความสนใจในมิติที่ลึกรอบด้านรายการเจาะข่าวเช้านี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ดำเนินรายการโดยดร.ธีรารัตน์ พันธวีและดร.นิติดันพันธวี
0: นี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติก่อติดสถานการณ์สังคมเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมองค์ความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืน
4: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ

จังหวัดระยองนะคะพื้นที่ที่มีฝนมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยในช่วงที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเผชิญอยู่ภาคตะวันออกก็เผชิญเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำพาดผ่านพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยนะคะแล้วก็แม้ว่าหย่อมความกดอากาศต่ำนั้นจะเคลื่อนผ่านออกไปทางเมียนมาและบังคลาเทศเรียบร้อยแล้วห่างไกลไปแล้วเนี่ยแต่ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยในพื้นที่25ถึง28จังหวัดช่วงแรกประกาศ25จังหวัดนะคะตั้งแต่พิษณุโลกชัยนาทอยุธยาสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนครปฐมปทุมธานีกรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการแล้วก็ไปที่นครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระบุรีเหล่านี้นะคะส่วนภาคอีสานก็จะมีนครราชสีมามีชัยภูมิมีบุรีรัมย์นะคะแล้วก็ยังมีฝั่งของสมุทรปราการเหล่านี้ค่ะที่เผชิญกับฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่23กันยายนต่อวันที่24 23นี่วันพุธที่แล้วนี่เข้ามาสู่วันพุธประมาณ1สัปดาห์แล้วหลังจากฝนตกหนักจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่เคลื่อนตัวมาแผ่ปกคลุมในภาคกลางตอนกลางของประเทศนะคะทำให้หลายพื้นที่ค่ะได้ฝนมาตกในพื้นที่นะคะแล้วก็ต่อเนื่องยาวนานเกินกว่าจะรับมือไหวทำให้กรุงเทพมหานครประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ50เขตทั่วกรุงเทพนะคะหลายจังหวัดก็เผชิญปัญหาอย่างจังหวัดระยองที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยซึ่งท่านผู้ว่าคงกำลังติดภารกิจอยู่นี่นะคะก็เผชิญเรื่องนี้นะคะประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติไป4อำเภอด้วยกันค่ะที่มีการประกาศแล้วก็ใช้งบประมาณในมือที่มีสำรองอยู่เนี่ยให้เกิดความคล่องตัวไม่ได้เงินเพิ่มจากที่ไหนแต่มีงบประมาณอยู่แล้วนะคะเราก็ได้ติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นในกรณีของอ่างเก็บน้ำคลองระโอที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้มีการแจ้งเตือนว่าน้ำจะทะลักเขื่อนชำรุดเขื่อนจะแตกน้ำจะไหลลงมาจนเกิดมีการวิพากษ์วิจารณ์ออกมาชี้แจงกันมีการโพสต์โดยบุคคลสำคัญในวงการเมืองว่าหนีน้ำได้แล้วเขื่อนชำรุดเหล่านี้เป็นต้นนะคะจนมีการชี้แจงกันทั้งวันเมื่อวานนี้ค่ะในที่สุดแล้วก็มีการซ่อมแซมแล้วก็ไม่มีรายงานว่าเกิดการชำรุดหรือน้ำไหลทะลักลงมาท่วมบ้านเรือนราษฎรนะคะตรงคลองระโอหรือคลองอ่างเก็บน้ำเขาจุกที่ทุ่งควายกินนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบกับเรื่องของน้ำตกสะสมฝนตกสะสมในพื้นที่นะคะทำให้ตอนนี้การบริหารจัดการก่อนหน้านี้มีรายงานว่าผู้ว่าราชการจังหวัดระยองคุณไตรภพเนี่ยก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจในพื้นที่ของจังหวัดระยองเพื่อดูแลระดับน้ำในพื้นที่นะคะอำเภอเมืองอำเภอแกลงอำเภอเขาชะเมาเหล่านี้ค่ะที่ตรวจสอบอำเภอเมืองนี่ตำบลตะพงทั้งตำบลเลยนะคะที่เผชิญกับน้ำท่วมในพื้นที่ซึ่งเป็นหลายจุดค่ะเป็นเขตเศรษฐกิจนะคะอย่างอำเภอแกลงโรงพยาบาลแกลงก็เผชิญกับภาวะน้ำท่วมต้องอพยพผู้ป่วยนะคะขึ้นที่สูงเก็บข้าวของขึ้นที่สูงขึ้นที่สูงนะคะเพื่อที่จะดูแลไม่ให้เกิดปัญหาตามมาในเรื่องต่างๆนะคะชาวบ้านก็บอกว่าไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนตลอด 60-70 ปีหลายคนพูดแบบนี้ค่ะทั้งคนกรุงเทพคนปริมณฑลคนหลายพื้นที่นะคะที่ต้องเผชิญกับน้ำที่มาแล้วก็หลายคนก็คิดไปว่าจะเหมือนปี2554หรือไม่ปี2554นี้ท่วมหนักต่อเนื่องเป็นเดือนๆนะคะเดือนถึง2เดือนที่น้ำอยู่ในพื้นที่เดือนที่3ก็ยังเข้าพื้นที่ไม่ได้เพราะต้องทำความสะอาดต้องเผชิญกับความเสียหายรุนแรงใช้การไม่ได้ต้องซ่อมแซมบ้านเรือนและผู้คนเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากนะคะความแตกต่างคือระยะเวลาที่แตกต่างและระดับน้ำที่ท่วมสูงบางพื้นที่อาจจะท่วมสูงใกล้เคียงกันนะคะในปี2554เนี่ยท่วมสูงถึงชั้น2ในหลายพื้นที่นะคะแล้วก็จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็มีการตั้งคำถามว่าจะเหมือนปี54ไหมจะเหมือนปี54ไหมก็ไม่มีปีใดเหมือนปี54ที่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ที่มีปัญหาเนี่ยเดือน1ถึง2เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมทั้งเดือนพฤศจิกายนทั้งเดือนนะคะแต่นี่ในช่วงเวลานี้ก็คือประมาณ1สัปดาห์นะคะแต่ก็น่าเห็นใจผู้คนที่ยังอยู่ในบ้านแล้วยังไปไหนไม่ได้อาบน้ำไม่ได้มีเด็กนะคะมีเด็กที่ต้องใช้อาหารใช้นมใช้

ยาผู้สูงอายุติดเตียงที่ต้องช่วยกันขึ้นที่สูงนะคะปั๊มน้ำไม่ขึ้นแล้วก็ไปทำงานไม่ได้มีความสูญเสียมีความเสียหายอย่างที่กาญจนบุรีที่น้ำไหลทะลักมาจากภูเขาไหลทะลักมาแล้วมีคนถ่ายคลิปเอาไว้มีรถคันหนึ่งขับพ้นภัยได้พอดีเลยค่ะมีน้ำจากภูเขาแล้วก็ดินที่ไหลสไลด์ไหลลงมาไหลตามรถคันนั้นที่วิ่งนำหน้าดินนะคะเป็นภาวะที่น่าระทึกใจมากนะคะบางคันก็หนีไม่พ้นถูกพัดพาหายไปทั้งแม่ทั้งลูกขณะรีบขับรถกระบะกลับบ้านอันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กาญจนบุรีนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาแบบนี้ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับครอบครัวตัวเองและสถานการณ์แม้ว่าจะไม่หนักหนาไม่แช่ยาวนานเหมือนกับปี2554ซึ่งปี2554ปัญหาคือน้ำเหนือเข้ามาและบริหารจัดการในพื้นที่ไม่ดีนักนะคะทำให้ผู้คนหนีกันไม่ทันเงินเยียวยาในปีนั้นเนี่ยรู้สึกจะสูงสุดเนี่ย 25,000 บาท 25,000 บาทนี่จ่ายทั่วพื้นที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่นนทบุรีสมุทรปราการหรือกรุงเทพพื้นที่ท่วมข้อเท้านี่ก็ 25,000 บาทนะคะอยู่ที่วิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ท่วมที่บางบัวทองบางใหญ่ก็ 25,000 บาทนะคะท่วม2เดือนกับท่วมถึงข้อเท้าเนี่ยจ่ายอยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่และการหาหลักฐานนะคะในพื้นที่ที่ท่วมหนักๆยังต้องหาหลักฐานอยู่เลยยังเข้าบ้านไม่ได้ยังต้องหาหลักฐานอยู่เลยบางพื้นที่ที่น้ำท่วมได้24,000ไม่ถึง25,000เพราะหาหลักฐานไม่พบนะคะหรือเจ้าหน้าที่ใช้วิจารณญาณนะคะทั้งที่เข้าบ้านไม่ได้2เดือนเหล่านี้เป็นต้นนะคะเป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นชุกละหุกชุลมุนใน10กว่าปีที่แล้วนะคะมาปีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจสอบแล้วก็ให้เงินเยียวยาครอบครัวละ 9,000 บาทไปแล้วเรียบร้อยนะคะหมายถึงอนุมัติเงินมานะคะการเบิกจ่ายตามขั้นตอนก็ดำเนินการต่อไปมีการอนุมัติงบกลางมาหลัก 4,000 ล้านเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยในพื้นที่เกือบ30จังหวัดทั่วประเทศในช่วงเวลาที่เผชิญกับฝนตกหนักในภาคเหนือแล้วก็มีช่วงภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกค่ะที่เผชิญอยู่นะคะภาคใต้ในช่วงนี้ไม่ได้เผชิญกับหย่อมความกดอากาศต่ำแต่เนี่ยค่ะวันนี้ก็มีเรื่องความชื้นจากในทะเลนะคะก็ถูกพัดพามาทำให้มีฝนตกหนักในช่วงตอนกลางของภาคใต้ลงไปถึงตอนล่างของภาคใต้ค่ะตอนนี้ก็เป็นเรื่องลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แต่ว่าอ่อนกำลังลงนะคะวันนี้ฝนทั่วไทยก็ประมาณ 20-30% ของพื้นที่ไม่ได้เห็นตัวเลขนี้นานมากแล้วค่ะในหน้าฝนที่ผ่านมานะคะ 20-30 ถือว่าฝนน้อยมากเมื่อวานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแทบไม่มีฝนเลยมีแดดออกและอากาศร้อนอบอ้าวอีกต่างหากนะคะเป็นภาวะที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่วันหลังจากเกิดฝนหนักแช่อยู่ตลอดในช่วงตั้งแต่23กันยายนต่อเนื่องมาจนถึง27-28กันยายนค่ะวันนี้จะเป็นวันแรกนะคะที่ชาวกรุงเทพและปริมณฑลจะได้เดินทางไปทำงานนะคะไปได้ในเส้นทางหลักแล้วเนื่องจากกรุงเทพมหานครประกาศว่าในช่วง2วันก็จะน่าจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเกิน 90% นะคะในถนนสายหลักวิภาวดีรังสิตที่เป็นถนนสายหลักหัวใจสำคัญในการเดินทางเข้าออกเมืองเนี่ยนะคะก็แห้งแล้วนะคะบางตรอกซอกซอยและบางหมู่บ้านก็เข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะมีเพียงพื้นที่เป็นแอ่งกระทะ2แอ่งเท่านั้นที่เรารายงานกันต่อเนื่องและสื่อมวลชนหลายแขนงก็รายงานกันมากมายทีเดียวก็คือคลองจันทน์แล้วก็การเคหะร่มเกล้าลาดกระบังนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะก็เตรียมทำความสะอาดใหญ่จัดเป็นบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ของเขตที่เผชิญปัญหาโดยกรุงเทพมหานครก็ประกาศแล้วนะคะว่าจะจับคู่เป็นบัดดี้กันระหว่างเขตที่ไม่มีปัญหากับเขตที่มีปัญหาเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งอุปกรณ์ทั้งอาสาสมัครจิตอาสาและการใช้เครื่องมือต่างๆมาช่วยกันทำความสะอาดก็จะทิ้งขยะชิ้นใหญ่ๆก่อนตู้เตียงเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกน้ำท่วมขังเน่าเสียนะคะที่ใช้การไม่ได้นะคะท่วมไม่กี่วันก็มีปัญหาได้ความสูญเสียก็มีผู้เสียชีวิตหลายรายในกรุงเทพมหานครนะคะทั้งใช้หม้อไฟฟ้าหุงหาอาหารในช่วงที่น้ำท่วมหลายรายมีสภาพและเกิดปัญหาเดียวกันคือใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำอาหารในช่วงน้ำท่วมนะคะก็เลยอยู่ในช่วงที่กำลัง

ตรวจสอบความเสียหายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตอยู่หลายรายในช่วงที่ผ่านมาที่มีการรายงานไปนะคะโดยณเวลานี้นะคะก็คงต้องดูแลเยียวยากันหลังจากน้ำท่วมนะคะทั้งเรื่องเงินเยียวยาดูแลความเสียหายจากสินเชื่อต่างๆเข้าใจว่าตอนนี้สินเชื่อต่างๆของธนาคารของรัฐหลายแห่งก็ประกาศออกมาแล้วนะคะติดตามข้อมูลได้จากธนาคารของรัฐนะคะเพื่อที่จะให้บรรเทาปัญหาที่แต่ละคนเผชิญอยู่นะคะในช่วงที่ต้องฟื้นฟูกิจการฟื้นฟูครอบครัวในช่วงที่รายได้หดหายโดยเฉพาะผู้ที่รับจ้างรายวันนะคะกิจการกิจกรรมใดๆที่ยังคงไปต่อไม่ได้หรือทำไม่ได้ในช่วงนี้ประสบปัญหาแน่นอนค่ะลองพิจารณาข้อมูลข้อเสนอเหล่านี้นะคะแล้วก็การแก้ปัญหาในพื้นที่ต่างๆก็ยังคงเดินหน้าอย่างผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีคุณเอกวิทย์มีเพียรที่คุยกับเราเมื่อ2วันก่อนเนี่ย1ตุลาคมนี้ก็จะไปที่บุรีรัมย์แล้วนะคะเป็นผู้ว่าคนใหม่ของบุรีรัมย์ในวันที่1ตุลาคม69นี่เองนะคะอยู่ปทุมธานีมาปีหนึ่งมาจากแม่ฮ่องสอนนะคะมาจากรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาปีนี้อยู่ที่ปทุมธานีครบ1ปีก็จะไปเริ่มเป็นดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์แล้วนะคะคุณเอกวิทย์มีเพียรซึ่งจริงๆเป็นคนสุราษฎร์ธานียังไม่ได้กลับใต้นะคะก็มาดูแลปทุมธานีก็ยืนยันว่ายังบริหารจัดการได้นะคะเนื่องจากปทุมธานีมีพื้นที่ที่แบ่งกัน2ส่วนส่วนหนึ่งอยู่ริมเจ้าพระยาที่ต้องดูเรื่องการระบายน้ำจากทางเหนือเข้ามาอยู่ไม่ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังบริหารจัดการได้นะคะแถวสามโคกนะคะแต่ว่าในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มพื้นที่ริมคลองรังสิตประยุรศักดิ์เนี่ยนะคะก็เผชิญกับฝนตกต่อเนื่องและระบายน้ำไม่ได้นะคะต้องการกระสอบทรายต้องการอาหารก็เรียรายประชาชนเรียรายกันเองในช่วงแรกๆแต่ว่าผู้ว่าก็ยืนยันว่ามีการแจ้งข้อมูลกันไปแล้วแล้วก็หน้าที่ในการดูแลประชาชนในพื้นที่ของตนเองก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครและองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.ที่จะต้องใช้งบประมาณในพื้นที่ดูแลประชาชนที่ตัวเองดูแลอยู่ในพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่แต่ละจังหวัดต้องบริหารจัดการจังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติและจังหวัดที่ถูกเรียกร้องว่ายังไม่ประกาศสักทีอย่างฉะเชิงเทราเนี่ยมีเมื่อวานนี้มีการจัดรายการผ่านสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ผู้ประกาศก็เป็นคนฉะเชิงเทราก็เรียกร้องผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ประกาศสักทีนะคะมีหลายอำเภอค่ะที่เผชิญกับน้ำท่วมแล้วก็สู้กับน้ำไม่ออกไปจากบ้านเนื่องจากว่าเป็นเกษตรกรที่ปลูกทั้งทุเรียนทั้งไม้ผลทั้งมะม่วงแช่น้ำหลายวันแล้วนะคะไม่แน่ใจผลผลิตจะเป็นอย่างไรสำหรับปีนี้กุ้งก็ไปกับน้ำหลายส่วนแล้วนะคะก็ต้องการความชัดเจนในการ1ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยที่ใช้งบประมาณคล่องตัวขึ้น2ก็คือเข้าไปดูในพื้นที่หน่อยเนื่องจากว่าไม่มีใครไปสอดส่องหรือไปสำรวจในพื้นที่แล้วไม่สามารถช่วยเหลือหรือไปทำให้เขาบรรเทาทุกข์ได้นะคะทุกข์ก็คือของกินน้ำใช้น้ำกินนี่แหละค่ะอย่างแฟลตคลองจันน่ะเห็นบางคนต้องลงมาตักน้ำที่ท่วมอยู่ขึ้นไปใช้ข้างบนเนื่องจากว่าน้ำปั๊มน้ำใช้ไม่ได้นะคะแต่หลังๆมาน่าจะดีขึ้นแล้วเนื่องจากว่ามีหลายภาคส่วนสามารถเข้าไปถึงในพื้นที่ดังกล่าวได้นะคะตอนแรกๆหลายส่วนเข้าไปไม่ได้เนื่องจากมีรถจอดกีดขวางรถที่จะเข้าไปช่วยบ้างแล้วก็มีน้ำท่วมสูงในช่วงต้นทางที่จะเข้าไปช่วยด้วยเหล่านี้นะคะแต่ช่วงหลังมานายกรัฐมนตรีเข้าไปแฟลตคลองจันทร์2รอบรอบแรกเข้าไปช่วยไปตรวจสอบไปให้กำลังใจไปดูสถานการณ์นะคะแม้ว่าจะมีเสียงตะโกนมาบอกว่ามาทำไมครั้งที่2นายกเข้าไปอีกแล้วก็นำอาหารรู้แล้วว่าต้องช่วยอย่างไรนำโรงอาหารหรือการประกอบอาหารสดๆเดี๋ยวนั้นเลยในพื้นที่ก็บรรเทาเรื่องนี้ไปได้เลยนะคะแต่ว่าเรื่องการระบายน้ำคงต้องรออีกระยะหนึ่งวัน2วันนี้ผู้ว่าบอกว่าช่วงที่เป็นแอ่งกระทะเนี่ยผู้ว่ากทม.บอกว่าประมาณ7วันแต่ยืนยันเวลาแน่ชัดไม่ได้ขึ้นอยู่กับระดับน้ำและการระบายน้ำในพื้นที่ด้วยนะคะแอ่งกระทะนี่ประมาณ7วันแต่ไม่เกิน2วันนี้สายหลักต่างๆก็จะใช้ได้จนเป็นเส้นทางที่สามารถสัญจรไปมาได้อย่างเสร็จสมบูรณ์นะคะ
เอาละค่ะนี่คือภาพรวมของน้ำในช่วงเวลานี้ค่ะติดตามกันต่อนะคะว่าวันนี้จะดีขึ้นอย่างไรแก้ปัญหาอย่างไรในพื้นที่ต่างๆนะคะเวลาหมดแล้วค่ะวันนี้คุณลลดาธรรมวัฒนาและคุณวิรัตแววอารามดูแลรายการนะคะ